0: และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีในศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบียันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาริมเปอร์ดานากุสุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล้
3: มีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้ได้ส่งเสริมการดำเนินความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่แต่ความเข้มแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
2: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเยือนครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกันกาแก้วไซรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กขยายโอกาสการค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยซีเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอบเปี๊ยะกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
5: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการชั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดที่ OR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
6: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการสภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
8: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้ว นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์ดจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวานวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
10: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสามสถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตา ดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นชนิดอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทับสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ 6-2 และ 2-2 ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โคริชานี่ 6-2 ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5ถึง9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกมนัสนักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมณัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
1: วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากระแส
7: คำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำคำ

0: อนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชหรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชจึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซุปเปอร์เอลนีโญยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผม
5: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
6: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนีโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15%แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
5: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
6: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนีโญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่

0: มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
1: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือนะครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเพสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมซักพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
1: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสทนช.เองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
0: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านผู้ว่าการจังหวัดที่เป็นผู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
1: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นเขาเรียกว่า National Alert หรือ T Alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลบอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่หล่มสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกนี้ในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลบอดแคสต์ไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับใช้กลไกภายในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดนายอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
1: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
0: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ยเขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางหยีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบนี้จะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หาดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซุปเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะพะงันเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำนะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหาดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วร อยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวจังอำเภอใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
1: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอะค่ะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
0: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกักอยู่ที่ประมาณ
1: 5-6%
0: นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1พิการในอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะไม่เต็มมีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนศรียะเขื่อนนฤบดินทร์ชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 81% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้ฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนขุนพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคบริโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำอย่างไรบ้างคะ
0: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนปลายเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยและอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plusที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือ ือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand Zero Dropout Pass ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5: เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับโดยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบาย Zero Dropout นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
4: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Dropout Pass มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Dropout 2030ภายใต้แนวคิด All for Education Education for All เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
6: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ทที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีม Thailand จะเดินหน้าผลักดันสี่เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
7: ตอนนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไร ไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
6: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
8: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน 1-2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อนไขต่างๆที่เราได้และที่เรายื่นเมืองไทยกำลังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นเบเนฟิตเตอร์ที่มีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
6: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการค้าไม่ได้ตัดสินกันแค่ตัวเลขภาษีแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ประเทศที่เสียภาษีน้อยที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้ดีที่สุดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่มเจนซีจะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัยและมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่มเจนซีเฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่มเจนซีที่เติบโตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่มเจนซีซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากถึงร้อยละ 28.9 พันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้ดูแลเพจเป็นตำรวจไม่รู้หรอกเตือนภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์สแกมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
10: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับต้องไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
9: สิ่งสำคัญที่เด็กเจนซีพึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
13: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ500กิโลโวลต์100เมกะวัตต์ชั้นรีแอคเตอร์สำหรับงานจัดหาพร้อมติดตั้ง500กิโลโวลต์110เมกะวัตต์ชั้นรีแอคเตอร์โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2569ถึงวันที่19สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่2กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำแบบคอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8จำนวน1งานสถานที่ดำเนินการโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึง24กรกฎาคม2569ยื่นซองวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์054252862สำนักงานสรรพากรภาค3ขายท่อตลาดครุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน7คันในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค3เขตพระนครกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022822290มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขายท่อตลาดพัสดุจำนวน456รายการในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2569ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มพัสดุและยานพาหนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์038054244แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่27สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ333เมกะวัตต์500กิโลโวลต์ Power Transformer สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่22กรกฎาคม2569เป็นวันที่17สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองทรายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์
03-3863-0999ต่อ109กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหมายเลขโทรศัพท์044811158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2569ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04562-0211-4ต่อ180เทศบาลเมืองปัตตานีขายท่อตลาดพัสดุครุพันธุ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน477รายการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2569ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์07342-0508การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อชั้นแคปาซิเตอร์แบงค์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-3343สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์05670-4808ต่อ17การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำแบบคอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8จำนวน1งานสถานที่ดำเนินการโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ยื่นซองวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-2862การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ500กิโลโวลต์100เมกะวัตต์ชั้นรีแอคเตอร์สำหรับงานจัดหาพร้อมติดตั้ง500กิโลโวลต์110เมกะวัตต์ชั้นรีแอคเตอร์โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2569ถึงวันที่19สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่2กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02436-0346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำแบบคอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8จำนวน1งานสถานที่ดำเนินการโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึง24กรกฎาคม2569ยื่นซองวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์05425-2862สำนักงานสรรพากรภาค3ขายท่อตลาดครุพันยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน7คันในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค3เขตพระนครกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์
020-2282-2290มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขายท่อตลาดพัสดุจำนวน456รายการในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2569ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มพัสดุและยานพาหนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์0-3805-4244แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-3607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่27สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02-3607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ333เมกะวัตต์500กิโลโวลต์พาวเวอร์ทรานสฟอร์เมอร์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่22กรกฎาคม2569เป็นวันที่17สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองทรายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03-8630999ต่อ109กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหมายเลขโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2569ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04562-0211-4ต่อ180เทศบาลเมืองปัตตานีขายท่อตลาดพัสดุครุพันธุ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน477รายการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2569ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์07342-0508การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อชั้นแคปซิเตอร์แบงค์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์02463633
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์0-5670-4808ต่อ17การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำแบบคอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8จำนวน1งานสถานที่ดำเนินการโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ยื่นซองวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-2862การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ500กิโลโวลต์100เมกะวัตต์ชั้นรีแอคเตอร์สำหรับงานจัดหาพร้อมติดตั้ง500กิโลโวลต์110เมกะวัตต์ชั้นรีแอคเตอร์โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหากโครงการไม่ได้รับการอนุมัติซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2569ถึงวันที่19สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่2กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360346การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำแบบคอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8จำนวน1งานสถานที่ดำเนินการโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึง24กรกฎาคม2569ยื่นซองวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์0-5425-2862สำนักงานสรรพากรภาค3ขายท่อตลาดครุพันธ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน7คันในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค3เขตพระนครกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02282290มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขายท่อตลาดพัสดุจำนวน456รายการในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2569ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มพัสดุและยานพาหนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์038054244แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายท่อตลาดวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่27สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อ333เมกะวัตต์500กิโลโวลต์ Power Transformer สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่22กรกฎาคม2569เป็นวันที่17สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024360349เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอลบ้านคลองทรายหมู่ที่7ตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่4สิงหาคม2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03-863-0999ต่อ109กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายท่อตลาดรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิหมายเลขโทรศัพท์044811158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2569ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04562-0211-4ต่อ180เทศบาลเมืองปัตตานีขายท่อตลาดพัสดุครุพันธุ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน477รายการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคม2569ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์07342-0508การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อชั้นแคปาซิเตอร์แบงค์สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีหมายเลขโทรศัพท์024363343สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายท่อตลาดรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3รายการในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพรถยนต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขโทรศัพท์056704808ต่อ17การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อหม้อน้ำแบบคอยโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8จำนวน1งานสถานที่ดำเนินการโรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่8ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ยื่นซองวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกจัดซื้อจัดจ้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหมายเลขโทรศัพท์054252862จบข่าวประกวดราคาชโลธรจันยาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
7: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานอนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานอนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีค่ะค้นหามาเล่าพบกันในวันพุธที่5สิงหาคม2569เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเปิดรายการวันนี้ค่ะวันนี้พบกันกับดิฉันเชยนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรียกว่าวงโคจรทำให้มาพบกันนะเราสองคนปกติแล้วก็จะเป็นวันพุธพฤหัสศุกร์ก็จะมาพบกับคุณเอกพงศ์นพสกุลน
1: ะ
0: แต่เมื่อวานคุณเอกพงศ์ก็บอกแล้วล่ะว่าวันนี้ติดภารกิจเดี๋ยวผมฝากคุณชนันท์มาจัดรายการกับน้องแก้วนะภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะเป็นยังไงบ้างนะช่วงนี
1: ้ก็ดีค่ะ
0: นะ
1: ก็หลังจากที่หยุดยาวไปเนอะเราก็ตอนที่ไปวันหยุดเนี่ยก็ได้กลับบ้านยาว
0: ค่ะ
1: ก็มีกิจกรรมอะไรที่เราไปทำกับครอบครัวมาค่ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปเรื่องเราต่างๆวันนี้ต้องบอกว่าโอ้เตรียมมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมีที่จะมาเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่ามีอยู่หนึ่งเรื่องราวที่จะมาเชิญท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งรู้รักภาษาไทยออกอากาศทุกวันนะคะในช่วงเช้า 7:00 นและข่าวภาคเที่ยง 12:00 นใครฟังแล้วนะคะรู้สึกชอบตอนไหนก็พิมพ์มาบอกในช่องคอมเมนต์รู้รักภาษาไทยชื่อตอนว่าอะไรนะชื่อตอนที่ท่านฟังแล้วชอบนะคะเพื่อที่ทีมงานค่ะจะได้ทราบว่าท่านอยากร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยแน่นอนนะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้คนละ1ใบซึ่งเป็นแก้วสเลดโอ้สุดหรูหรือว่าใครอยากจะรับฟังรายการย้อนหลังก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.orst.go.th ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยตามที่ได้นำเรียนกับท่านฟังได้เลยนะคะ
1: ค่ะก็วันนี้นะคะยังมีเรื่องของการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะซีซั่น3นะคะโดยสำนักงานพระขังข้างที่เปิดคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คนค่ะนายปัตธรรมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพักครังข้างที่ค่ะเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3นะคะที่นิทัศน์รัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางค่ะซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ค่ะร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ค่ะโดยการประกวดร้องเพลงนะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนทั่วประเทศค่ะแสดงความสามารถต่อยอดการเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพลงร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งนะคะก็รวม3ประเภทผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดค่ะมีประสบการณ์ที่จะมีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนได้ประสบความสำเร็จตามความฝันค่ะสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการเติบโตในระดับสากลด้วยการประกวดนี้นะคะก็มีน้องๆเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนค่ะซึ่งมีคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะโดยคณะกรรมการก็จะพิจารณาจากคลิปวิดีโอนะคะที่ขับร้องเพลงของเยาวชนที่ร่วมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนที่จะประกาศผลผู้ได้รับการผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปค่ะ
0: ก็น้องๆหนูๆนะตอนนี้สำหรับไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เก่งมากๆแล้วยิ่งมีการประกวดแบบนี้เชื่อว่าโอ้ น่าเห็นใจคณะกรรมการมากพอสมควรแต่เพราะว่าอู้น้องๆหนูๆเดี๋ยวนี้สมัยนี้เก่งกันมากเลยนะน้องๆเขาเรียกว่าอะไรนะเจนอะไรนะเจนเซ็ตใช่ไหม
1: เจนซี
0: เจนซีนะณปัจจุบันโอ้โหเก่งกันมากๆยอมรับเลยนะเดี๋ยวดูว่าผลการคัดเลือกเนี่ยสำหรับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3เนี่ยนะจะเป็นอย่างไรที่สำคัญได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศแต่เป็นอย่างดี 2,205 คนน
1: ะ
0: ที่ผ่านเข้ามาตอนนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าผลการประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการพัฒนาทักษะต่อไปจะเป็นท่านใดบ้างเชื่อว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้นำข้อมูลตรงนี้มาอนำเรียนแล้วก็บอกกล่าวท่านผู้ฟังกันด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะ
0: มาถึงเรื่องราวของโขนมูลนิธินะฮะมูลนิธิศิลปาชีพสำหรับในปีนี้ค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะนำเสนอในตอนสีดานะคะที่จะถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบค่ะเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงค่ะหากยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดากำลังจะเปิดม่านอีกครั้งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ค่ะผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยจะเปิดจัดจำหน่ายบัตรค่ะในวันที่12สิงหาคม2569ตรงกับวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะคะโดยผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานี่หมายความว่าใครจะไปจองผ่านบัตรที่หน้าเคาน์เตอร์สำหรับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ก็สามารถที่จะไปได้ทุกสาขาหรือใครจะสะดวกจองผ่านทาง www.thaiticketmajor.com ก็สามารถจองได้เช่นกันสำหรับในช่วงระหว่างการจัดแสดงจะจัดแสดงกันระหว่างวันที่5พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันแรกนะครับไปจนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะใครที่สนใจนะฮะสำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีนี้นำเสนอในชื่อตอนสีดานะน่าสนใจมากเพราะว่าในทุกๆปีได้รับฟังจากผู้ที่มีโอกาสได้เข้าชมโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็บอกว่าโอ้ฉากอลังการประทับใจ
1: ตื่นตาตื่นใจ
0: เคยได้มีโอกาสไหม
1: ใช่ค่ะเคยไปดู
0: ไหนลองเล่าถ่ายทอดในครั้งที่ได้ไปดูให้ฟังหน่อย
1: ตอนนั้นนะคะเป็นตอนที่ยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วก
0: ็
1: เราพอดีเราเรียนสาขาวรรณคดี อาจารย์ก็พาเข้าไปดูซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ครูบาอาจารย์แล้วก็มีการคัดเลือกเยาวชนจากนาฏศิลป์ก็คือรู้สึกว่าโอ้โหเบื้องหลังอลังการมากเราได้เดินเข้าไปดูหลังเวทีด้วยก็โอ้โหรู้สึกว่ามีความประณีตค่ะตั้งแต่ชุดเครื่องแต่งกายทุกอย่างก่อนที่จะมาเป็นการแสดงให้เราได้ชมกันเบื้องหลังก็มีขั้นตอนที่มันวิจิตรแล้วก็ละเอียดมากๆ
0: ก็นะเชื่อว่าในปีนี้ก็เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอันงดงามอย่างมากๆสำหรับการแสดงโขนสำหรับของไทยเรานะคะ อย่างที่ได้นำเรียนกันไปย้ำนะคะว่าเปิดจำหน่ายบัตรนะคะสำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สำหรับช่วงการแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะก็มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องของวงการการแพทย์กันบ้างนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศค่ะผ่าตัดให้กับผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ค่ะถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยค่ะเตรียมนัดโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ค่ะโครงการศัลยแพทย์ออร์โธอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยค่ะในการผ่าตัดก็มีความจำเป็นซึ่งช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวไม่เพียงแต่ช่วยผู้ป่วยจำนวนมากให้ได้ผ่าตัดเร็วขึ้นนะคะแต่โครงการนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะถือว่าเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศค่ะโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศค่ะนายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยท่านกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่รอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานค่ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตราชวิทยาลัยจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะและโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศระดมพลังศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจิตอาสาจากทั่วประเทศในการผ่าตัดนี้ค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยออร์โธปิดิกในโรงพยาบาลรัฐค่ะโครงการนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวันทีมMOPH ค่ะที่ทุกภาคจะต้องบูรณาการทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อเข้าถึงบริการผ่าตัดในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ12สิงหาคม2569นี้ในรูปแบบแพทย์อาสาค่ะ
0: ค่ะสำหรับออร์โธปิดิกเนี่ยนะหรือศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกก็คือสาขาวิชาแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยรักษาป้องกันและฟื้นฟูความผิดปกติของระบบกระดูกกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นและเส้นประสาทนะเส้นประสาททั่วร่างกายของเราเนี่ยแหละหรือว่าที่รู้จักกันทั่วไปว่าแผนกกระดูกและข้อหรือว่าหมอกระดูกเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งอายุเราเนี่ย
1: เยอะขึ้น
0: เราก็จะมีปัญหาเรื่องข้อแล้วก็กระดูกแล้วบางท่านอย่างผู้สูงวัยเราก็จะได้รู้ว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหกล้มหรือบางทีลื่นล้มเนี่ยมีผลต่อกระดูกของทางร่างกายไปอย่างบ้าบางท่านก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างถ้าไปโรงพยาบาลรัฐบางทีก็ต้องรอคิวอะไรเยอะแยะมากมายหลายอย่างมากนี่โครงการดีๆเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของ

0: มีผู้ช่วยพยาบาลวิจารต้องมีผู้ที่วางยาวิสัญญีเนี่ยก็คือวางยาสลบแล้วก็ทางด้านของการที่จะต้องแบบมียาชามีอะไรก็แล้วแต่เคสใช่ไหมในหนึ่งห้องผ่าตัดคือต้องใช้บุคลากรเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยในอีกไม่ช้านี
1: ้
0: นะคะเอาละพักกันสักครู่หนึ่งกับค้นหามาเล่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเล่าให้ฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้า

0: หลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: อ่ะเมื่อสักครู่นี้หงเหินนะก็เรียกว่านึกถึงเวลาท่าเต้นเนี่ยมันต้องเหมือนเต้นบัลเล่ต์ใช่ไหมลีลาท่าทางด้วยชุดก็ต้องขาวๆฟูๆนะ
1: จริงๆชุดเขาก็มีหลายสีนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นโทนอ่อน
0: ๆอ่อนๆชมพูเรื่อยๆอ่อนๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่การเต้นบัลเล่ต์ก็จะชุดขาวๆฟูๆนะก็เป็นอีกหนึ่งแขนงเรื่องของการออกจินตลีลาทางร่างกายนะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยนะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็เปิดทางให้เรื่องของการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศได้มีการออกราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยโดยในเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเป็นการรองรับความก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569ครับเพื่อใช้เป็นการอบรมมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศนี้ค่ะถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมและยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยด้วยซึ่งทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะท่านบอกว่าจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นค่ะตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดแผนงานและออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน อย่างเช่นเรื่องของการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลการสร้างรายได้เสริมและการทำกิจกรรมร่วมกันกับสังคมสำหรับผู้สูงวัยทั้งนี้ค่ะหากหน่วยงานภาคเอกชนหรือว่าองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทั่วประเทศนะคะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่ก็สนับสนุนเพราะว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วคือสมัยก่อนเนี่ยย้อนไปสมัยรุ่นคุณทวดคุณปู่ย่าก็จะมีลูกเยอะใช่ไหมพอมารุ่นเราเนี่ยครอบครัวละหนึ่งคนก็ถือว่าเยอะแล้วด้วยสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงค่าเทอมค่าเลี้ยงดูเยอะนะฮะก็เลยเป็นปัจจัยสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเขามีข้อสอบถามเหมือนกันว่าหลักเกณฑ์ของครอบครัวนะครอบครัวหนึ่งต้องจะต้องมีลูกไม่เกินเท่าไหร่สองคน
1: มีด้วย
0: กำลังดี
1: ค่ะ
0: สองคนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือสนับสนุนเรื่องการมีบุตรเนี่ยครอบครัวละสองคน
1: ค่ะ
0: จริงๆคือสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นสิบใช่ไหม
1: เพิ่งรู้ว่าเขามีหลักเกณฑ์สมัยก่อนมีหลักเกณฑ์
0: เขา
1: เ
0: หมือนไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์โดยสิ้นเชิงเหมือนเป็นลักษณะของการสนับสนุนเรื่องของการมีบุตรสำหรับหนึ่งครอบครัวเนี่ยก็คือสองคนกำลังดี
1: เพราะเมื่อก่อนเขามีลูกกันเป็นสิบใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่นะประมาณนั้นเราเรียกว่าเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประชากรไปเรื่อยๆถ้าสังคมเราเนี่ยไม่มีการเกิดขึ้นอ่ะวันหนึ่งประชากรมันจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นึกลองนึกดูถ้าเราไม่ได้ทุกวันนี้เขาก็เลยมีการสนับสนุนเรื่องของการมีบุตรเรื่องของการอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดการสนับสนุนอะไรต่างๆเกิดขึ้นตอนนี้
1: ในส่วนของผู้สูงอายุเองก็ถือว่าคิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่างครอบครัวหนึ่งเรามีพ่อแม่สองคนแต่หลายๆครอบครัวก็มีลูกคนเดียวเนี่ยมันเริ่มจะไม่สมดุลกันเน
0: าะใช่ก็คือเกิดสังคมผู้สูงวัยเนี่ยสูงขึ้นเราอัตราผู้ดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวอย่างเราเนี่ยอย่างลูกคนเดียวเนี่ยมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ที่ อายุผู้สูงวัยบางครอบครัวอัตราผู้ดูแล1คนแต่ต้องดูแลผู้สูงวัยถึง5คนก็มีด้วยอะไรหลายๆอย่างนะก็เลยเนี่ยมีการสนับสนุนเรื่องของการดูแลการเลี้ยงดูทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นมีแคร์กิฟเฟอร์มีอะไรพวกนี้นะแต
1: ่
0: เรื่องของบางครอบครัวเราก็ต้องก็เข้าใจว่าเรียกว่าปัจจัยการที่จะนำเงินตรงเนี้ยไปทั้งด้านของการดูแลที่จะจ้างคนเนี่ยมาช่วยเราดูแลก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันตรงนี
1: ้ค่ะ
0: นะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาเรียนกันตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะ
1: คะ
0: อีกสักครู่หนึ่งโอ้ต้องบอกว่าหนังไทยบินล่าฝันโอ้อันนี้เป็นหนังนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะเห็นว่าติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กที่ปักกิ่งประเทศจีนนะ
1: ค่ะ
0: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาลใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเราได้นำเรื่องของหนังไทยค่ะบิลล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติค่ะที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะพร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบิลล่าฝันอะทามทูฟายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนค่ะครั้งที่18โดยระหว่างวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ค่ะก็ถือว่าการร่วมครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยนางสาวสุภมาศได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมทั้งผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นค่ะที่ผ่านมากองทุนให้ทุนสนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีและยังเป็นการต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท่านสุภมาศบอกว่าจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บิลล่าฝันได้ใช้ที่ปักกิ่งครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยไปไกลได้จริงค่ะสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นะคะได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนค่ะได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องค่ะทั้งจากประเทศจีนและต่างประเทศที่มีเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ค่ะที่ปักกิ่งนะคะพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังจากการฉายห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนก็สามารถติดตามผลงานที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้เช่นกันนะคะที่ทาง www.thaimediafund.or.th และทาง Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าผลงานของน้องๆเยาวชนไทยเราในเรื่องบิลล่าฝันก็ติด1ใน4หนังต่างชาติด้วยนะคะในเทศกาลที่ปักกิ่งค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับสิ่งที่เราจะสนับสนุนเยาวชนไทยไปพร้อมๆกับภาพยนตร์ของไทยมีหลายเรื่องที่เราอยากจะนำเรียนไม่ว่าจะเป็นการไปฉายในเทศกาลหนังยังต่างประเทศในชื่องานต่างๆเนี่ยทุกๆปีเราก็จะได้ยินแล้วเราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ของไทยได้เข้าไปฉายในภาพยนตร์ในเทศกาลหนังต่างชาติเนี่ยอยู่บ่อยครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเสร็จจากงานแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดูด้วยนะในประเทศไทยก็มีหลายเรื่องที่ต้องบอกว่าโอ้เนื้อเรื่องคือดีมากสะท้อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสะท้อนถึงสังคมสะท้อนถึงความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยส่วนตรงนี้เองที่มีคุณค่านะสำหรับประเทศไทยนะคะวันนี้ดูจากเวลาแล้วค้นหามาเล่าเวลาหมดลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะกับค้นหามาเล่าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทั้งอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ e-form ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี
8: ้นายจุมพจน์วรรณชัยสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงอ่อนปูบีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6-9สิงหาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่3บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6-9สิงหาคมศุกร์นี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่0 2399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา5นาฬิกาเรื่องมือตัวนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา17นาฬิกาการทิวราลีขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 5.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองสุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธกลางสัปดาห์แล้วค่ะพุธที่5สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
2: ค่ะมดพิษพิชาพิระเทเลิศค่ะพร้อมด้วย
1: คุณบู
2: พี่บูนะ
1: รัฐถัดระวีเตชัยกุลนะคะ
2: เรียกถูก
1: ค่ะหลายคนก็บอกว่าเรียกไม่เคยถูกเลยจนจะจบปีงบประมาณอยู่แล้วเจอกันมาเป็นปีละนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพิ่งมารู้ตอนท้ายพี่บูก็อุตส่าห์ทนฟังเราจัดรายการนะว่าชื่อพี่มีถัดนิดนึงนะ
2: รัฐระวีค
1: ่ะนี่แหละนะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะนอกจากนี้เรายังมีทีมงานหลังบ้านนะคะคุณบูโอคุณโบ๊ทวันนี้สองบอเลยนะบอบูและบอโบ๊ทค่ะบอโบ๊ทนั้นอยู่เบื้องหลังการไลฟ์สดในขณะนี้นะคะผ่านทาง Metro Live FM 95.5 และช่องทางวิทยุค่ะคุณโบ๊ทค่ะ
2: ค่ะทางวิทยุนะคะก็ฟังเสียงเรา2คนได้ทาง FM 95.5 FM 105และทาง AM ค่ะ819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าใครที่ฟังทาง AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะฝากแจ้งข่าวหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ค่ะ 6-7 สิงหาคมนะคะระบบการออกอากาศของคลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะขอแจ้งหยุดการออกอากาศชั่วคราวค่ะ2วันเริ่มตั้งแต่วันที่6สิงหาคมนะคะในวันพรุ่งนี้เที่ยงคืน1นาทีค่ะไปจนถึงวันที่7สิงหาคมในเวลา24นาฬิกานะคะตลอด24ชั่วโมงก็คือรวมทั้งหมดเนี่ย2วันด้วยกันค่ะเนื่องจากว่าจะมีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งเพื่อที่จะให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นฝากแจ้งค่ะสำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะที่รับชมรับฟังรายการต่างๆของคลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์อยู่ซึ่ง2วันนี้6และ7นะคะท่านสามารถไปฟังทางช่องทางอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ Facebook ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าช่อง YouTube ก็ได้ช่อง TikTok ก็ได้ค่ะหรือว่าโหลด NPT Plus นะคะไปที่เมนูฟังวิทยุสดเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะหรือว่าจะไปติดตามรับฟังทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ไปพลางๆก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่รายการเนี่ยก็จะมีการลิงก์กันอยู่แล้วนะคะจากคลื่น 92.5 อยู่แล้วนะคะหรือว่าใครที่อยากจะฟังแบบออนไลน์เลยเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ทางพิมพ์เข้าไปใน Google นะเอาง่ายๆเลยเข้า Google พิมพ์คำว่าฟังวิทยุออนไลน์AM 891ใช่ไหมมันฟังไม่ได้ก็ไปฟังคลื่นอื่นได้นะคะเลือกฟังได้เลยนะมันจะมีให้เราเลือกเลยแต่กดแค่ปุ่มๆเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยสำหรับ2
2: ว
1: ั
2: น
1: 6วันและ7สิงหาคมนี้นะคะท่านอาจจะโอ้หมุนคลื่นไปเอ้าทำไมไม่มีรายการปิดแล้วเหรอยังไม่ปิดนะยังปรับปรุงค่ะคือจะได้ปรับปรุงประสิทธิภาพให้มันดียิ่งขึ้นในการออกอากาศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการดำเนินการซ่อมบำรุงเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งมาฝากทางรายการต่างๆเช่นกันค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฝากไว้ด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเจอกันกับเรื่องของชั่วโมงสุขภาพวันนี้นะคะทุกวันพุธก็จะเป็นเรื่องที่เราจะมาขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะคะจริงๆแล้วการทำงาน3เร่ง3ลด3เพิ่มเนี่ยไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบางทีเห็นนโยบายของสภาศึกษาอ๋อต้องมาจากกระทรวงศึกษาเท่านั้นจริงๆไม่ใช่ค่ะได้รับความร่วมมือหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในพื้นที่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องกระทรวงสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็ยังมีกระทรวงพม.อีกนะคะมีหลายๆหน่วยงานนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะในช่วง 10:30 น.เป็นต้นไป ถึง11นาฬิกาเนี่ยเราก็จะมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญแบบนี้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่บนพื้นฐานชีวิตที่มีความสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอนาคตข้างหน้าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเราก็ฝากฝังไว้กับเด็กกลุ่มนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย3เด้ง3ลด3เพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราจะอัปเดตเรื่องสุขภาพกันก่อนค่ะ
2: รับเรื่องสุขภาพกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องของเด็กๆนะ
1: ใช่ค่ะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตบ้างคะวันนี้
2: เลยคุณทางด้านที่มีข่าวว่ามีอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงทางที่หาดใหญ่น่านแล้วก็เชียงรายนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ออกนะคะมีการกำหนดเช็คลิสต์6ด้านเพื่อครอบคลุมระบบเตือนภัยแล้วก็ในเรื่องของการอพยพผู้ป่วยแล้วก็การสำรองทรัพยากรและที่สำคัญนะคะพร้อมกำชับผู้ตรวจราชการค่ะให้ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะเพราะอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยหาดใหญ่นี่คือทางใต้ทางเหนือนะหาดใหญ่น่านเชียงรายนะคะเพื่อให้บริการทางการแพทย์เนี่ยดำเนินการอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์จริงนั่นเองค
1: ่ะ
2: ได้มีการเปิดเผยนะคะหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขค่ะนะว่าในกรณีที่มีการติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งนะทั้งในเรื่องของตะวันออกกลางนะคะที่มีความผันผวนอย่างใกล้ชิดนับส่งผลต่อในเรื่องของกระทบของเรื่องของราคาน้ำมันนะในเรื่องของการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องอาจจะส่งผลต่อว่าเอ๊ยยาจะมีหรือเปล่านะการเดินทางจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายไหมอันนี้ก็ให้มีการเตรียมพร้อมมาตรการต่างๆแล้วก็แนวทางบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นโดยเฉพาะในเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินอันนี้จำเป็นมากเลยน
1: ะ
2: แล้วก็วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรอื่นๆที่อาจเกิดขาดแคลนชั่วคราวเพื่อให้สามารถจัดการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองและรวมถึงนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะก็ได้มีการเตรียมนะคะแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อให้ระบบบริการเนี่ยไม่หยุดชะงักนั่นเองโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะเขาก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนภัยในการคาดการน้ำล่วงหน้านะมีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะแล้วก็มีการกำหนดนะว่าในกรณีฉุกเฉินเนี่ยใครมีอำนาจในการสั่งการจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันนะแบบนี
1: ้
2: ค่ะเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพด้วยรวมถึงนะมีการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานค่ะนะต่อมาจะเป็นเรื่องของการอพยพและส่งต่อผู้ป่วยก็ได้มีการเตรียมเส้นทางสำรองแล้วก็โรงพยาบาลคู่ขนานเอาไว้รวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะโดยจะมีการทำระบบปักหมุด GPS ถึงบ้านเลยนะผ
1: ู้
2: ป
1: ่
2: วยติดเตียงนะและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้คุณหมอเนี่ยให้ทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและแนวทางสุดท้ายเป็นเรื่องของการสื่อสารกำลังคนและส่งกำลังบำรุงค่ะโดยการจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากทั้งในเรื่องของวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์พร้อมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะแล้วก็ไปที่จังหวัดน่านนะได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วทั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าจากสถานีวัดน้ำกล้องออนไลน์ดาวเทียมและ AI เชื่อมศูนย์ปฏิบัติการระดับเขตนะจังหวัดเขตสถานบริการแผนอพยพเส้นทางสำรองฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางโรงพยาบาลมีระบบสำรองได้อย่างน้อย72ชั่วโมงเลยส่วนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีการระบบติดตามฝนและน้ำมีเกณฑ์ในเรื่องของการอพยพผู้ป่วยนะก็เตรียมพร้อมกันแล้วก็มีการทดสอบอพยพในชุมชนแล้วด้วยค
1: ่ะ
2: นะส่วนจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าค่ะจากข้อมูลต้นน้ำและเซ็นเซอร์ในชุมชนมีระบบดูแลกลุ่มเปราะบางแผนส่งต่อและโรงพยาบาลสำรองแล้วก็อยู่ในระหว่างทดสอบแผนประคองกิจการโรงพยาบาลและระบบสื่อสารในพื้นที่ที่เข้าถึงยากด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะในกรณีที่จะเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินขึ้นมานะในพื้นที่เสี่ยงนั่นเองค่ะ
1: แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารักษาได้เป็นนโยบายที่สำคัญนะคะนั่นก็คือโครงการยูเซฟรักษาทุกที่นะคะในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะรักษา72ชั่วโมงหลังจากนั้นอาการสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้หรือว่าอยู่ในการปลอดภัยความปลอดภัยแล้วทางการแพทย์เนี่ยก็จะส่งต่อไปยังต้นสังกัดที่เรารักษาอยู่นะคะใครที่ใช้สิทธิ์โรงพยาบาลไหนก็จะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่า72ชั่วโมงเนี่ยต้องย้ายหมดเลยนะก็ต้องดูอีกบางเคสเนี่ยคุณหมอดูแล้วอันตรายไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็จะต้องอยู่ต่อรักษานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลยูเซฟรักษาได้ทุกที่นะคะกรณีที่มันเจ็บป่วยฉุกเฉินจริงๆมันจะมีโรคที่เราสามารถไปติดตามได้นะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเข้าไปดูในเพจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราย้ำเตือนกันเป็นประจำแล้วก็ย้ำเตือนกันบ่อยๆด้วยนะคะโรคไตซึ่งคนไทยเนี่ยก็จะเป็นโรคนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลายคนเนี่ยก็ติดการกินอาหารแบบคือคนไทยอ่ะจะกินอาหารรสแซ่บอยู่แล้วก็จะมีเป็นแบบแซ่บๆอย่างอาหารอีสานเนาะปาร์ตี้โซเดียมเราสองคนก็เพิ่งไปปาร์ตี้โซเดียมมาเมื่อวานนี้คือโซเดียมเนี่ยมันจะอยู่ในอาหารหลากหลายมากๆเลยแต่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันไม่กินอาหารคาวที่มันเป็นโซเดียมสูงๆก็ไม่เป็นไรหรอกคงไม่เจ็บป่วยแต่หารู้ไหมจริงๆแล้วโซเดียมไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาหารที่มันเป็นพวกอาหารแบบพวกยำพวกส้มตำหรือว่าแกงหรืออาหารคาวที่รสจัดนะแต่มีอยู่ในพวกขนมด้วยขนมปังเครื่องดื่มอะไรมีหมดเลยนะคะซึ่งมันส่งผลให้ทั้งเป็นโรคไตก็ได้หรือจะเป็นโรคเขาเรียกว่าสโตรกได้เหมือนกัน
2: มันก็
1: มันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังไทยเนี่ยทะลุไปแล้วล้านคนนะสสส.เองก็ขับเคลื่อนสังคมลดเข็มป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอยู่แล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ตัวเลขผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,300,000กว่าคนค่ะในจำนวนนี้เป็นระยะที่3เนี่ยกว่า600,000คนระยะที่3มันก็จะมี2อย่างก็คือเป็นไปตามอายุเขาเรียกว่าไตตามช่วงอายุวัยช่วงวัยอายุหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือพฤติกรรมการกิน
2: พฤติกรรม
1: บั่นทอนอันนี้อาจจะบั่นทอนอันนี้แรงกว่าช่วงวัยนะช่วงวัยเนี่ยบางคนอยู่ในระยะที่2ที่3คุณหมอเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพียงแค่ว่าปรับเรื่องอาหารการกินดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้โรคไตหรือว่าระยะของไตเนี่ยมันขยับสูงขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะยากนะคะมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาแต่บางทีเนี่ยอยู่ที่ระยะ3ยังไม่ต้องรักษาด้วยนะอยู่ที่ว่าคุณลุงคุณป้าที่ไปหาหมอเนี่ยพ่อแม่ตายายไปหาหมอแล้วอยู่ระยะนั้นคือตามวัยไงคุณหมอบอกว่าตามวัยกินอาหารได้ตามปกติแต่ว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีก็คือการดื่มน้ำก็ต้องให้เพียงพออย่าเครียดอย่านอนดึกแล้วก็การกินอาหารนี่แหละต้องอย่าไปแบบว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าไตระยะ3เนี่ยอะไรควรเลี่ยงบ้างไม่ควรเลี่ยงบ้างนะคะก็ดูตามระยะเวลาที่เราเจ็บป่วยด้วยนะคะทีนี้เรื่องของโรคไตเนี่ยเขาบอกว่าในจำนวนนี้เนี่ยระยะที่3เนี่ยเป็นถึง 600,000 กว่าคนก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะคุณ
2: เยอะนะ
1: ครึ่งหนึ่งเลยนะคะของจำนวนที่เป็นทั้งหมดเนี่ยแล้วเครือข่ายลดบริโภคเคมชูสสส.เนี่ยก็ขับเคลื่อนสังคมผ่านทางการส่งเสริมสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ทางเลือกมันจะมีเป็นแบบเหมือนตัวสีเขียวๆใช่ไหมสีเขียวๆใช่ไหมที่ฉันเห็นอยู่ในขวดเมื่อสักครู่นี้นะคะขวดที่เราจะเวลาที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆมันมีสัญลักษณ์ที่ทางเลือกเพื่อสุขภาพอะทางเลือกสุขภาพถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นเหมือนตัวแบบโค้งๆอย่างเงี้ยโค้งๆสีเขียวๆนะคะก
2: ็
1: ไปด
2: ู
1: ใช่เป็นทางเลือกสุขภาพพัฒนาซอลเมเจอร์นะคะก็คือการผลักดันมาตรการลดโซเดียมป้องกันโรคไตโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งคาดว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเนี่ยกว่า 85,000 รายนั้นจะลดภาระค่ารักษากว่า 3,100 ล้านกว่าบาทนะคะใน10ปีนี้อย่าลืมว่าคนเราพอเจ็บป่วยทำไมถึงภาครัฐถึงออกมารณรงค์ว่าพอเข้าสู่สูงวัยแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองยังไงเข้มงวดยังไงเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นผลกระทบกับตัวคนที่เจ็บป่วยเองด้วย ม่ใช่แค่คนในครอบครัวแต่มันเป็นวงกว้างในระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยเพราะว่าประเทศเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณในการเข้ามาดูแลเข้ามารักษาแต่ถ้าเกิดเราดูแลตัวเองเนิ่นๆแล้วพอถึงช่วงวัยที่เรียกว่าสูงวัยแบบเต็มศักยภาพแล้วเนี่ยถ้าสูงวัยแบบมีศักยภาพมีคุณภาพที่ดีโอเคเราก็ลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้ลดค่าใช้จ่ายของบ้านเราได้แล้วก็ลดความเจ็บปวดของตัวเองได้นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะทีนี้ทางด้านของโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวชสิรินะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคไตที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็ท่านเองก็เป็นประธานเครือข่ายลดปริโภคเข็มค่ะท่านบอกว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยพฤติกรรมการกินจะแซ่บกว่าบ้านอื่นใช้ภาษาบ้านๆนะเรากินแซ่บไงกินอะไรล่ะรสจัดๆอ่ะเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดต
2: ั
1: ดไปที
2: ่
1: ยุโรปเขาไม่กินรสแบบเราเน
2: า
1: ะ
2: อาจจะโดยเครื่องปรุงแบบวัตถุดิบในการทำอาหารมันต่างก
1: ัน
2: แต่เขาก็จะไปมีเรื่องของไขม
1: ันแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่มีภาวะโรคไตนะเขาบอกว่าทั่วโลกประเทศอื่นๆก็มีอาจจะปัจจัยด้านอื่นนะคะ
2: อยู่ในโซเดียมนะ
1: เพราะว่าพวกของพวกเนี่ยพวกขนมปงขนมปังอันนี้ก็มีโซเดียมเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีเรื่องของการรักษาที่จะช่วยชะลอการเสื่อมไตได้ดีขึ้นก็ตามเนี่ยแต่ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพนะคะของกระทรวงสาธารณสุขในปีนี้เนี่ยปรากฏว่ามีรายงานออกมาค่ะบอกว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะอยู่ที่ประมาณ1,300,000กว่าคนเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมานะคะซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโอ้โห 175,000 กว่าคนค่ะในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะที่3เนี่ยจำนวน 600,000 กว่าคนระยะที่4อีก 160,000 กว่าคนและระยะที่5ซึ่งจะต้องได้รับการล้างไตมากถึง 82,000 กว่าคนค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นปัญหาสำคัญเลยของสาธารณสุขไทยซึ่งแนวโน้มก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยโดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานคนที่เป็นโรคเบาหวานสุดท้ายแล้วไตก็ตามมานะคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงภาวะอ้วนซึ่งมันไปสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการคนที่ชอบกินหวานกินอาหารหวานมันเค็มอาหารแปรรูปอาหารแปรรูประดับสูงรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงหรือแม้แต่คนที่ชอบสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะคะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันและการใช้ยาหรือว่าสารที่อาจจะส่งผลกับสุขภาพต่อไตของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นการเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยก็ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างโรคไตได้นะคะทีนี้จากประสบการณ์หลายๆประเทศทั่วโลกค่ะเขาบอกว่าการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ได้นะคะอันนี้สำคัญเลยนะน่าสนใจเขาบอกว่าการที่ให้ความรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะไปลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ได้นะคะแต่จำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ไปเอื้อกับสุขภาพควบคู่กับการเพิ่มการเข้าถึงอาหารสุขภาพแล้วก็การจำกัดการตลาดและการเข้าถึงอาหารหวานมันเค็มอันนี้จะยากหน่อยไหมอันนี้จะยากหน่อยไหมเพราะว่าทุกวันนี้คุณ
2: เราก็รณรงค์กันเยอะอยู่นะค
1: ุ
2: ณ
1: ใช่รณรงค์แต่ว่าอาหารออนไลน์อ่ะคุณมันเลิศตาเลิศใจพอตกดึกเป็นไหมหลายคนที่บอกขึ้นที่นอนปุ๊บ
2: มันสะดวกไงเดี๋ยวนี
1: ้
2: ม
1: ัน
2: สะดวก
1: ตีดขึ้นมาปุ๊บเห็นนู่นเห็นนี่อย่าว่าแต่วัยทำงานเลยอย่าว่าแต่วัยรุ่นเลยที่ชอบพอเห็นอะไรแล้วอยากสั่งอยากเอามากินสูงวัยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้สูงวัยก็มีออนไลน์ของเขาด้วยนะก็สามารถที่จะสั่งได้รวมไปถึงกิจกรรมเรื่องของการขยับการออกกำลังกายซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยไทยก็ควรยกระดับจากการขอความร่วมมือไปสู่มาตรฐานทางกฎหมายด้วย

0: างเดียวแต่ทุกอย่างมันต้องแบบผสมผสานกันไปพร้อมกันน่ะทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะคะเหล่านี้เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงสำหรับคนที่จะป่วยเป็นโรคไตหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการแบบเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะแน่นอนค่ะทางด้านของท่านคุณหมอนะคะสุรศักดิ์เองก็บอกว่าในหลายช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่ประชาสังคมเองก็ตามนะคะก็ช่วยการขับเคลื่อนเรื่องของการลดการกินเค็มเนาะลดหวานมันเค็มก่อนเริ่มแรกเลยเนี่ยที่เราเห็นจะเห็นที่โรงพยาบาลเวลาไปโรงพยาบาลตามโรงพยาบาลเข้าไปในฟู้ดเขาเรียกอะไรนะฟู้ดคอร์ทใช่ไหม
1: ฟู้ดคอร์ทของโรงพยาบาล
0: ฟู้ดคอร์ทก็คือผู้ภาษาบ้านๆก็คือโรงอาหารนะคะ
1: โรงอาหาร
0: ในโรงพยาบาลน่
1: ะ
0: เขาจะมีเมนูแต่ละเมนูเขาจะบอกไว้เลยนะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่โซเดียมเกินมาตรฐานนะคะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นรสกลางๆจืดๆและถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆกับราชวิถีเขาเรียกโรงพยาบาลอะไรที่เกี่ยวกับโรคไตอ่ะ
1: ไตภูม
0: ิไตภู
1: ม
0: ิดิฉันเคยไป
1: สักอย่างนึง
0: ไปกับเพื่อนด้วยคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนเนี่ยป่วยเป็นโรคไตต้องไปรับไปซื้อนมที่นั่นเขาจะมีนมสำหรับคนเป็นโรคไตแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาผ่าตัดที่นั่นนะคะทีนี้เวลาไปซื้อยาก็ต้องไปซื้อที่นั่นแล้วก็เคยเข้าไปรับประทานอาหารข้างในนั้นคือไม่ใช่อาหารสำหรับผู้ป่วยนะคือใครไปโรงพยาบาลที่นี่จะกินอาหารรสชาติแบบนี้หมดเลยแล้วก็หลังจากไปกินนะจากตอนแรกเนี่ยคือรับไม่ได้เพราะว่ามันเข้าไม่ถึงจิตแบบว่าจิตแซ่บของเราอ่ะคือเราชอบกินอาหารแซ่บๆรสจัดๆพอไปกินอะไรจืดๆมีความรู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันไม่อิ่มมันไม่โอเคแต่มันไปบ่อยไงก็ ไปกับเพื่อนเกือบทุกเดือนและบางเดือนไป2รอบเริ่มชินพอเริ่มชินกับที่นี่แล้วกลับมาบ้านแล้วช่วงที่โควิดด้วยเราก็เริ่มมาหันดูแลสุขภาพก็คือปรุงเองก็คือจะไม่มีพวกผงชูรสอะไรอย่างนี้อยู่ในบ้านแล้วก็เลือกที่เครื่องเขาเรียกเครื่องปรุงที่คุณภาพดีๆลองทำดูได้นะบางคนอ่ะอาจจะมองว่าทำไมจะต้องไปซื้อที่มันแพงๆคุณภาพดีๆอาจจะต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าอ้าวที่เวลาคุณเอาเงินไปซื้อบุหรี่ล่ะเอาเงินไปดื่มเหล้าล่ะบางคนบอกว่าโอ้โหดื่มเหล้าทุกวันเลยนะคุณดื่มทุกวันแต่พอบอกว่าให้ดูแลสุขภาพหน่อยเนี่ยอันนี้ดีนะลองลดดูไหมโซเดียมมันต่ำไม่เอาหรอกมันแพงไปเสียดายตังอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งลองหันกลับกันดูเนา
1: ะ
0: เพื่อสุขภาพเราอาจจะเจ็ดเงินจากที่เรากินขนมหวานอะไรนู่นนั่นนี่เนี่ยมาใส่ตรงนี้เติมตรงนี้ให้เติมเต็มเรื่องสุขภาพไปกบว่ามันน่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่อยๆปรับนะคะทุกอย่างปรับได้แต่ว่าอยู่ที่ใจทุกคนนั่นแหละว่าพร้อมหรือยังที่จะปรับนะคะอุ้ยคุณคะวันนี้เราคุยกันเพลินค่ะ10:33ถึงว่าพี่บูมองหลายรอบแล้วนะคะขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่ม
1: ค่ะโดยคุณสุธาทิพย
0: ์ค่ะ
1: ทัชยพงษ์ค่ะประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะมาพูดคุยประเด็นผลกระทบการติดจอของเด็กปฐมวัยตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกด

0: ปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จ่อด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่เมโทรไลฟ์ FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
6: 10:36 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของชั่วโมงแรกค่ะในช่วงที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งนโยบายแห่งนี้นะคะก็ได้ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาแล้วนะคะว่าจะต้องมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนค่ะจะได้เป็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยกรมประชาสัมพันธ์นะคะในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขหรือแม้แต่กระทรวงพม.นะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันหรือแม้แต่ในพื้นที่ด้วยนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยค่ะทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันนะคะที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยได้เติบโตขึ้นมาผ่านพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบทุกรอบด้านเลยนะคะก็จะมีการทั้งการไปเคาะประตูบ้านไปดูซิว่ามีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือเปล่าสุขภาพเป็นยังไงทุกอย่างกระบวนการนี้นะคะถูกหล่อหลอมขึ้นมากับนโยบาย3เร่ง3ลด3เพิ่มซึ่งในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมาร่วมกันทบทวนกระบวนการที่สำคัญแบบนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุธาทิพย์ทยะทัชยพงศ์เป็นประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจคือผลกระทบการติดจอของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งเราก็ย้ำเตือนกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยย้ำเตือนแค่รอบเดียวไม่ได้นะคะเราต้องพูดกันบ่อยๆเตือนกันบ่อยๆเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะหลงลืมไปบ้างหรือบางทีเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยเนาะย
7: ัง
6: ไม
7: ่
6: ได้รับฟังอ่ะวันนี้โอกาสดีค่ะวันนี้คุณสุธาทิพย์อยู่ในสายแล้วนะคะไปพูดคุยกับคุณสุธาทิพย์กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค
6: ่
8: ะ
6: ได้ยินไหมคะสัญญาณชัดเจนไหมคะ
8: สัญญาค่ะชัดเจนค่ะ
6: ค่ะค่ะขออนุญาตนะคะคุณสุธาทิพย์ค่ะอยากให้คุณสุธาทิพย์พูดถึงจริงๆแล้วคุณสุธาทิพย์เนี่ยเป็นมีประสบการณ์เรื่องของการทำงานองค์กรพัฒนาการด้านเด็กเนี่ยมากว่า40ปีตลอดระยะเวลาในการทำงานเนี่ยแน่นอนมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของเด็กอยู่แล้วและท่านเองก็เป็นประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะแล้วก็ยังเคยเป็นโอ้โหทำงานอีกหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตเนี่ยก็เป็นอยู่ที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กด้วยแล้วก็ท่านเองก็เป็นรองประธานมูลนิธิชนะใจมาก่อนแล้วก็ยังเป็นผู้อำนวยการดรุณบรรณาลัยห้องสมุดเด็กปฐมวัยพอเราเห็นคุณสมบัติของคุณสุธาทิพย์แล้วเนี่ยเราก็จะบอกว่าโอ้อยากเรียกอาจารย์อยากเรียกอาจารย์มากเลยค่ะแต่อาจารย์สุธาทิพย์บอกว่าให้เรียกพี่ได้ไหมขออนุญาตเรียกพี่ขออนุญาตเรียกพี่นะคะหลายท่านที่ฟังค่ะเผื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่ก็จะได้ติดตามด้วยนะคะเพราะว่าผลงานของคุณสุธาทิพย์เนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะคะทีนี้อยากให้คุณสุธาทิพย์เนี่ยพูดถึงประสบการณ์การทำงานด้านเด็กนะคะในช่วงระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาหน่อยค่ะ
8: ค่ะคือเองเนี่ยนะคะเริ่มทำงานด้านเด็กเนี่ยจากตั้งแต่ปี2529ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะคะในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีคุณหญิงจันทนีสันตบุตรเนี่ยเป็นประธานนะคะแล้วก็โดยเริ่มจากเป็นเฮลันยิกแล้วก็เป็นเลขาธิการทำอยู่16ปีเลยค่ะ
6: โอ้
8: นะคะ16ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มจากเด็กปฐมวัยจริงๆเลยนะคะนะฮะทีนี้ต่อมาก็ได้เป็นผู้พักษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะ28ปีเพราะฉะนั้นดิฉันก็สามารถกล่าวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ เรียนมีความรู้เรื่องเด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ18
6: ค่ะ
8: ครบทุกวัยนะคะแล้วก็ตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากเป็นประธานมูลนิธิสื่อเพื่อเด็กแล้วก็ยังเป็นเฮลันจิกของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็เป็นเด็กเล่นร่อนลูกคนงานก่อสร้างนะคะแล้วก็เป็นรองประธานมูลนิธิชนะใจเป็นศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกัจจนาพิเศษนะคะแล้วก็ประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กโดยมูลนิธิหนังสือเด็กเนี่ยเราเริ่มโครงการบุ๊กสตาร์ทหรือหนังสือเล่มแรกเนี่ยซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พ่อแม่ใช้หนังสือภาพในการเลี้ยงลูกตั้งแต่แรกเกิดค่ะ
6: ค่ะโอ้โหพอคุณสุธาทิพย์พูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กโดยเฉพาะแล้วก็จะเห็นการเติบโตของเด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพอาจารย์เนี่ยขออนุญาตน่าจะไปที่อาจารย์ไม่ได้แล้วคุณสุธาทิพย์นะคะคือได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะคะแต่ทีนี้มาสู่เรื่องของเด็กปฐมวัยกันหน่อยค่ะเด็กปฐมวัยเนี่ยถ้าความสำคัญของเด็กปฐมวัยเนี่ยจะอยู่ตรงไหนคะ
8: ค่ะก็ความสำคัญของเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะก็จะต้องอ้างอิงถึงวิชาการนะคะProfessor James J. Heckman นะคะจากมหาวิทยาลัยชิคาโกสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้ที่ได้รับรางวัล Nobel Prize Economic Science เมื่อปี2000นะคะก็ได้ระบุว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยการลงทุนในเด็กปฐมวัย1ดอลลาร์เนี่ย เขาก็ใช้คำว่า early childhood development นะคะ from birth เนี่ยถึง5ปีเนี่ยจะได้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมเนี่ย7เท่าก็หมายความว่าลงไป1ดอลลาร์ก็จะได้7ดอลลาร์ซึ่งจะสูงกว่าในเด็กกลุ่มอื่นไม่ว่าจะปฐมศึกษาหรือมัธยมศึกษานะคะทีนี้วิชาการเนี่ยโนเบลไพรส์เนี่ยก็ยืนยันอย่างนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2000นะคะทีนี้ก็กลับมามองประเทศไทยเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเด็กจะเกิดปีละ1ล้านคนแล้วก็ลดลง 900,000 800,000 แต่เมื่อปี2568ปีที่แล้วเนี่ยเหลือแค่ 400,000 คนเท่านั้นเองนี่การที่เด็กเกิดน้อยเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลว่าเมื่อกว่าจะรอเด็กเติบโตขึ้นมาอยู่ในวัยแรงงานเนี่ยก็จะเพื่อที่จะมาดูแลใช่ไหมคะดูแลกลุ่มอื่นไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยเพราะฉะนั้นการดูแลเด็กปฐมวัยเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดซึ่งรัฐบาลเนี่ยควรจะให้ความสำคัญแล้วก็หมายถึงเด็กทุกคนนะคะเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อจะได้เป็นกำลังพลเมืองที่ดีของประเทศชาติค่ะ
6: ค่ะค่ะเราเห็นเรื่องของความสำคัญของเด็กปฐมวัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางหลายๆหน่วยงานจะต้องขับเคลื่อนกันนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นภาระหรือว่าหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาดูในเรื่องของปัญหาเด็กติดจอกันหน่อยค่ะคุณสุธาทิพย์เป็นปัญหาที่แบบจะบอกว่าปัญหาลูกแตกก็ได้นะเพราะว่าม
8: ันไม่โลกแตกอะค่ะ
6: ค่ะ
8: เป็นความไม่รู้ของพ่อแม่มากกว่า
6: แล้วก็เป็นครอบครัวทุกครอบครัวค่ะ
8: ทุกครอบครัวทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่ยากจนมีสตังค์พ่อแม่มีความรู้สูงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยก็จะเอาความสะดวกของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งเพราะว่าเวลาเด็กเราก็จะเห็นในภาพนะเด็กงองแงอะไรเนี่ยก็ยื่นมือถือให้เด็กก็เล่นมือถือปื๊ดปื๊ดปื๊ดเด็กๆ ก็สงบตั้งแต่ขวบหนึ่งสองขวบอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเนี่ยก่อตั้งขึ้นเนี่ยโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะคะโดยคุณพรณรงค์นิยมค้าโฮริคาว่าเนี่ยก็ได้ให้แล้วก็คุณเลืองศักดิ์ปิ่นประทีปเนี่ยก็เป็นกรรมการก็ได้ให้มอตโต้ว่านำหนังสือสู่เด็กนำเด็กสู่หนังสือของมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะแล้วก็ส่วนคุณเลืองศักดิ์เขาก็จะแบบอุ้มลูกนั่งตักสื่อรักด้วยหนังสือ โดยที่ว่าเราเริ่มเนี่ยบุ๊กสตาร์ทเนี่ยบุ๊กสตาร์ทเนี่ยมาจากประเทศอังกฤษถึงแม้ว่าในอดีตเราก็จะรู้ว่าประเทศอังกฤษเนี่ย เรื่องอ่านหนังสือเนี่ยดีมากแต่ปรากฏว่าตอนหลังเขาก็มีพวกคนต่างชาติมาอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเริ่มกลับมาส่งเสริมนะคะ โดยที่ว่าจะให้พ่อแม่เนี่ยใช้หนังสือภาพในการเลี้ยงลูกตั้งแต่แรกเกิดหนังสือภาพคืออะไรหนังสือภาพคือหนังสือที่จะมีถ้อยคำน้อยนะคะแล้วก็มีภาพชัดเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยเราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าเด็ก6เดือนเนี่ยเขาก็คือถ้ายังเล็กอยู่ตั้งแต่ในท้องว่าจริงๆก็เล่านิทานอะไรเนี่ยได้นะคะพอคลอดมาก็อ่านให้ฟังแต่พอ6เดือนเนี่ยก็อุ้มลูกนั่งตักสื่อรักด้วยหนังสือคืออุ้มตักแล้วก็เราก็เปิดหนังสือหันหน้าเนี่ยนะคะเปิดก็แล้วก็ต้องอ่านช้าๆชัดๆทำเสียงสูงเสียงต่ำให้เพื่อให้เด็กก็สนใจแล้วก็นิ้วเนี่ยต้องชี้ไปตามตัวอักษรนะคะทีนี้เด็กเองเนี่ยเขาเนี่ยจะสายตาเขาจะมองภาพแล้วเขาก็ได้ยินเสียงพ่อแม่ใช่ไหมคะแล้วในช่วงขวบปีแรกเนี่ยสายตาเด็กเนี่ยจะไม่ได้เห็นสีนะคะเขาจะเห็นภาพเฉพาะขาวดำเพราะฉะนั้นหนังสือภาพในต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ขาวดำในบ้านเราเนี่ยหนังสือขาวดำขายไม่ได้พ่อแม่บอกมันไม่สวยนะคะแล้วอันเนี้ยเราให้แนะนำให้อ่านทุกวัน5-15 นาทีคือหมายอาจจะหลังอาหารทุกมื้อก็ได้นะคะต่อเนื่องทุกวันจน2ขวบปีคือหนังสือก็จะปรับไปตามอายุนะคะแล้วเด็กเนี่ยเขาก็จะจำภาพและจำเสียงเขาไม่จำเราไม่ต้องไปสอนกอไก่ขอไข่นะคะหรือ A B C D เพราะฉะนั้นพอเขาไปเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็ได้ยินคำนี้แล้วเขาก็เห็นนึกภาพออกว่าโอเคคำนี้มันมีตัวอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือภาพในช่วง2ขวบปีแรกเนี่ยจะกระตุ้นเซลล์สมองซึ่งช่วงนี้เด็กจะสามารถเซลล์สมองจะเติบโตได้ถึง 80% เพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยก
6: ็
8: อยู่ช่วง2ขวบปีแรกนี่แหละแล้วก็ต้องงดใช้อุปกรณ์ไอทีทุกชนิดและข้อสำคัญเนี่ยหยุดห้ามเปิดทีวีในห้องนอนใช่ไหมเพราะว่าบางทีเอาลูกหลับแล้วก็เปิดทีวีจะดูละครจะดูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาที่เลี้ยงลูกก็งดใช้โทรศัพท์มือถือนะคะและเพราะนั้นก็เราพบว่าการใช้หนังสืออ่านหนังสือให้ลูกฟังเนี่ยเป็นการผลพลอยได้ก็คือเป็นการสร้างความสัมพันธ
6: ์
8: ความอบอุ่นให้พ่อแม่ก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวค่ะ
6: ค่ะคือถ้าเราทราบดีอยู่แล้วนะคะเรื่องของการที่พยายามที่จะทำให้เด็กเนี่ยลดออกจากหน้าจอให้ได้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือเพิ่มกิจกรรมให้เด็กได้อยู่กับคนในครอบครัวมากขึ้นแต่ทีนี้ก็จะมีอีกมุมหนึ่งค่ะคุณสุธาทิพย์ที่บางครอบครัวด้วยบริเวณบ้านอาจจะไม่ได้เอื้อเหมือนประมาณว่าอาจจะเป็นห้องเช่าเล็กๆที่เป็นทั้งที่ทานข้าวเหมือนหอพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นห้องเช่าเล็กๆห้องแคบๆทุกอย่างจะรวมอยู่ในนั้นแม้กระทั่งทีวีหรืออะไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้มีรายได้เยอะต้องไปทำงานรับจ้างเด็กอาจจะพอกลับมาวิธีการที่จะเอื้อให้เด็กเนี่ยอยู่กับนิ่งๆได้ก็คือหยิบโทรศัพท์ให้หรือว่าจะทำยังไงได้ไหมคะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนั้น
8: คือตอนที่เราเริ่มจะทำโครงการหนังสือเล่มแรกหรือบุคลาเป็นไง
6: คะ
8: เราก็ทดลองไปทำในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอ่อนในสนามเนี่ยเรามีพื้นที่สลัมอยู่ตั้งหลายแห่งใช่ไหมคะ
6: และ
8: หนังสือบุคลาเนี่ยเราจะมีถุงหนังสือบุคลาซึ่งก็จะมีหนังสือเป็นหนังสือคำคล้องจองแล้วก็มีหนังสืออยู่ในถุงนะคะแล้ววิธีการเนี่ยหลายประเทศเขาก็ทำนะคะเราจะแจกหนังสือถุงหนังสือบุ๊กสตาร์ทเนี่ยตอนเด็กไปรับการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมทำกับโรงพยาบาลหรือคลินิกใช่ไหมคะแล้วก็อายุต่างๆกันแล้วก็เขาก็จะมีสัญลักษณ์ของบุ๊กสตาร์ทอย่างของไทยเนี่ยเราก็ใช้เรื่องช้างเป็นตุ๊กตาช้างเพราะว่าช้างเน
6: ี่
8: ยเราถืออะใช่เป็นสัญลักษณ์ของไทยแล้วโดยธรรมชาติสัญชาตญาณของช้างเนี่ยช้างใหญ่เนี่ยเขาจะดูแลปกป้องช้างเล็กไม่บอกว่าเขาจะอยู่กันเป็นโขลงเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะไม่ใช่ลูกเขาเนี่ยแต่ว่าเกิดจะมีภัยอันตรายแล้วช้างเล็กจะอยู่ตรงกลางและช้างใหญ่เนี่ยก็จะล้อมรอบป้องกันเพราะฉะนั้นมันก็ความหมายที่ดีเราก็เลยใช้เป็นสัญลักษณ์เนี่ยฮะเป็นพ่อ ช้างพ่อช้างแม่อ่านหนังสือกันดู
6: นะคะก็จะได้เห็นภาพน่ารักด้วยค่ะ
8: ใช่แล้วทีนี้ถามว่าอ้าวพูดอย่างเงี้ยก็พูดได้แล้วมันจะเป็นปฏิบัติจริงได้อย่างไรก็เรามูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเนี่ยเราก็ทำห้องสมุดเด็กปฐมวัยขึ้นมานะคะโดยที่ว่าในวโรกาสที่กรมสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยจะมีพระชนมพรรษา60พรรษาเมื่อวันที่2เมษายน2558เราก็ได้มีการจัดหาทุนหาสถานที
6: ่
8: แล้วก็เปิดดลุนบรรณาลัยนะคะซึ่งชื่อดลุนบรรณาลัยนี้เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระเทพหมายถึงท่านก็ระบุว่าหมายถึงห้องสมุดสำหรับเด็กนะคะเพราะนั้นเนี่ยในดลุนบรรณาลัยเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่เลขที่1นะคะเจริญกรุง34ซอยวัดม่วงแคนะคะเขตยางลักอยู่ก่อนถึงไปรษณีย์กลางนะคะที่นี่เนี่ยเราจะมีหนังสือเนี่ยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเนี่ยประมาณ 8,000 เล่มแล้วก็มีจัดชั้นหนังสือแบ่งเป็นกลุ่มอายุ0ถึง1ปี1ถึง3ปีและ3ถึง5ปีโดยที่ว่าห้องสมุดละห้องสมุดเด็กเราเนี่ยเราจะวางหนังสือแบบหน้าปกอะค่ะเราไม่ได้ใช้โชว์สันหนังสือ หนังสือนึกออกไหมฮะวางเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะวางไม่ได้เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เด็กเห็นสันเห็นหน้าหนังสือแล้วก็ไปหยิบแล้วมันถ้าเด็กเล็กอาจจะเป็นหนังสือนุ่มนิ่มหนังสือพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: แล้วเรา
8: ก็จะมีกิจกรรมใช่ไหมคะพวกคนในที่เนี่ยอ่านหนังสือให้ฟังแล้วก็ทำกิจกรรมเนี่ยค่ะเปิดมาตั้งแต่2559นะคะ
6: 59
8: แล้วก็ใช่แล้วก็เปิดเท่ากับเปิดมา10
6: ปีแล้วค
8: ่
6: ะ
8: ใช่แต่ว่าปีที่แล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาเนี่ยม
6: ัน
8: ม
6: ีเสียหายไหมคะ
8: เสียหายเลยค่ะเสาก็แตกทีนี้ก็เลยต้องปิดทีนี้ก็ปิดซ่อมทีนี้ก็วิศวกรจากหลายๆส่วนก็มาดูแล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวซ่อมตรงนี้แล้วก็สามารถใช้งานได
6: ้
8: เพราะว่าที่เราใช้บ้านโบราณซึ่งเป็นของตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะสวยงามค่ะสวยงามมากเลยเป็นสีเขียวขาวแล้วก็เราก็เลยถือโอกาสปิด1ปีเพื่อรีโนเวทนะคะรีโนเวทตอนนี้ก็กลับมาเดือนเนี้ยก็จะเปิดทำการได้แล้วนะคะโดย8กับ9เนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะคะ
6: เพราะว่า
8: ตอนที่ปิดเนี่ยโอ้ยเกิดไวรัลมากแม่ก็บอกว่าถือว่าอันนี้เป็นสถานที่ที่อะไรเขาเรียกว่าเป็นสถานที่เป็นคุณกับเด็กอะใช่ไหมแล้วเราก็เจตนาเราเนี่ยเราต้องการทำให้เพื่อเป็นต้นแบบตอนที่หลังสมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จเนี่ยนะโอ้ยข่าวออกคนมาดูงานเยอะแยะมากปรากฏว่าจากโน้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครไปเปิดห้องสมุดเด็กอย่างนี้อยู่เลย
6: ค่ะคุณสุธาทิพย์คะ
8: เยอะๆอ่ะ
6: ค่ะคุณสุธาทิพย์คะอยากให้พูดถึงงานที่จะเปิดในวันที่8ที่9สิงหาคมนี้สามารถใครที่สนใจสามารถไปได้เลยใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาก็จะอยู่ใน Facebook กันนะคะแต
6: ่
8: ว่าได้ยินว่าคือจะเป็นสำนักพิมพ์เนี่ยสำน
6: ัก
8: พิมพ์เด็กเนี่ยเขาก็จะมาจัดกิจกรรมแต่ได้ยินว่าตอนนี้จองกันมาเกือบเต็มแล้ว
6: แต่ถ้าแบบว่าคนที่ติดตาม
8: จะไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรหลังจากนี้ก็คงจะมีกิจกรรมซึ่งก็คงจะเปิดให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาลูกมาทำกิจกรรมได้นะคะก็คงต้องติดตามใน Facebook ก็หาชื่อภาษาไทยเลยดรุณแปลว่าเด็กเนี่ยบรรณาลัยเนี่ยบอใบไม้รอหันแล้วก็นเนนสระอาแล้วลิงมหากาศยอยักษ์นะคะดูใน Facebook ได
6: ้อ๋อติดตามได้นะคะใครที่สนใจดรุณบรรณาลัยค่ะเป็นห้องสมุดเด็กปฐมวัยค่ะ
8: ใช่ค่ะแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
6: นี่น่าสนใจมากเพราะว่าคุณสุธาทิพย์บอกว่าที่นี่ปกติเราเข้าห้องสมุดเราก็จะเจอแต่ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดของหน่วยงานของสถาบันการศึกษาเราก็จะเห็นแล้วห้องสมุดนะต้องเป็นแบบนี้นะมีชั้นหนังสือนะวางสันหนังสือจะเห็นชื่อหนังสือแต่ถ้าเป็นห้องสมุดสำหรับเด็กจะไม่วางแบบนั้นเนื่องจากว่าให้เด็กเนี่ยได้สัมผัสแล้วเห็นรูปภาพใช่ก็จะวางแบบวางนอนธรรมดาเรียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะได้เห็นรูปลักษณ์ของหนังสือว่าแบบนี้นะเขาจะได้สนใจเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อ อยากจะพาลูกๆไปทำกิจกรรมอันนี้เหมาะมากๆเลยว่าเหมาะกับการไปทำกิจกรรมกับเด็กเพราะว่าเด็กจะได้รู้ว่าพอไปอยู่ในห้องสมุดแล้วเนี่ยจะต้องฝึกสมาธิตัวเองแบบไหนเน
7: า
6: ะ
7: เรียนรู้การอยู่ร่วมกับ
6: คนอื่นว่าไอ้ตรงนี้นะต้องเบาแค่ไหนต้องดังแค่ไหนอันนี้จะเป็นภาพน่ารักค่ะ
8: ข้อสำคัญเนี่ยนะคะบรรลักษ์เนี่ยก
6: ็
8: จะต้องมีความรู้เรื่องหนังสือแนะนำหนังสือได
6: ้
8: แล้วก็อย่างในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ
6: คือ
8: ประเด็นมันก็คือเราอยากจะให้เด็กเนี่ยเข้าถึงหนังสือได้จริงๆเนี่ยมุมหนังสือเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะคะในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยก
6: ็
8: จะมีบ้านเนี่ยเขาจะใช้บ้านเนี่ยทำเป็นห้องสมุดอาจจะเปิดอาทิตย์ละ2วัน3วันเนี่ยเขาเรียกบุงโกะมีทั้งหมดเนี่ย 5,000 แห่งนะคะทั่วประเทศญี่ปุ่น
6: ค่ะ
8: แล้วก็เพราะฉะนั้นทำไมเด็กญี่ปุ่นถึงอ่านหนังสือเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มีการรวมกันบุงโกในโตเกียวก็รวมกันกลายเป็น National Children Library ขึ้นมา
6: ค่ะ
8: แล้วฝันอยากให้ของเรามีอย่างนั้นนะ
6: ค่ะจริงๆสามารถทำได้นะถ้าในชุมชนอย่างบ้านของกบเองเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็จะอยู่ในหมู่บ้านในที่เป็นชุมชนเป็นตำบลเล็กๆจริงๆถ้าเราสามารถที่จะบริเวณบ้านของเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นจุดดึงดูดให้เด็กๆมาร่วมทำกิจกรรมโดยทำเป็นลานหนังสือสำหรับเด็กก็ได้เพราะว่าทุกบ้านเชื่อว่ามีหนังสือเก่าๆอย่างบ้านกบนะหนังสือเยอะมากคุณพ่อสะสมหนังสือมาตั้งแต่เด็ก
8: คุณกบหนังสือเนี่ยมันต้องเลือกให้เหมาะ
6: กับเด็ก
8: คือทุกปีใช่วัยของเด็กพัฒนาการเด็กทุกปีเนี่ยในเดือนประมาณพฤศจิกาเนี่ยหลังของงานมหกรรมหนังสือใช่ไหมคะเราจะมี การก็ให้สำนักพิมพ์หนังสือเด็กเนี่ยส่งหนังสือมาเรามีคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาหนังสือเพื่อให้เหมาะกับพัฒนาการเด็กนะตามโครงการ Bookstart โดยก็พี่ก็เป็นประธานในการคัดหนังสือมีกรรมการ10คนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตั้งแต่0ถึง1ปี1ถึง3ปีและ3ถึง5ปีปรากฏว่าเขาก็ส่งมา100 200เล่มนะคะปรากฏว่าจะผ่านการคัดสรรได้ประมาณ 50-60 เล่มแล้วเป็นที่น่าตกใจว่าประมาณ 3-4 ปีมาแล้วอ่ะไม่มีหนังสือ0ถึง1ปีเนี่ยผ่านการคัดสรรเลยแต่3ถึง5ปีเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะอะไรเพราะการทำหนังสือภาพสำหรับเด็กเนี่ยมันยาก
6: ค่ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วอยากคุยอีกเยอะๆเลยค่ะเพราะว่าเวลามาถึงท้ายรายการแล้ว1นาทีสุดท้าย1นาทีสุดท้ายให้ท่านฝากอะไรข้อคิดดีๆกับคุณพ่อคุณแม่หน่อยค่ะ
8: ถ้าอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะต้องถึงแม้ว่าจะมีคือเจ๊อยากจะให้ใช้หนังสือภาพเนี่ยอ่านให้ลูกฟังต
6: ั้
8: งแต่เด็กแล้วก็จะมายืมต่อไปก็จะมายืมที่ห้องสมุดนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ต้องใจแข็งนะคะห้ามอุปกรณ์ไอทีทุกชนิดใน2ขวบปีแรก
6: ค่ะ
8: ใช้หนังสือ
6: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุธาทิพย์ทัชยะพงศ์นะคะประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะกับเรื่องราวที่เด็กติดจอเด็กปฐมวัยในการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบาย3เร่ง3ลดสักเพิ่มขอบพระคุณมากค่ะ
8: ยินดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: มาถึ
6: ง
8: ค
6: ่ะมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะคะเราคงจะต้องส่งต่อคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่ะแล้วก็กลับมาพบกันในชั่วโมงหน้ากับชั่วโมงสุขภาพกันต่อค่ะ
9: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ใช้ของหลวงคือเรื่อง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ 200,000 ไปร้องต่อสหประชาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ 200,000 ไปร้องต่อสหประชาชาติน
7: ายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 43และแผนที่1ต่อ 200,000 ไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UNโดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้แล้วทางนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ 200,000 แต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ฝ่ายไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าไปสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
8: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า การตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางปคมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางปคมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางชวิสาประทุมมารายงาน
3: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว 1,241 รายโดยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอพรพิสัยอำเภอเฝ้าไร่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายอำเภอนายูงอำเภอน้ำสมอำเภอเพนอำเภอกุมภวาปีอำเภอหนองหานอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานอำเภอศรีธาตุอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอปากชมจังหวัดเลยอำเภอบ้านม่วงอำเภอคำตะกร้าอำเภอโจดอนศิลป์อำเภอสองดาวอำเภอพังโคนอำเภอพันนานิคมอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอกุสุมานอำเภอพนาแก้วอำเภอเต่างอยอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอยางตลาดอำเภอดอนจานอำเภอเขาวงอำเภอกุชินารายอำเภอกำมะลาไสอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอโพชัยอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอด่านขุนทดอำเภอพระทองคำอำเภอนนทัยอำเภอขามสะแกแสงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬมีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอแพร่แสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอท้ายเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์การทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 105.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะคะก็เลขสวยอีกแล้วค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงชั่วโมงที่สองค่ะกับชั่วโมงสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจกบค่ะสุกัญญาสว่างสันติสกุลแล้วก็คุณมดด้วยนะคะแต่ว่าคุณมดเป็นมดทิพย์อยู่นะเดี๋ยวให้มีติดภารกิจหน้าห้องส่งอยู่นะคะแล้วก็ยังมีทีมงานของเราค่ะคุณบู๊นะคะคุณบู๊รัฐรวีและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิริพิทักษ์ด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามาอัปเดตกันค่ะชั่วโมงที่2นี้ข่าวสารมากมายเลยค่ะที่จะนำให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะมาที่เรื่องแรกเลยนะคะที่เราจะย้ำกันเรื่องของสิทธิ์บัตรทองใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่นะคะท่านต้องรู้สิทธิ์ของท่านว่าสิทธิ์บัตรทองนั้นสามารถรักษาอะไรได้บ้างนะคะทำอะไรได้บ้างแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการย้ายสิทธิ์บัตรทองอ่ะต้องทำยังไงนะคะบางคนจะย้ายสิทธิ์บัตรทองเครียดเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแต่ไม่ทำอะไรเลยนะคะวันนี้มาฟังกันค่ะสำหรับใครที่จะย้ายสิทธิ์บัตรทองอันนี้ง่ายมากเลยค่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ย้ายสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองนี่แหละค่ะตอนนี้เนี่ยใครที่จะย้ายสิทธิ์บัตรทองสามารถที่จะย้ายหน่วยบริการได้ย้ายสิทธิ์บัตรทองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันของสปสช.1330นะคะทำได้ด้วยตัวเองนี่แหละค่ะใช้เวลาไม่นานแล้วก็สะดวกมากด้วยค่ะขั้นตอนการย้ายนะคะสำหรับย้ายสิทธิ์บัตรทองนั้นคืออันดับแรกเลยใครที่จะย้ายสิทธิ์บัตรทองคุณต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.1330ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS หรือว่า Android โหลดได้แล้วนะคะตอนนี้สามารถโหลดได้แล้วค่ะพอโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเข้าไปในแอปตัวนั้นแอปสปสช.1330แล้วก็ลงทะเบียนเข้าใช้งานให้เรียบร้อยใช้แอปไทยดีหรือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจากนั้นไปเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์และเปลี่ยนหน่วยบริการค่ะอันดับแรกนะคะโหลดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปสมัครสิทธิ์ของท่านให้เรียบร้อยโดยการใช้แอปไทยดีอาจจะใช้ผ่านทางแอปไทยดีก็ได้ยืนยันตัวตนเนาะหรือว่าจะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านก็ได้13หลักแล้วหลังจากนั้นลงทะเบียนเรียบร้อยไปเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนหน่วยบริการค่ะจากนั้นให้ไปยืนยันการลงทะเบียนเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย้ายสิทธิ์ได้ทันทีเลยค่ะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่อาจจะย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายบ้านหรือว่าต้องการเปลี่ยนหน่วยบริการที่ใกล้บ้านตัวเองจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้ประจำตัวได้ตั้งแต่1ปีเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนได้ถึง4ครั้งด้วยกันนะอันนี้สะดวกมากๆเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนขนาดนี้นะอย่างประกันสังคมเนี่ยก็ให้เปลี่ยนคือก็จะมีแจ้งเนาะเปลี่ยนได้เหมือนกันตามระบบนี่แหละแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้น4ครั้งนะคะใครที่สนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะหรือว่าฟังไม่ทันเนี่ยก็เข้ามาติดตามได้ทางเพจของ Metro Life FM 95.5 ค่ะหรืออาจจะโทรสายด่วนก็ได้นะคะสปสช.1330ค่ะท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะช่องทางออนไลน์ก็จะมี LINE สปสช.นะคะ ID LINE ก็คือ @n Norway S Singapore H Singapore แล้วก็H ฮ่องกง S Singapore แล้วก็ O Orange นะคะ NS NHSO ค่ะหรืออาจจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะข่าวสารเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้นะคะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องของสิทธิบัตรทองนะคะที่คนที่ใช้สิทธินั้นจะต้องรู้นะคะไม่ว่าใครจะใช้สิทธิ์อะไรใครอยู่ที่สิทธิ์ไหนคุณต้องศึกษารายละเอียดผลประโยชน์ในการที่จะได้รับจากสิทธิ์นั้นๆให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะพลาดโอกาสสำคัญได้นะคะส่วนเรื่องของกองทุนจะสังเกตได้ว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าใครจะทำบัตรใครที่จะอยู่ในสิทธิประกันสังคมสิทธิบัตรทองนะคะเขาก็จะมีงบประมาณงบกองทุนค่ะมาดูงบกองทุนของบัตรทองกันหน่อยค่ะในปีนี้ปี69ก็เดินหน้าสนับสนุนบริการทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะสุขภาพนี่แหละค่ะสปสช.เองก็บริหารงบ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็จัดการบริหารงานการสาธารณสุขให้ประชาชนนั้นมีผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรทองเนี่ยเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงแล้วก็มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้อัปเดตไว้เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งมีการโอนงบในหน่วยบริการแล้วนะคะอยู่ที่ 161,000 กว่าล้านบาทค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 83.48% ของวงเงินกองทุนที่ใช้สนับสนุนบริการสุขภาพอันนี้ไม่ได้รวมค่าแรงหน่วยบริการของรัฐนะคะสำหรับงบประมาณนี้ก็จะครอบคลุมการดูแลประชาชนในด้านต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าบริการทางการแพทย์การสร้างเสริมสุขภาพของการป้องกันโรคหรือแม้แต่การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้วก็การร่วมกันจัดการกับบริหารจัดการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกันด้วยและการบริการสุขภาพที่จำเป็นอีกหลายด้านค่ะซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเองก็จะเน้นในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสเพื่อให้หน่วยบริการนั้นสามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ทุกคนนั้นได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องอัปเดตกันด้วยนะคะใครที่ฟังรายการชั่วโมงสุขภาพเนี่ยเป็นประจำเราจะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมสิทธิ์บัตรทองหรือแม้แต่สิทธิ์ของข้าราชการนะคะที่จะต้องรู้แล้วก็จะได้อัปเดตกันด้วยว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอย่างข้าราชการเขาก็จะมีเรื่องของการเบิกจ่ายว่ามีงบประมาณเท่านี้เบิกอะไรได้บ้างอะไรที่อยู่นอกเหนือสิทธิ์บ้างประกันสังคมเช่นกันและสิทธิ์บัตรทองก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิต่างๆเราต้องเข้าถึงแล้วก็รับรู้พร้อมกันค่ะ
3: ค่ะนะเมื่อเราพูดถึงบัตรทองมาดูอีกหนึ่งโรคกันดีกว่าเรื่องของ HIV ค่ะ
2: โอ้นะคะเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกครอบครัวต้องใส่ใจนะคะเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็การมีความรักก็ต้องเน้นกันด้วยค่ะ
3: ค่ะนะสปสช.ย้ำนะสิตรวจป้องกันรักษาฟรีค่ะนะเห็นไหมมีหลากหลายสิทธิ์เลยนะคะที่เรานั้นจะได้ในการดูแลสุขภาพนะแต่แค่เราต้องอาจจะต้องไปศึกษานะว่าเรานั้นสามารถใช้สิทธิ์ประเภทไหนได้บ้างนะคะทางด้านของภาคีเครือข่ายด้านการยุติปัญหาเอดส์ค่ะก็ได้มีการมาพูดคุยนะว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ของไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ากลุ่มเยาวชนยังเป็นกลุ่มที่น่าห่วงต้องเร่งดูแลแล้วก็พร้อมชวนประชาชนนะคะให้รู้สถานะตัวเองนะเข้ารับการตรวจหากใครรู้ว่ามีความเสี่ยงไปตรวจนะคะไม่ใช่คิดว่าไม่ตรวจแล้วไม่ติดไม่ได้นะก็คือตรวจป้องกันรักษาฟรีด้วยนะคะเพื่อเป็นการลดการตีตรานะเป็นการลดการติดเชื้อทางด้านของสปสช.ค่ะสนับสนุนสิทธิประโยชน์ครบวงจรเลยตั้งแต่ตรวจหาเชื้อไปจนถึงยาต้านไวรัสไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะทางด้านของนายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจุรีรัตน์บวรวัฒนุวงศ์ค่ะท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยนะว่าข้อมูลของสถานการณ์ HIV ที่สื่อสารผ่านสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกโดยเฉพาะนำจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมาพูดถึงนะก็จะเสมือนว่าติดเชื้อรายใหม่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่อันนี้เป็นผู้ติดเชื้อสะสมทั้งที่ปัจจุบันนะคะผู้ติดเชื้อมีอายุยืนยาวขึ้นจากประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสด้วยสิ่งสำคัญค่ะไม่ได้สร้างความหวาดกลัวแต่คือการทำให้ประชาชนเข้าใจว่า HIV นั้นป้องกันและรักษาได้อันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทำให้คนไม่กลัวนะเราแต่ก็ไม่ควรที่จะประมาท
2: ใช่ค่ะ
3: คือรักษาได้แต่ก็ต้องมีในกระบวนการแล้วเราเองเราก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยหลักการสำคัญของการรักษาในปัจจุบันนะคะก็คือตรวจไม่พบเท่ากับไม่ส่งต่อเชื้อ
2: ค่ะ
3: เมื่อผู้ติดเชื้อกินยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอจนปริมาณไวรัสต่ำกว่าระดับที่ตรวจพบเนี่ยจะไม่ส่งต่อเชื้อ HIVผ่านการมีเพศสัมพันธ์เขามีจุดของเขาก็คือกินยาต้านอย่างสม่ำเสมอ พอปริมาณไวรัสต่ำกว่าระดับที่ตรวจพบก็จะไม่ส่งต่อสามารถใช้ชีวิตทำงานแล้วก็สร้างครอบครัวได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปดังนั้นนะคะยิ่งตรวจพบเร็วและเริ่มรักษาเร็วก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ติดแล้วก็ช่วยลดโอกาสผู้ติดเชื้อรายใหม่ด้วย
2: ค่ะ
3: นะ
2: อันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะ
3: ค่ะ
2: ถึงว่าเราถึงรณรงค์เรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะเพราะเวลาเราไปตรวจเนี่ยแน่นอนหลักๆเลยคือการตรวจเลือดตรวจเลือดเนี่ยเขาจะตรวจหาหมดแหละเนาะเชื้อ HIV ตรวจค่าไตค่าตับโอ้หลายอย่างเบาวงเบาหวานนะคะ
3: ใช่ค่ะนะเพราะว่าเอดเนี่ยอยู่กับประเทศไทยมานานกว่า40ปีแล้ว
2: โอ้โห
3: ยาวนาน
2: ค่ะ
3: นะแต่ก็ด้วยวิวัฒนาการอย่างที่บอกด้วยยาทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราได
2: ้ค่ะ
3: ตรวจเร็วรักษาเร็วค่ะ
2: ค่ะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เสี่ยงกับการหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้การติดเชื้อ HIV ด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าท้าทายคนเป็นโรคเบาหวานอาหารท้าทายคนเป็นโรคเบาหวานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ท้าทายคนเป็นโรคเบาหวานเลยท้าทายทุกคนแหละ
3: อา
2: หารที่แบบอร่อยเนี่ยมันจะท้าทาย
3: มันเค็มใช่ไหม
2: นั่นแหละทีนี้มาดูกันค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงใช้คำว่าอาหารที่ท้าทายคนเป็นโรคเบาหวาน
3: ค่ะ
2: คือข้อมูลนี้เนี่ยมาจากคุณหมอคณัฐครุฑตระกูลนั่นแหละค่ะเจอคอลัมน์หนึ่งที่คุณหมอได้เขียนไว้นะคะก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยได้พูดคุยกับคุณหมอคณัฐไปแล้วเรื่องของเบาหวานนี่แหละวันนี้ก็เลยมาย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับอาหารที่ท้าทายคนเป็นโรคเบาหวานอาหารที่ท้าทายคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็คืออาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงโรคแทรกซ้อนตามมาคนที่เป็นโรคเบาหวานแน่นอนพอรักษานานเข้านานเข้าสุดท้ายก็จะเจอโรคไตไปด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายอย่างค่ะส่วนอาหารที่เหมาะสมก็จะช่วยควบคุมน้ำตาลให้คงที่ได้เหมือนกันแล้วอาหารที่ท้าทายหรือว่าควรหลีกเลี่ยงเนี่ยมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันดับแรกเลยนะคะที่หลายคนรู้จักเลยถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยหลายคนก็ต้องต้องลดหวานนะลดหวานนะคะน้ำตาลและของหวานน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บน้ำผึ้งน้ำเชื่อมต่างๆขนมหวานคุกกี้เค้กขนมไทยหวานจัดน้ำอารมณ์น้ำหวานเครื่องดื่มชูกำลังนมรสหวานอะไรก็แล้วแต่ที่หวาน
3: หวานร
2: ้
3: อย
2: ท
3: ั้
2: ง
3: หม
2: ดที่เป็นเครื่อง
3: ให้หวานน้อยไม่ได้หวานร้อย
2: ใช่ไหมหวานน้อย
3: หวานน้อย
2: หวานน้อยอันนี้เป็นอะไรหวานร้อย
3: หวานร้อย
2: หวานร้อยไม่ไหวนะอันนี้คือในโหมดของน้ำตาลขนมหวานที่เราต้องลดนะคะทีนี้มาดูเรื่องของแป้งข้าวก็คือแป้งเพราะข้าวแป้งมาจากข้าวข้าวมาจากแป้ง
3: กินเข้าไปแล้วทำปฏิกิริยากลายเป็นน้ำตาล
2: น้ำตาลทั้งเบาหวานขึ้นอีกเนาะแล้วก็ไหนจะน้ำหนักด้วยต้องควบคุมกันด้วยนะคะแป้งขัดขาวแป้งขัดขาวต้องเลี่ยงก็อย่างเช่นพวกข้าวขาวข้าวพวกขนมปังขาวๆเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะขนมจีนขนมปังแป้งทอดกรอบอาหารชุบแป้งทอดเหล่านี้จะเป็นตระกูลของแป้งขัดขาวต่อมาในโหมดของผลไม้กันบ้างกลุ่มผลไม้ที่มีรสหวานจัดหรือว่าแปรรูปค่ะหวานจัดคุณนึกถึงอะไรก่อนผลไม้
3: โอ้
2: มันยากมากเลยใช่ไหมทุเรียนไง
3: ทุเรียนมันมาเป็นฤดู
2: ลำไยหวานจัดเนี่ยอ่ะนึกถึงลำไยเลยลำไยทุเรียนมังคุดอ้อยสับปะรดสับปะรดนี่คือสับปะรดสุกจัดนะถ้าสุกจัดเนี่ยหวานจัดอยู่แล้วแล้วก็ผลไม้อบแห้งไม่น่าเชื่อเนาะหลายคนคิดว่าอ๋อผลไม้ก็มันอบแห้งแล้วไงไอ้ความหวานมันน่าจะระเหยออกไปหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะพอยิ่งอบแห้งเนี่ยความหวานมันก็จะอบอยู่ในนั้นก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นผลทำให้เบาหวานขึ้นได้เหมือนกันผลไม้เชื่อมน้ำผลไม้คั้นสำเร็จรูปคั้นสดมีน้ำตาลทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะส้มส้มเนี่ยเป็นผลไม้ที่แบบรสหวานที่ต้องเลี่ยงเลยนะคะ
3: โน่ส้ม
2: ดิฉันก็ดื่มโน่ส้ม
3: ทุกวันวันนี้ดิฉันงดอ
2: ันนี้เป็นส้มธรรมชาตินะคะนี่คือโน่ส้ม
3: โน่ส้ม
2: แต่ว่าดิฉันไม่ดื่มกาแฟใส่น้ำตาลและนมเนื่องจากว่ามันไม่ไหวมันรับไม่ได้ร่างกายเพราะร่างกายคือมันใหญ่แล้วร่างกายมันอ้วนแล้ว
3: มัน
2: ร
3: ับ
2: ตอนนี้ตอบจากนี้ไปไม่ไหวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะแบบคือกินดื่มกาแฟรสขมไม่ได้ปกติแล้วเราก็จะดื่มกาแฟดำที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลอะไรเลยแต่ว่าวันนี้อยากกินเย็นๆก็เลยแบบเอ๊ะให้มันชื่นใจหน่อยอะ กาแฟอเมริกาโน่ส้มนะคะแต่ว่าไม่แนะนำนะสำหรับคนที่คุมความหวานนะคะแต่ใครที่ไม่ได้กบไม่ได้มีภาวะเรื่องเบาหวานน้ำตาลไม่ได้เยอะแล้วก็เรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังสามารถที่จะดื่มได้ก็เอาเบาๆนะคะก็ไม่เคยดื่มหมดด้วยแหละนะเอาแค่พอชื่นใจทีนี้มาดูใน
3: ชื่นใจเนาะ
2: มาดูในโหมดของอาหารไขมันแล้วก็โซเดียมสูงกันหน่อยค่ะหลายคนโหของชอบของครอบครัวนะคะปาร์ตี้ทีก็อาสุกี
3: ้
2: สุกี้นะคะสุกี้ชาบูสุกี้ชาบูแล้วก็หมูกระทะก็ต้องมีหมู3ชั้นมั้ยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเค้าเรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของการปิ้งย่างเพราะว่าสไลด์แบบบางๆหน่อยนะพอไปย่างปุ๊บมันจะเกรียมๆหน่อยนะนั่นแหละนะคะตัวดีเลยอาหารไขมันสูงโซเดียมสูงก็จะเป็นพวกหมู3ชั้นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันหนังไก่หนังหมูนะคะพวกแคบหมูหนังไก่ทอดไส้กรอกพวกแปรรูปไส้กรอกแหนมกุนเชียงพวกนี้หมูยอหมูยอแล้วก็อาหารทอดที่น้ำมันอิ่มตัวสูงพวกน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มอาหารหมักดองเครื่องปรุงรสจัดแล้วก็ซอสสำเร็จรูปแต่ว่าต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะถ้าเป็นน้ำมันหมูเนี่ยอย่างทั่วไปเนี่ยคุณหมอบอกว่ารับประทานได้แต่ก็ต้องดูด้วยนะคะรับประทานน้ำมันหมูได้น้ำมันปาล์มตามที่เราทำอาหารคุณหมอคณะเคยแนะนำว่าการที่เราใช้น้ำมันในการปรุงอาหารต้องเลือกให้ถูกประเภทถ้าเราจะผัดก็ต้องเป็นน้ำมันสำหรับผัดถ้าเราจะทอดก็ต้องเป็นน้ำมันสำหรับทอดเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าเอาน้ำมันมาแบบเอาสำหรับผัดไปทอดน้ำมันมันก็จะอมอยู่ในนั้นนะคุณนึกออกปะตัวน้ำมันอ่ะมันไม่ได้ทำให้กรอบแล้วก็มันก็จะไปอมน้ำมันอยู่ในนั้นเราก็ต้องเข้าใจ
3: ถ้าใช้น้ำมันผิดประเภท
2: ใช่มันก็จะทำให้เราอันเนี้ยเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะทราบดีแล้วว่าคนที่ทำครัวอยู่แล้วก็จะรู้ว่าเมนูทอดนะต้องเป็นน้ำมันปาล์มแต่การที่เรารับน้ำมันปาล์มเข้าสู่ร่างกายมากๆมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครมีต้นทุนกำลังทรัพย์มากหน่อยเขาก็จะหันไปใช้เป็นพวกตระกูลพวกน้ำมันมะกอกที่มันสำหรับปรุงอาหารสำหรับทอดก็จะมีแยกหมดแหละเดี๋ยวนี้แยกหมดเลยนะคะก็งดไว้ก็ดีนะคะคือกินได้แต่ว่านานๆกินทีพวกทอดเนาะอาจจะตั้งกติกาว่าสัปดาห์หนึ่งกินสัก1ครั้ง
3: พอแล้
2: วก็เป็นพวกนึ่งพวกต้มพวกตุ๋นแบบนี้นะคะก็จะดีกับสุขภาพต่อมาเป็นนี่คือในโหมดของอาหารที่มันมีความเสี่ยงกับโรคแทรกซ้อนหรือว่าโรคเบาหวานที่มันจะกระตุ้นได้แต่ทีนี้มาดูในส่วนของอาหารที่ปลอดภัยก็จะช่วยควบคุมความหวานเบาหวานได้นะคะอันดับแรกเลยเราก็ยกให้นางเอกของเราคาร์โบไฮเดรตดีค่ะ
3: มีอะไรบ้างดี
2: คือคุณสันทัดอยู่แล้ว
3: ข้าวกล้อง
2: ขนมปังพวกขนมปังโฮวีทเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบพวกขนมปังที่แบบซ้อมเป็นข้าวซ้อมมือแล้วก็เป
3: ็
2: นพวก
3: ธ
2: ัญพืชไม่ขัดสีต้องธัญพืชไม่ขัดสีด้วยนะเส้นบุกอันนี้ชอบนะคะช
3: อ
2: บเป็นส่วนตัวอยู่แล้ว
3: กินแต่ชานม
2: ไม่ใช่แต่ชานมก็มีเป็นบุกชาน
3: ม
2: แต่ว่าก็คือแค่คำแรกอ่ะคำว่าชานมแรกนี่ก็จบไปแล้วเน
3: า
2: ะจบไปแล้วม
3: ัน
2: ไม่ได้แล้วก็บะหมี่ชิราทกิออกเสียงถูกไหม
3: บะหมี่ชิราทกิมีผัก
2: ใช่แล้วก็ขนมปังโฮวีทเหมือนที่เราได้เล่ากันไปเดี๋ยวนี้ขนมปังเพื่อสุขภาพมีเยอะ
3: เยอะ
2: วีแกนใช่ไหม
3: ใช่
2: มันต้องออกเสียงวีแกนหรือวีแกน
3: ดิฉันก็ไม่ค่อยเธอก็เรียกวีแกน
2: นะคะ
3: ก็
2: ถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยอะค่ะดิฉันก็ถนัดภาษาอีสานบ้าง
3: แล้วก็
2: ภาษาเขมรก็พูดได้นะภาษาเขมรเนี่ยถนัดเลยแล้วก็ภาษาลาวเก่ง
3: หลายภาษาเก่งหลายภาษาเวลาไปถามได
2: ้หรอเดี๋ยวขอนอกเรื่องหน่อยนะตอนเรียนมหาลัยดิฉันก็ได้ไปลงเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีเขาจะมีเลือกเสรีเลือกเสรีดิฉันไปลงเลือกของเรื่องการบินอะเรื่องของการบินเป็นสจ๊วตเป็นอะไรนั่นแหละแล้วอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์พิเศษมาจากการบินไทยก็ไปสอนแล้วก็น่าจะเป็นสจ๊วตนะถ้าจำไม่ได้อาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยใครตอนนี้สายการบินไอเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขารับสมัครแอร์โฮสเตสนะใครสามารถพูดภาษาอังกฤษได้โอ้ทุกคนหันมาที่ดิฉันหมดเลยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะสุกัญญา ฉันก็ลุกเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าหน้าตาหนูไม่ผ่านขนาดนี้คือเราพูดได้ภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษอ่ะพูดไม่ได้ไงไม่เก่งไงตอนนั้นก็สนิกฟิตสนิกๆอ่ะ
3: แต่ไม่ใช่ที่ภาษาเป็นเพราะความสวย
2: แต่เป็นความสวยความสวยไม่ผ่านนะคะแต่ว่าคือตอนนั้นอ่ะยุคสัญญกรรมยังเข้าไม่ถึงไงถ้าตอนนั้นสัญญกรรมเข้าถึงคุณไม่ได้มานั่งคุยกับดิฉันตรงนี้นะฉันได้อยู่บนฟ้าฟ้าแต่ว่าฉันอาจจะกลับประเทศไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มีประเด็นกันอยู่ มีประเด็นกันอยู่นะคะอ่ะเราคุยอันนี้นอกเรื่องไปนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะมาดูในเรื่องของผักกันบ้าง
3: ค่ะ
2: โอ้โหพอพูดถึงผักแล้วเนี่ยนี่ฉันก็ตัวแม่ในการบริโภคผักเหมือนกันนะชอบกินผักที่มันเป็นแบบชอบจริงๆแล้วก็เราก็ทุกคนแหละไม่ใช่เฉพาะที่ฉันหรอกชอบผักปลอดสารอยู่แล้วเน
3: า
2: ะแต่บางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกได้ขนาดนั้นตลอดเวลาแต่เราก็สามารถที่จะนำเขามาทำความสะอาดมาดูแลเขาหน่
3: อ
2: ยล้างให้สะอาดนะคะก็เพราะว่ามันต้องเข้าสู่ร่างกายเราเนาะทีนี้พวกผักเนี่ยอย่างเช่นพวกผักใบเขียวพวกคะน้าผักโขมพวก

0: คนฝรั่งเขาที่แบบต้องเป็นสลัดออกมานะก็เราบ้านๆน่ะเราก็อาจจะมีผักต้มน้ำพริกใช่ไห
1: ม
0: เราก็ผักต้มมาก่อนแล้วก็กินตัวผักต้มอะไรนั่นแหละไปก่อนก็อาจจะกินกับอะไรแหละน้ำพริกก็ได้เบาๆเนาะไม่ต้องแบบเผ็ดเค็มเลยนะกินกับน้ำพริกไปก่อนก็ได้เบาๆเพราะว่าผักเนี่ยถ้าไปปูพื้นเหมือนก็เหมือนการใส่ปุ๋ยอะคุณ
1: ไปลองพื้นไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ลองพื้นไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกินเนื้อสัตว์กินข้าวอะไรเข้าไปก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปมันมีความโซเดียมสูงอยู่แล้วเนาะมีความโซเดียมสูงมีความหวานอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไปดูดซับได้ดีนะแล้วทีนี้ในโหมดของพวกผักแล้วก็มาดูพวกโปรตีนกันหน่อย
1: โปรตีน
0: เนี่ยก็เราจะเน้นพวกปลาอยู่แล้ว
1: ปลาไข่
0: ปลาไข่เต้าหู
1: ้เต้าหู้ก็อร่อยนะคุณ
0: เต้าหู้ดิฉันติดกินเต้าหู้มากเลยค่ะคุณ
1: อร่อยเต้าหู้
0: แล้วก็อะไรล่ะ
1: ถั่ว
0: ไก
1: ่อกไก
0: ่ไก่เนี่ยคุณหมอเคยแนะนำนะคุณหมอขนาดแล้วก็หลายๆท่านนะบอกว่าเวลากินเนื้อไก่เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าฉันไม่กินไก่หรอกเนี่ยเป็นเกาต์มันก็ไม่ถึงขั้นขนาดนั้น
1: เราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นไหมค
0: ุณเราไม่ได้กินแบบว่า
1: เอาจริงเกาต์น่ะที่จะทำให้ขึ้นน่ะรู้ไหม
0: พฤติกรรม
1: แอลกอฮอล
0: ์พฤติกรรมหลายๆอย่างคุณหมอบอกหลายๆอย่างไม่ได้ว่าเกี่ยวกับไก่
1: อย่างเดียวนะ
0: อาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่นะกินอกไก่คุณหมอบอกว่าหมายถึงอกไก่อกไก่เนี่ยจะเป็นตัวแบบว่าโปรตีนอย่างดีเลยนะสำหรับคนที่จะดูแลสุขภาพอย่างผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอก็เคยแนะนำนะว่ากินปลาและอกไก่ค่ะถึงจะดีกับสุขภาพเนาะแล้วก็มีไข่มีเต้าหู้ปลาปลายไปมีตระกูลถั่วเนี่ยก็กินมากก็ไม่ดีบางคนก็แพ้ถั่วคุณไออ่ะเมื่อวานจัดรายการด้วยกันเขาบอกเขาแพ้ถั่วถึงขั้นเวียนหัวพอไปดูข้อมูลปุ๊บอ้าวคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะกับการกินถั่วเพราะบางคนอาจจะแพ้ถั่วตระกูลถั่วเปลือกแข็งอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ดิฉันไม่แพ้ดิฉันก็กินได้หมดเลยไม่เคยแพ้อะไรพี่ปูจริงๆนะพี่ปูบอกว่าจริงๆเห็นหุ่นแล้วไม่เคยแบบไม่แพ้นะเป็นคนไม่แพ้อะไรเลยค่ะแม้กระทั่งโซเดียมว่ากินแล้วตัวบวมเนี่ยก็กินแต่ว่าเราก็พยายามที่จะดูแลตัวเองเนาะพวกเราก็จะปาร์ตี้โซเดียมเดือนละ1ครั้งแต่ว่า
1: เนี่ย
0: เดือนละครั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยปาร์ตี้โซเดียม
1: เรายุ่ง
0: เพราะว่าด้วยงานยุ่งมันก็ดีไปอย่างเราก็จะแค่เจอกันคุยกันแล้วก็ถ้าเราจะมีเรื่องอะไรที่แบบคุยโซเล่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าเมามอยภาษาผู้หญิงเนี่ยเราก็จะไปนัดกันปาร์ตี้ที่วงส้มตำ เหล่านั้นก็จะเป็นอาหารแบบว่าที่ทำให้ร่างกายเสียสุขภาพเราเสียมากๆเลยแต่มันดีกับจิตใจ
1: ใช่มัน
0: ด
1: ี
0: ก
1: ับ
0: จิตใจทุกคนก็จะบอกว่าไม่เป็นไรอะไรนะร้ายก่อนแล้วค่อยดีตอนหลังก็คือรับเข้าไปก่อนคือเรายังสามารถที่จะรับได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่ากินแบบเยอะเนาะจานหนึ่งเนี่ยกิน
1: คนละปลอบใจตัวเอง
0: เอาเต็มที่นะส้มตำหนึ่งจานอ่ะคุณได้กินกี่คำ
1: สามคำ
0: ก็หมดจานแล้วแล้วก็ไปกินอะไรล่ะกุ้งฝอยทอด
1: กุ้งฝอยทอดแซ่บ
0: ใช่กุ้งฝอยนี่
1: มันแซ่บ
0: มันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านส้มตำนะพี่บูจะบอกให้ใครที่ไปกินส้มตำคุณต้องไปกินกุ้งฝอยที่คนอีสานเนี่ยปกติเมื่อก่อนเขาจะกินเป็นแบบดิบหน่อยเนาะก้อยกุ้งดิฉันไม่เคยกินนะตอนหลังเนี่ยเขาก็จะมาแบบรังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่เป็นลาบกุ้งทอดเป็นลาบกุ้งฝอยเนี่ยแหละแล้วเอามาทอดอีกทีนึงแต่ของทอดก็กินมากก็ไม่ดีแต่ว่าสามารถกินได้กินกับผักสดเนาะแล้วก็อะไรอ่ะกุ้งฝอยทอดเกลือเบาๆอ่ะ
1: ไม่เคยกินนะมากินรู้จัก
0: มากิน
1: คุณนี่แหละ
0: แล้วก็ทุกคนก็จะติดอกติดใจค
1: ุ
0: ณไอถึงขั้นแบบว่าเราสั่งไปกินเล่นๆที่ห้องทำงานดิอันนี้ก็คือนี่จะบอกว่าเมนูอีสานอ่ะอาหารพื้นถิ่นบ้านเราอ่ะมันดีแล้วก็อย่าลืมว่ากุ้งอ่ะมันมีแคลเซียมนะแคลเซียมสูงมาพร้อมกับโซเดียมสูงคู่กันเลยเมื่อวานนี้นะคะไม่รู้อะไรจะดีหรือไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วก็ดีต่อใจ
1: ดีต่อใจอย่างอื่นค่อยว่ากัน
0: ใช่อ่ะเรายังอยู่ในโปรตีนดีกันอยู่นะโปรตีนดีเนี่ยนอกจากจะมีตระกูลถั่วแล้วเนื้อสัตว์ไม่ติดมันค่ะปรุงด้วยการต้มนึ่งตุ๋นย่างแทนการทอดอันนี้สรุปจบเลยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่กบเชื่อว่ารู้อยู่แล้วจะทำตอนไหนหรือว่าจะไม่ทำเลยหรือว่าจะทำไปตลอดก็แล้วแต่นะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเน้นเรื่องของการต้มนึ่งย่างเพื่อสุขภาพดีที่สุดนะคะทีนี้มาดูในโหมดของที่ สิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันว่ามันช่วยยาใจเราได้นั่น

0: คือเรื่องของความหวานจากผลไม้นะคะความหวานจากผลไม้เนี่ยคือต้องบอกว่าผลไม้ดัชนีน้ำตาลต่ำก็มีเยอะใครที่ชอบกินผลไม้ก็อาจจะไปดูพวกแอปเปิ้ลเนาะแอปเปิ้ล
1: ต้องเขาบอกต้องแอปเปิ้ลเขียว
0: แล้วทำไมในตำราเนี่ยก็บอกว่าส้มก็ดัชนีน้ำตาลต่ำแล้วแต่ว่าส้มเนี่ยเรากินที่ไรมันก็หวาน
1: คืออาจจะ
0: ปริมาณใช่ปริมาณ
1: ทุกอย่างถ้ากินเยอะมันก็คงเป็นโทษแหละ
0: คุณหมอบอกว่าคุณหมอคณะบอกว่ากินได้นะไม่ควรเกิน2ผลสองลูกอ่ะสองผลอย่างแอปเปิ้ลฝรั่งส้มชมพู่เบอร์รี่ต่างๆกินครั้งละ 1-2 ผลแล้วก็ต้องไม่คั้นเป็นน้ำไม่สกัดน้ำนะ
1: น
0: ั่
1: น
0: แหละเพราะการสกัดน้ำเนี่ยกว่าจะได้แก้วหนึ่งมันไม่ใช่ส้มลูกหนึ่งไงมันคือปริมาณส้มอาจจะ5ลูก
1: เยอะนะ
0: อาจจะ5ลูกหรือคุณกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคั้นน้ำเบอร์รี่คั้นน้ำกว่าจะได้1แก้วราคามันสูงแล้วมันกินเข้าไปกี่ลูกล่ะน้ำตาลเพิ่มนะคุณหมอแนะนำว่าการที่จะกินให้ดีได้ประโยชน์ที่สุดคือให้มันมีกากใยกินเป็นลูกนั่นแหละเป็นผลงำงำเข้าไปเลยนะคะงำงำงำงำเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ให้คั้นเป็นน้ำนะคะจะดีที่สุดแล้วก็ปั่นเนี่ยไม่แนะนำเลยปั่นเนี่ยมาทั้งน้ำชงน้ำเชื่อมน้ำผึ้ง
1: ถ้าไม่ใส่นะ
0: โอ้ใส่ลงใส่หลับเต็มนมเนิมด้วยนะคะ
1: มาครบเลยนะคุณนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มันอร่อยไงถ้าไม่ใส่มันก็กินยาก
0: ใช่ค่ะคุณเล่าต่ออีกนิดนึงค่ะดิฉัน
1: แมทหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะมีเคล็ดลับค่ะที่นำมาฝากนะโดยการควบคุมปริมาณอาหารถ้ามุสใครบอกโอ้ยรู้หมดแต่อดไม่ได้งั้นเอาเป็นแบบนี้คือทานเป็นมื้อเล็กๆเขาเรียกอะไรแบ่งมื้อทาน
0: ดังนั้นฉันก็หาแบบภาชนะที่สวยงามจริงๆได้ผลนะ
1: ได้ไหม
0: ดิฉันอยู่ที่บ้านเนี่ยที่น้ำหนักฉันลงเนี่ยฉันดีใจมากเลยนะ
1: คุณทำยังไง
0: เดือนนี้พี่บูรู้ไหมลงมาเท่าไหร่หกขีด
1: ติ๊กต๊อก
0: ดีใจมากเลยอ้าวเราไม่ได้พึ่งอะไรเลยอ่ะไม่ได้มีทางเลือกแล้วเราคุมอาหารอย่างเดียวอ่ะหกขีดแล้ว
1: เก่งมาก
0: เพิ่งไปกินส้มตำเมื่อวานไอ้หกขีดที่กินเข้ามาที่ลดได้เนี่ยหายไปในพริบตาเดียวก
1: ัน เพิ่มมาอีกหก
0: วิธีการก็คือดิฉันก็หาแรงบันดาลใจด้วยการไปซื้อจานกบจะมีแบบฟิลลิ่งในการตื่นเช้ามาเนี่ยบ้านฉันต้องสะอาดฉันต้องกวาดต้องถูฉันจะเปิดเพลงแบบว่าเหมือนแบบดนตรีบำบัดอะน้ำไหลเบาๆแล้วก็ชงกาแฟดำแล้วก็จะแบบนั่งชมวิวแล้วก็จานถ้วยกาแฟทุกอย่างต้องสวยต้องแบบดูดีเหมาะกับใจมันทำให้เราเนี่ยกินได้น้อยๆเพราะจานมันแค่นี้มันแพงจานอะมันแพงแล้วจานมันน่ารักแต่จริงๆช่วยได้นะลองดูว่าทำไมแบบหลายๆคนที่คุณหมอเคยบอกว่าภาชนะที่ใส่จานใส่อาหารเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันจานใบเล็กๆ
1: มันจะมีต่อจิตใจเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็จานต้องใบเล็กๆบางคนนะซื้อทีนะเป็นชามอ่างแบบนี้แล้วอาหารที่ใส่ไม่ได้ไปใส่เลยน้องก็ไม่ได้ไปใส่เยอะไงมันก็ทำให้เราอ้วนตามน้ำหนักตามภาชนะไปด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการเน
1: า
0: ะ
1: วิธีการนะแบ่งเป็นมือเล็กๆนะกินได้น้อยๆแต่กินบ่อย
0: ๆ
1: ส่วนของหวานนี่ถ้าอยากแบบอยากทานมากคุณหมอแนะนำว่าให้เลือกทานให้เหมาะกับตัวเราเช่นถ้าอยากกินน้ำอัดล
0: ม
1: หรือน้ำผลไม้เลือกแบบไม่มีน้ำตาล
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ควรกินบ่อยดิฉันจะยกทำไมแต่ไม่มีน้ำตาลแต่ไม่ควรกินบ่อยเขาให้ทานยังไงเดือนละครั้ง
0: อุ้ยแต่ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำอัดลมเลย
1: แต่เราไม่ชอบ
0: ปีหนึ่งเอากินนับขวดได้นะ2ขวดน้อยอะได้2ขวดน้อยเพราะว่าช่วงเมษาที่อากาศร้อนมากๆบางทีเราทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่แล้วมันกระหายอะเราก็กินคือถ้าเห็นคนอื่นกิน
1: มัน
0: เรามีความรู้สึกว่าฉันต้องกินตามน่ะ
1: มันอยาก
0: เป
1: ็
0: นไหมเวลาที่เห็นใครหาวนอนคุณจะมีปฏิกิริยาทันทีไหม
1: อัน
0: นี้ไม่เกี่ยวกันใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวอันนี้เราจะมาจากเราง่วงของเราเองไม่เกี่ยวกับเพื่อน
0: เราไม่เกี่ยวใช่ไหมว่าใครอยากกินอะไรแล้วเราอยากกินตาม
1: ไม่น่า
0: ก็เวลาเราดูโซเชียลไงเวลาที่เขาทำอาหารอะไรที่มันน่ากินอ่ะทำไมเรามีความรู้สึกว่าเราอยากกินตามอ่ะ
1: เราไปดูอาหารน่ากินนะ
0: ทำน่ากินแล้วแบบโอ้โหแล้วอาหารเนี่ยขอร้องเถอะว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์นะอินฟูเนี่ยคุณอย่าลงอาหารในช่วงกลางคืนได้ไหม
1: ทรมานเพื่อน
0: ไม่คุณทำลายสุขภาพคนทั้งประเทศนะ เขาต้องลุกมากินแล้วเชื่อไหมว่ามีหลายคนที่ทำตามแบบนั้นคือมันหิวกลางดึกอ่ะก็ต้องมาคุยตู้เย็นกินอ่ะ
1: ก็จริง
0: คุยของในตู้เย็นกินเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่ารักคุณควรที่จะแต่ว่ายอดเอ็นเกจเขาจะขึ้นเวลานั้นแหละ
1: แล้วเราบางทีคนเขาก็จะชอบดึกๆใช่ไหมยังไม่นอนก็ถ่ายมือถือเล่น
0: กินแซบกับบายบายดีเจกบกินแซบนะคะฉันจะทำช่องบ้าง
1: คุณจัดบ้างไหม
0: ฉันจะทำช่องบ้างฉันก็จะไปตีกับอินฟูที่ เผยแพร่อาหารตอนดึกนี่แหละ
1: เฮ้ยเผิดคุณได้ยอดวิวเพิ่มขึ้นนะ
0: ยอดวิวหรือยอดด่า
1: เฮ้ย
0: เอาล่ะอย่างน้อยก็มีคนติดตามแล้วกุ้งมด2คนอ่ะพี่บูอีกคนหนึ่ง3คนนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ 11:41 น.นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าเรามาอัปเดตข่าวสารสุขภาพกันต่อค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
11: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยขันด้วย
12: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
11: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
13: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
14: สวัสดีค่ะ อันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
13: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
14: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
13: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
14: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
13: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
10: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
15: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11นาฬิกา47นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะกับชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้ AM 819และ891
1: แต่พรุ่งนี้2วัน
0: ฝากไว้หน่อยนะคะ2วันก็คือ6และ7นะคะตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีของวันที่6นะคะเป็นต้นไปจนถึงวันที่7สิงหาคม24นาฬิกาก็คือเที่ยงคืนนั้นทางคลื่น AM 891นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะย้ายตัวเองไปฟังคลื่นอื่นก่อนค่ะเนื่องจากว่าจะมีการซ่อมบำรุงระบบการส่งสัญญาณออกอากาศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราได้ฟังเนี่ยก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะคือเป็นการอัปเดตนั่นแหละเนาะอัปเดตแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะคะส่วนใครที่ฟังรายการที่เป็นคลื่นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไปฟังออนไลน์ก็ได้หรือจะไปฟังรายการคลื่นอื่นๆก่อนถ้าเป็น AM 891เนี่ยส่วนใหญ่แล้วรายการก็จะลิงก์จาก 92.5 อยู่แล้ว
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็สามารถไปฟังได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่รับ 92.5 มันรับไม่ได
1: ้
0: คุณอาจจะไปฟังทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าใครที่รับฟังข่าวยามเช้าอยู่ก็ไปฟังที่ 92.5 หรือว่าเพจของข่าวยามเช้ารายการอื่นๆก็ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ค่ะแล้วก็รายการนี้เช่นกันนะคะก็ยังมี AM 819ฟังได้ก็ย้ายไปฟัง AM 819นะคะที่รับสัญญาแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่เขาไม่ได้รับสัญญาณไปคุณผู้ฟังก็ฟังทางออนไลน์นะคะ Metro Live FM 95.5 แล้วก็ช่องบ้านดำนะคะกบอบอบค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาได้นะกบอบอบยินดีต้อนรับนะคะเข้ามาแล้วกติกาง่ายๆเลยเข้าใจค่ะ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: ฟรีส่งของขวัญไหม
0: ส่งใจเนี่ยการส่งใจให้กันและกันเนี่ยมันเป็นคือการที่เราเป็นผู้ให้เดี๋ยวมันจะมีความสุขมากๆเข้าใจเยอะนะคะ
1: เราจะเป็นผู้รับใช่ไหม
0: เข้าใจค่ะดิฉันเป็นผู้รับแล้วก็ดิฉันก็จะให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพค่ะ
1: น่ารัก
0: ไปด้วยนะคะคุณมดมีอะไรฝาก
1: นี่เลยใกล้จะวันแม่ค่ะนะโครงการอบอุ้มแม่และเด็กครบวงจรค่ะ
0: ดูอบอุ่น
1: ดูอบอุ่นเนาะเป็นการผสานพลังเครือข่ายนะคะสานต่อความสำเร็จค่ะจากอำเภอลำปลายมาสขยาย MOU สู่6อำเภอนำร่องค่ะในการดึงผู้บริหารระดับสูงนะคะสสในพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนฝ่ายปกครองตำรวจและพม.ก็คือเพื่อกระทรวงพัฒนาก
0: ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือว่าพม.
1: ค่ะร่วมดูแลคนท้องที่ทุกมิตินะคะ
0: ค่ะ
1: โดยทางด้านของกรมอนามัยนะคะจะเป็นเจ้าภาพหลักค่ะร่วมกับเจ้าภาพร่วมได้แก่กรมสุขภาพจิตและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเขาได้มีการเปิดและคิกออฟโครงการ Start Mom บูรณาการมหัศจรรย์1,000 วันด้วยรัก
0: ค่ะ
1: เป็นการขับเคลื่อนต้นแบบการดูแลแม่และเด็กจนประสบผลสำเร็จนะคะที่ผ่านมาก็ที่อำเภอลำปลายมาสแล้วก็เลยได้มีการต่อยอดโมเดลเนี้ยขยายผลไปสู่6อำเภอนำร่องในจังหวัดบุรีรัมย์
0: ค่ะ
1: โดยมีโรงพยาบาลคูเมืองร่วมเป็นสถานที่จัดงานในฐานะ1ใน6อำเภอนำร่องด้วยมาดูหัวใจสำคัญโดยหัวใจสำคัญของการดูแลแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง5ระยะไอตัวโครงการสตาร์ทมัมเนี่ยก็คือตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ในระยะก่อนตั้งครรภ์นี้ก็คือต้องเตรียมความพร้อมสุขภาพกายสุขภาพใจและความพร้อมของครอบครัวก็อย่าลืมไปตรวจโรคต่างๆนะคู่รักซิฟิลิส HIV อันนี้ที่เขาออกมารณรงค์กันจะได้ไม่ส่งต่อไปสู่ลูกน
0: ะ
1: และระยะก่อนตั้งครรภ์เสร็จต่อมาด้วยที่ระยะตั้งครรภ์การฝากครรภ์คุณภาพจะมีการประเมินความเสี่ยงและดูแลแม่กับทารกในครรภ์อย่างเหมาะสมต่อมาก็จะเป็นระยะคลอดอันนี้ดูแลให้ลูกเก่งรอดแม่ปลอดภัยและป้องกันภาวะแทรกซ้อนค่ะและระยะที่หลังคลอดอันนี้ก็จะดูแลในเรื่องของสุขภาพมารดาทารกการเลี้ยงลูกด้วยนมและการปรับตัวของครอบครัวเพราะบางทีคุณแม่คลอดใหม่ๆอาจจะมีภาวะซึมเศร้าไหมโรคของคุณแม่
0: มีภาวะซึมเศร้านะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นร้องไห้ด้วยไม่มีเหตุผลนะคะคือเครียดบางทีไม่รู้จะเลี้ยงลูกแล้วจะออกมาดีไหมทำไมลูกร้องไห้อย่างมุนอย่างนี้คือเครียดไปหมด
1: เนาะ อันนี้ก็จะได้มีวิธีตรงนี้ด้วยและขั้นตอนระยะที่5นะคะระยะเด็กปฐมวัย
0: วัยเรา
1: แล้วก็รายการที่เรานั้นส่งเสริมกันเนาะที่พูดคุยกันตลอดทุกวันพุธเลยเด็กปฐมวัย0ถึง6ปีส่งเสริมโภชนาการพัฒนาการการเลี้ยงดูเชิงบวกและให้เด็กเติบโตสมวัยนะคะภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์พันวันพลัสสู่ 2,500 วันค
0: ่ะ
1: การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์เริ่มนะต้องเริ่มตั้งแต่ระยะก่อนเลยจนถึงคลอดออกมานั่นเองนะคะซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ใช่หน้าที่ของระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้นเพราะความเสี่ยงที่หญิงตั้งครรภ์ต้องเผชิญในชีวิตประจำวันนั้นมีความซับซ้อนหลากหลายมิติมากเลยนะคุณนะทั้งเดี๋ยวนี้ในเรื่องของปัญหาสภาพแวดล้
0: อม
1: เศรษฐกิจ
0: เนาะเศรษฐกิจก็สำคัญนะคะแวดล้อมก็สำคัญ
1: เขาไม่มีเงินก็เครียด
0: นั่นแหละ
1: นั่นนะความเครียดมันก็จะส่งผลต่างๆรวมถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด้วย
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องระวังโครงการนี้ค่ะจึงเน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนค่ะเพราะว่าเขาจะอยู่ใกล้กันนะในชุมชนอย่างที่คุณบอกว่าแถวบ้านคุณอย่างเงี้ยจะรู้จักกันหมด
0: จาก
1: เจ้าหน้าที่อะไร
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วนะคะเป็นกลไกอย่างหนึ่งนะในการใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุดค่ะนะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราก็อยากให้มีการขยายต่อไปเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: หน่วย
0: ในอนาคตนะคะตอนนี้เริ่มจากที่นี่1 2 3 4นะคะ
1: ค่อยๆ
0: คืบหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะอีกเรื่องนึงนะคะปิดท้ายสำหรับวันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องพูดกันยาวๆเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาไปจับมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายนะคะไปเปิด iHome Careนึกภาพออกเลยนะโฮมก็คือบ้านเนาะแคร์น่าจะเกี่ยวกับโอ้โหคนการดูแลคนในชุมชนนะคะหลากหลายทุกเพศทุกวัยเลยเป็นจุดบริการสุขภาพแรงงานกลุ่มห้องเช่าซึ่งอยู่ที่ย่านกีบหมูย
1: ่
0: านก
1: ี
0: บหมูกรุงเทพนี่แหละนะเป็นการเชื่อมบริการแพทย์ทางไกลกับเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ค่ะก็จะช่วยให้แรงงานแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยเข้าถึงคำปรึกษาการดูแลเบื้องต้นการส่งต่อตามสิทธิ์ได้สะดวกขึ้นซึ่งก็จะเป็นการชูต้นแบบการบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชนเมืองลดปัญหาอุปสรรคด้านเวลาด้านรายได้แล้วก็ค่าเดินทางด้วยค่ะสำหรับ iHome Care นี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบริการสุขภาพแรงงานกลุ่มห้องเช่าย่านกีบหมูซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะย่านกีบหมูเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
1: ทำไมต้องเป็นตรงที่นั่น
0: ใช่เพราะว่าย่านกีบหมูเนี่ยเป็นโครงการเคหะชุมชนรามอินทรากีบหมูคลองสามวาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับคนที่ใช้แรงงานประชาชนในพื้นที่แล้วก็กลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองค่ะซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือหลายภาคส่วนด้วยกันค่ะหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครนะคะก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าเรื่องของภายในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องแม่งานนะคะแม่งานพ่องานก็ต้องเป็นกรุงเทพมหานครก็จะมีสำนักงานเขตคลองสามวาสำนักงานการแพทย์นะคะแล้วก็สำนักอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาร่วมกับการเคหะแห่งชาติแล้วก็ยังมีสสส.นะคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้วก็ยังมีเครือข่ายอีกมากมายค่
1: ะ
0: ไปดูแลโครงการเคหะชุมชนรามอินทรากีบหมูนะคะซึ่งก็มีเครือข่ายจากภาคประชาชนภาคสังคมนะคะแล้วก็สปสชด้วยเขต13กรุงเทพมหานครนะคะทางด้านของนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีนะคะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านก็บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย20ปีที่ผ่านมาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกกันว่าบัตรทอง30บาทนี่แหละค่ะก็เข้ามาดูแลคนไทยให้มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงแต่ว่าการมีสิทธิ์เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเพราะว่าถ้าหากว่าประชาชนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงบริการได้จริงเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานรายวันผู้สูงอายุคนพิการเด็กเล็กกลุ่มเปราะบางที่อาจจะมีข้อจำกัดด้านเวลาด้านรายได้หรือแม้แต่การเดินทางนะคะการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับชุมชนกีบหมูเป็นแรงงานแล้วก็ประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่อาจจะเลือกระหว่างการหยุดงานไปพบแพทย์หรือว่าเรื่องของรายได้ของครอบครัวด้วยซึ่งบางคนเนี่ยต้องบอกว่าจากรายงานเนี่ยมีการชะลอการรักษาด้วยการซื้อยาไปรับประทานเองก็มีหรือว่ารอจนมีอาการรุนแรงแล้วอันนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าระบบสุขภาพเนี่ยต้องไม่เพียงแค่รอให้ประชาชนนั้นเดินทางมาหาหมอมาใช้บริการแต่ต้องออกแบบการบริการให้เข้าถึงคือไปถึงพื้นที่ประชาชนที่ใช้ชีวิตจริงอยู่ในชุมชนจริงมีที่พักอาศัยอยู่ในนั้นจริงหรือแม้แต่ตลาดแหล่งงานค่ะเพราะฉะนั้นในการจัดตั้ง iHome Care ขึ้นมาในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดจากการไปลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจคัดกรองสุขภาพของประชาชนในเคหะชุมชนของรามอินทรากีบหมูนะคะในปีที่ผ่านมาซึ่งมีผู้รับบริการประมาณ200คนเห็นบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานไทยแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากปรากฏว่าจากการไปตรวจสอบเนี่ยประชาชนจำนวนมากมีความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในขณะที่แรงงานรายวันเนี่ยจำนวนหนึ่งไม่ไปหาหมอเนื่องจากว่ามันจะต้องหยุดงานนั่นก็หมายถึงว่า
1: เขา
0: ไม่มีรายได้ทีนี้นอกจากข้อมูลการศึกษาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะในเขตเมืองเนี่ยก็เจออีกนะคะเจออีกว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ย 37% มีโรคความดันโลหิตสูงอีก 18% เบาหวานอีก 11% ไขมันในเลือดสูงอีก 10% ขณะที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาเรื่องของเวลาที่จะเดินทางไปต้องหยุดงานรายได้ที่เกิดขึ้นขาดงานก็ต้องไม่มีเงินอยู่แล้วนะคะไหนจะค่าเดินทางอีกนะคะและที่สำคัญเนี่ยนะคะ iHome Care เขาได้มีการนำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาใช้นะคะหรือที่เราเรียกว่าTelemedicine นะคะก็มาเชื่อมกับหน่วยบริการในเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือการนำร่องค่ะแต่ว่าก็อยากให้ขยายไปในเขตอื่นๆอีกนะในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iHome Care สายด่วนสปสช1330ค่ะโทรไปเลยนะคะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะเรื่องราวสาระความรู้ในการดูแลสุขภาพที่นำมาฝากนะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่พบกับเราสองคนและพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่พี่บุ๊
0: ค่ะ
1: เป็นใครมาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
15: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
16: ์เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
17: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
16: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
17: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
18: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี
1: ้ผู้นำสหรัฐหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที
2: ่นายศิริศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันพอสซึ่งไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันท่าทีเดิมว่าควรใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในการแก้ปัญหาก่อนการที่กัมพูชาข้ามขั้นตอนไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาทางบกด้วยตนเองทั้งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเคยตกลงว่าจะเน้นการพูดคุยแบบวิภาคีและเว้นการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศ
3: คือการบังคับเนี่ยก็เป็นกระบวนการภายใต้อันครอสเราก็ต้องเดินตามกติกาเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้เขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะนั้นเราก็ต้องไปตามกระบวนการนี้แต่เราก็มั่นใจว่าเราดูแลผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่แน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมยังไม่น่าจะถึงกระบวนการนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายใต้อันครอสในระดับทวิภาคีและที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกเราก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้าเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม
2: ่นายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของ UN แถลงข่าวพาดพิงไทย ระหว่างการเยือนกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่อยู่นอกเหนืออานัตหน้าที่ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยฝ่ายไทยแสดงข้อกังวลไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลุ่มเจนีวาเพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำจุดยืนการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอำนวยความสะดวกควบคู่กับระเบียบตรวจคนเข้าเมืองพร้อมขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวชาวจีนบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พำนักอยู่ตลอดจนเดินทางกลับโดยในส่วนของขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่นมากที่สุด
3: อาจจะมีกระแสในหมู่คนไทยซึ่งผมก็เคยบอกท่านทูตต้องมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับแล้วท่านทูตก็ต้องออกมาพูดชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจเพราะท่านทูตเนี่ยท่านทูตอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจว่าท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็จะออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
0: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
4: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ปลายทางกรุงปักกิ่งได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
5: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 รายเ พื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่ตรวจทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
6: นายวุฒิชัยกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
0: ประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
7: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมาธิการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนางพักขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพักขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
8: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมอบุรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมาการพัฒนาการเมือง ืองเราตั้งทงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทำผิดแต่เราตั้งทงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
7: นางพคมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังคับการสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนให้ถึงต้นตอของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชวิสาปทุมมารายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
10: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าเหลาหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมืองSR แม่และเด็กและคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทางนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
11: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
1: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
12: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้พร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
13: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน1 2เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสทนชบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือคือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี้ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตอ่ะก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์นั้นเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างอันนี้ท่านเจเซตก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
1: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก ดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะพร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
15: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา 18:00 นถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดจอดรถแจกอาหารบนถนนราชดำเนินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมเน้นย้ำถึงการจัดระเบียบสวัสดิการอาหารโดยขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคอาหารสามารถมอบผ่านบ้านอิ่มใจหรือโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตซึ่งกรุงเทพมหานครมีระบบกระจายอาหารที่ส่งตรงถึงมือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านและคืนความปลอดภัยบนทางเท้าแก่ประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ผลักดันคนไร้บ้านโดยปราศจากทางเลือกแต่ได้เตรียมระบบรองรับทั้งที่พักอาหารและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตณบ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายประชาชนหรือผู้ที่ต้องการรับการช่วยเหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 20:00 นหรือโทร02-221-3255ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
16: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิด จะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
18: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
17: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลาย

0: โอกาสนี้เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชปาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
0: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความปลอดภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 250ล้านปอนด์ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
1: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท OpenAI และ Anthropic พบว่าระบบ AI Agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท OpenAI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ลลัดเวิร์ดผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิปสวิชทาวน์น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอร์เรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดส

0: เอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภพากรตุงคาสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซะคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม9-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนต์ Honor of King League of Legend PUBG Mobile Mobile Legend Bang Bang Identity 5 Naraka Blade Point Grand Turismo 7 eFootball และ Puyo Puyo Champion สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการอีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026แอดอยุธยาในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ที่เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือสตรีทไฟเตอร์6ประเภทบุคคลและอีฟุตบอลโมบายประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอลผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย Lotus Big C และ 7-Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอน.กระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย1-8 ในพื้นที
2: ่รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่าน อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 5:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
3: ขณะนี้เวลา 12:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่งโดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศรับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียร์มีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดดามีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดดาประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภทดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่ม ชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดีควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับจบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพยุงณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข่งขันอ่าน

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและช่องทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
1: วันนี้เราสองคนครับผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงและคุณมรุธิดาบุญมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับรายการแว่วหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับย้อนคืนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำนะครับผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากยุคทองของบทเพลงบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับ
0: ค่ะบทเพลงในวานๆที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลานั่นเองนะคะด้วยถ้อยคำที่ไพเราะนะคะสละสลวยแล้วก็ทำนองที่งดงามมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: และในวันนี้เรามาในธีมสังคีสัมพันธ์ค่ะ
1: ครับผมบทเพลงระดับตำนานอีกมากมายเลยนะครับซึ่งเราจะร้อยเรียงนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มในวันนี้นะครับไม่อยากให้พลาดและในช่วงของเล่าขานตำนานเพลงมีแขกรับเชิญด้วยจะเป็นเรื่องราวพิเศษอย่างไรติดตามรับชมนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามีบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในแนวสังคีสัมพันธ์มาฝากหลายบทเพลงเลยนะคะบทเพลงแรกเริ่มด้วยอะไรคะคุณเฟรนชิพ
1: เริ่มที่บทเพลงแรกครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าความรักเจ้าขาครับบทเพลงนี้ขับร้องโดยน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับซึ่งคำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมพม่าทุงเลโดยครูสมานกาญจนพลินครับตามด้วยบทเพลงที่สองครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดำเนินทรายเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวดำเนินทรายโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยเราสองคนครับผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงและคุณมรุธิดาบุญมงคลครับ
0: ค่ะและตามกันด้วยบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงฝันหวานค่ะบทเพลงนี้นะคะครูสมศักดิ์เทพนนท์ได้เป็นผู้แต่งคำร้องเอาไว้ค่ะและครูธนิตผลประเสริฐนะคะได้นำเอาทำนองไทยเดิมเพลงลาวเลียบค่ายมาใส่เป็นทำนองค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะกับบทเพลงฝั่งน้ำค่ะบทเพลงนี้นะคะครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการได้เป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูเอื้อสุนทรสนานนะคะได้นำเอาเพลงทำนองไทยทำนองเพลงไทยเดิมขออภัยค่ะเพลงฝั่งน้ำมาใส่เป็นทำนองในเพลงนี้นั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณชาญปุณตินไวยสาวงค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตาศิลปินและดุริยางคศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญรับชมค่ะ

0: ผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ในช่วงของเล่าขานตำนานเพลงและช่วงนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับหากจะเอ่ยถึงบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการให้กับวงการนาฏศิลป์ไทยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยปีพุทธศักราช2528ครับท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ท่ารำและผลงานอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ครับรายการของเราได้รับโอกาสและได้รับเกียรติพิเศษครับเราจะไปพูดคุยกับทั้งสองท่านคุณเพชรพิงค์สารสินและคุณครูพัชรากุญชรณ อยุธยาบัวทองเพื่อร่วมรำลึกนะครับชีวิตร่วมรำลึกถึงผลงานของคุณครูท่านอันน่าประทับใจบุคคลสองท่านนี้นะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับรวมไปถึงเราจะมาพูดคุยถึงงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับงานครบรอบ122ปีขอต้อนรับทั้งสองท่านในรายการครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับรายการของเราเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นอกรอบแล้วเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวความประทับใจแล้วก็เรื่องราวของในครอบครัวนะครับมีความสนิทที่เชื่อกันน่าสนใจมากๆเลยครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงแรกเลยค่ะเดี๋ยวอยากจะสัมภาษณ์คุณเพชรพริ้งค่ะให้เล่าถึงความผูกพันนะคะกับท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีนะคะในฐานะทายาทว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะเป็นหลานยายนะคะคุณยายก็มีความผูกพันกันมากเพราะว่าอยู่บ้านอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปมาหาสู่ทุกเช้าเย็นคือแทบจะทุกวันนะคะก็ใกล้ชิดกันมากแล้วเราก็ได้ซึมซับในความรักนาฏศิลป์ของคุณยายไว้ได้อย่างมีความสุขนะคะจะเต็มที่ก็ยังไม่เชิงแต่ว่าเราได้รับทราบถึงความรู้สึกตรงนั้นค่ะ
0: เราก็คือได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่คุณยายเนี่ยสอนรำสอนนาฏศิลป
2: ์
0: ที่บ้านเรียกว่าเป็นคนที่ซึมซับในเรื่องของงานศิลปะตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมฮะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าความประทับใจของเราในวัยเด็กนั้นนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือความทรงจำที่คุณยายจะพาเราไปที่กองการสังคีกรมศิลปากรทุกปิดเทอมใหญ
0: ่
2: ตั้งแต่จำความได้เลยจนกระทั่งเราช่วงเวลาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ถึงจะไม่ได้ไปแต่ว่าในช่วงที่ปิดเทอมใหญ่ทุกปิดเทอมค่ะก็จะต้องไปอยู่ที่กองการสังคีกรมศิลปากรชั้น4สมัยนั้นนะคะ
3: ที่โรงละครแห่งชาติ
2: ใช่โรงละครแห่งชาติก็จะได้ไปใช้ชีวิตแทบจะทั้งวันตั้งแต่เช้าจดเย็นค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณยายฝึกซ้อมลูกศิษย์นะคะแล้วก็จัดเตรียมการแสดงหลายๆอย่างค่ะ
0: พูดถึงเรื่องราวของลูกศิษย์เมื่อสักครู่นี้ที่พี่เพชรพิงค์ได้พูดมาขออนุญาตถามลูกศิษย์ก่อนเลยได้ไหมครับคุณครูพัชราครับในมุมมองของในฐานะที่คุณครูพัชราเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วเรื่องราวความประทับใจกับคุณครูของคุณครูเอ๊ะผมใช้คำถูกไหมฮะคุณครูของคุณครูเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ของครูด้วย
3: คือในส่วนตัวของครูแป๋งนะคะนอกจากจะเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยหม่อมท่านผู้หญิงแพ้วเนี่ยหรือครูแป๋งก็จะเรียกติดปากว่าหม่อมย่าท่านก็จะรักเอ็นดูเราเหมือนเป็นหลานนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อบ้านอยู่ใกล้กับหม่อมย่าท่านก็คิดว่าเราเป็นหลานคนหนึ่งแล้วก็จะใส่ใจให้ความรักให้ความเอ็นดูกับเราเป็นพิเศษสิ่งที่เราประทับใจหม่อมย่าเนี่ยไม่ใช่แค่ลีลาท่ารำที่ท่านถ่ายทอดให
0: ้
3: ท่านสอนทั้งกิริยามารยาทนะคะการอยู่กับผู้ใหญ่การร่วมโต๊ะอาหารผู้ใหญ่การเข้าหาผู้ใหญ่ทุกสิ่งอย่างคือท่านไม่ได้สอนแต่เรื่องนาฏศิลป์อย่างเดียวท่านสอนความการปฏิบัติตัวของเราด้วยทำให้เรารู้สึกประทับใจว่าเอ๊ะเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปศึกษานาฏศิลป์กับครูท่านอื่นเนี่ยเราจะได้รับความเมตตาแบบนี้หรือไม่ค่ะ
2: จึงทำให้เราสนิทสนมกับลูกศิษย์คุณยายแล้วก็นับถือทุกท่านเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันคือคุณยายทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นมากนะคะค่ะ
1: ค่ะแล้วนั่นก็คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นข้อคิดที่ยังคงได้นำมาใช้ในปัจจุบันถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
1: หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจลองเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือว่า พอไปนั่งดูคุณยายอ่ะเราก็สังเกตเห็นตอนเด็กๆหูคุณยายเข้มงวดกับลูกศิษย์มากนะคะก็คือรำไปจนกว่าคุณยายจะเหนื่อยคือไม่ใช่รำไปก่อนลูกศิษย์จะเหนื่อยคือฝึกซ้อมสมมติคิดท่าหนึ่งจำได้ที่ประทับใจมากๆคือการที่มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะท่านได้รับมอบหมายในราชการนะคะให้คิดประดิษฐ์ท่ารำเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีพม่าประเทศมหาสารคามตอนนั้นก็เป็นณตอนนั้นก็เป็นพม่าก็ต้องคิดประดิษฐ์ระบำไทยพม่าอธิษฐานซึ่งในสมัยที่เราเป็นเด็กๆแล้วคิดว่าโอ้โหต้องคิดแล้วก็ต้องจะแสดงภายในวันสองวันนี้แต่ว่าท่านก็ เรียกลูกศิษย์มาเลยแล้วก็มีท่านอาจารย์มนตรีราโมทด้วยเหมือนกับว่าการคิดท่ารำและการประดิษฐ์เพลงการคิดเพลง คู่ไปด้วยกันแล้วท่านก็นั่งรำอยู่ที่เก้าอี้โดยที่บอกท่าบอกทางบอกบทแล้วจากนั้นก็เรียกว่าได้ออกมาเลยทางนี้ก็ไปอัดเทปแล้วก็นำเทปมาเล่นแล้วรำกันสดๆเลยแล้วครูก็รำออกมาสวยงามมากใช่ไหมคะครู
3: แล้วก็ลีลาที่ท่านประดิษฐ์เนี่ยก็มีความแตกต่างกันระหว่างตัวละครสองชุดนะคะก็คือชุดที่เป็นไทยกับชุดที่เป็นพนัพพม่าไทยเนี่ยโอเคทุกท่านเคยเห็นอยู่แล้ว
1: เป็นแม่ตัดสินไทยรำ
3: พม
1: ่
3: าเนี่ยท่านก็ต้องเรียนแบบเอาเอกลักษณ์ของท่ารำพม่ามาใส่ไว้ในบทร้องที่เป็นภาษาไทยนะคะแล้วทำยังไงให้ตัวละครสองเหล่านี้แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือความประทับใจเหมือนกับว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นสมัยนั้นก็ยังไม่มี AI ไม่มีเทคนิคต่างๆเทปบันทึกภาพก็ไม่มีเทปก็ต้องไปนั่งเปิดม้วนกันแบบนั้นนะคะบทก็ต้องจำสดๆเลยเนี่ยคือสมัยนี้อาจจะมองไม่เห็นน่าจะยากเลยใช่ไหมคะแต่สมัยก่อนนั้นเนี่ยเหมือนท่านทำงานเป็นทีมเวิร์กกันแบบโดยที่กลมกลืนราบรื่นและมีการศึกษารายละเอียดใส่ใจในรายละเอียดอย่างมากนะคะก็นั่นคือความเขาเรียกว่า amazing อ่ะคือความ
1: คือความที่ท่านเป็นผู้รู
2: ้
1: เป็นผู้รู้ในเรื่องต่างๆศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆด้วย
2: อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็รวมทั้งท่านก็นำเอาสิ่งที่เป็นต่างชาติแล้วก็ความเป็นธรรมชาติหรือว่าระบำต่างๆที่ท่านประดิษฐ์นะคะท่านก็จะทำให้คนที่รำไม่เขาเรียกว่าเด็กๆอะไรเงี้ยเริ่มรำได้ก็เพราะว่าระบำเป็นต้นคือว่าเริ่มต้นจากระบำทำให้สนุกไม่เบื่อในการรำไทยครับ
0: ผมเชื่อว่านั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งและก็ส่วนเล็กๆนะที่คุณครูท่านมีบทบาทนะครับแล้วก็อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์มาจนถึงทุกวันนี้อย่างเช่นคุณครูพัชราเองด้วยนะครับเหมาะสมยิ่งครับกับการได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขานาฏศิลป์ไทยในฐานะที่พี่เพชรพลิงเนี่ยเป็นทายาทเนาะเป็นมีศักดิ์เป็นหลานรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: ก็รู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าคือคุณยายเนี่ยทำงานเพื่อดำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ไทยเนี่ยนะคะอย่างไม่รู้จักเด็ดเหนื่อยคือท่านก็พูดเสมอเลยว่าท่านทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยได้มาตรฐานและมีความเหมาะสมและโดยเฉพาะท่านมอบทุกอย่างให้กับลูกศิษย์จริงๆเพราะว่าท่านเนี่ยจะดูลักษณะของลูกศิษย์แต่ละคนที่เหมาะสมเท่าที่สังเกตในสถานะที่เราเป็นเด็กนะคะเราก็รู้สึกได้ว่าท่านน่ะมองบุคลิกของลูกศิษย์แต่ละคนต่างกันนำเอาศักยภาพของแต่ละคนน่ะเชิดชูออกมาคือนี่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่าเวลาถ่ายทอดอะไรเนี่ยเราให้ทั้งจิตวิญญาณให้ทั้งความรักความมองถึงจุดเด่นของคนคนนั้นด้วย
0: ครับขออนุญาตครับพี่เพชรพิงค์ครับคุณครูครับสิทธิ์ได้ดีเพราะไม้เรียวอันนี้ผมยังเชื่อคำนั้นอยู่นะครับแต่นี่ไม่ใช่ไม้เรียวอันนี้คือไม้อะไรครับพี่เพชรขออนุญาต
2: ตรงนี้ต้องขออนุญาตเลยเนื่องจากว่าไม้นี้คิดว่าพอหลายครูที่เห็นไม้นี้ก็จะรู้สึกได้ถึงความเขาเรียกว่าขลังนะคะหรือความคือว่าความรู้สึกของคุณยายส่งต่อไปด้วยหมายนี้ไม่ได้ใช้เขี้ยนตีแต่ใช้คือ
3: ใช้สำหรับกำหนด
2: หนึ่งกำหนดจังหวะ
3: กำหนดจังหวะ
2: ก็ด้วยคือตามภาพจำที่เราเจอใช่ไหม
3: คะ
2: ท่านก็จะนั่งอยู่แล้วท่านก็จะมองดูลูกศิษย์ด้วยความ
3: ท่านก็มีโต๊ะข้างหน้าทั้งโต๊ะถ้าไม่มีโต๊ะท่านก็เคาะเพลง
0: โอ้นี่คนลุก
2: คือเป็นว่าครูดีกว่าไหมคะเพราะว่าก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าตามที่เราเห็นนะคือท่านก็จะช้าช้าปั๊บถ้าท่านรู้สึกพอใจท่านก็ อย่างเงี้ยโลโลโลโลอย่างเงี้ยนะคะ
3: ถ้ารำไหนต้องรัวเท้าท่านก็จะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
2: หรือท่านก็จะใช้เวลาที
0: ่
2: อันนี้ไม่ได
0: ้ได้เลยครับ
3: เมื่อกี้กำหนด
0: ได้เลยครับ
3: ใช่ไหมคะอันนี้กำหนด
0: ผมเป็นเกียรติเป็นบุญของผม
3: บุคลิกของนักแสดง
2: ตรงเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้น
3: เปิดข้าง
2: ค่ะเปิดข้างคนดูท่านก็จะอย่างนี้ค่ะ
1: โอ้โหดูดีขึ้นมาเลยค่ะคุณเฟรนชิ
0: พขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับ
2: ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: อันนี้คือไม้ที่คุณครู
2: นี่ไม้จริงเลยไม้ที่เก็บเอาไว้ด้วยสิ่งที่มีค่านะคะก็ทั้งตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงใช่ไหมคะท่านก็มีความสนใจตรงนี้นะคะ
0: แล้วผมขอบคุณมากครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าบุคลิกผมดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับ
1: นอกจากคำสอนแล้วที่เป็นทางคำพูดแล้วก็ยังมีการใช้ไม้เป็นสื่อในการเสริมบุคลิกให้เราได้อีกนะคะ
2: ไม้และเสียงและ

0: 109ปีชาตการแต่ในวันที่เราคิดว่าจะมาเริ่มจัด122ปีเพราะว่าเราจะรวบรวม122ผลงานของท่านนะคะแล้วก็เป็นการเชิดชูยกย่องประวัติและถ้าผลงานของท่านในชาตการนี้นะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจด้วยให้กับศิลปินอาวุโสเพราะเจตนารมณ์ของท่านท่านผู้หญิงแพ้วนะคะในการที่จะจันลงไว้เรื่องนาฏศิลป์นั้นท่านบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่เราสืบทอดกันมาคือว่าอย่าลืมศิลปินอาวุโสนะคะก็เลยตั้งเจตนารมณ์ว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่นะคะศึกษาถึงกลเม็ดเคล็ดลับหรือท่าทางต่างๆที่ศิษย์ได้รับจากท่านโดยตรงค่ะนำไปใช้ให้ได้เหมาะสมและได้มาตรฐานระบำต่างๆที่คนคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบำสุโขทัยซึ่งรำกันแพร่หลายทุกวันนี้หรือว่าระบำมยุราภิรมย์หรือระบำนกยูงที่ท่านคิดประดิษฐ์ท่ารำพร้อมกับดนตรีของท่านจันมนตรีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อยากให้ได้เห็นว่าความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นให้แรงบันดาลใจให้เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ได้มีความมาตรฐานและเหมาะสมค่ะค่ะ
1: ก็อยากย้ำอีกนิดนึงว่าผลงานของหม่อมท่านหม่อมย่าท่านเนี่ยนะคะมีมากมายมากกว่า122ชุดอีกค่ะ
2: ครับ
1: แต่ว่าเด็กๆที่เรียนอยู่ในปัจจุบันเนี้ยหลายคนไม่ทราบว่าผลงานเหล่าที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่เนี่ยคือผลงานสร้างสรรค์ของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนี
3: ซึ่งในงานนั้นเราจะได้ทราบ
0: ใช่ค่ะในงานนั้นเราจะได้ทราบแล้วก็มีแสดงไฮไลท์หลายอย่างที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าจะมีการเสวนาจากศิลปินอาวุโสหลายท่านซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากคุณยายนะ
3: คะ
0: เพราะว่าจะทราบถึงเคล็ดลับต่างๆที่ทำให้ท่านี้ทุกคนอาจจะรำเหมือนกันแต่ว่าจะทำให้สวยขึ้นอย่างไรงดงามขึ้นอย่างไรโดยมีท่านอาจารย์หลายท่านได้ให้ความกรุณานะคะมาร่วมเสวนานะคะค่ะรวมทั้งเราได้อาจารย์ไพโรจน์ทองคำสุขซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตด้านนาฏกรรมของราชบัณฑิตยสภาก็จะมาเป็นผู้ดูแลเรื่องประวัติและผลงานของท่านให้ถูกต้องด้วยค่ะแล้วก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการ
2: 122ปีปีนี้ที่จัดขึ้น ครบถ้วนนะครับอาจจะเป็นผลงานหลักๆของคุณครูท่านนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายร้อยผลงานหลายพันผลงานที่คุณครูฝากไว้ในแผ่นดินนะครับแต่ว่างานทั้งหมดขึ้นจะเกิดที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับจะได้รวบรวมให้เราได้เห็นกันทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับและเด็กรุ่นหลังต่อไปเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากกิจกรรมหรือว่างานในครั้งนี้ก่อนครับเชิญพี่ไพพิงครับ
0: งานในครั้งนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเน้นให้ซึ่งจะจัดขึ้นนี่นะคะก็จะมีนิทรรศการส่วนหนึ่งพาร์ทที่หนึ่งก็เป็นนิทรรศการซึ่งแสดงถึงประวัติและผลงานนะคะและในส่วนที่เป็นวันงานก็คือวันที่5ถึง6กันยายน5และ6กันยายนนะคะซึ่งจะมีการแสดงในครั้งนี้เราเน้นการแสดงโดยเยาวชนนะคะซึ่งจะจัดนิทรรศการขึ้นและการแสดงนี้ขึ้นที่นิทรรศการรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนิทรรศการเนี่ยจะเป็นนิทรรศการที่ทิ้งไว้คือว่าจัดไว้ถึง2เดือนนะคะก็คือวันที่ตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมส่วนวันแสดงนั้นคือวันที่5กันยายนและวันที่6กันยายนซึ่งไฮไลท์ของการแสดงนั้นอยากให้ครูช่วยขยายความค่ะ
1: ก็การแสดงจะมี2วันนะคะวันที่5เนี่ยจะมีการทั้งสองวันเนี่ยจะมีการเสวนานิดหนึ่งก่อนนะคะถึงผลงานก็ดีหรือสิ่งที่วิทยากรได้รับถ่ายทอดจากท่านผู้หญิงแพ้วนะคะวันที่5จะมีวิทยากรที่ผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านนะคะคือท่านอาจารย์สุจิตพันสังนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อิงออนศรีสัตบุตรนะคะในวันแรกวันที่5เนี่ยจะมีการแสดงหลากหลายมีโขนด้วยมีอะไรมีละครด้วยนะคะ
2: ครับ
1: ส่วนวันที่6กันยาก็จะมีการเสวนาด้วยเหมือนกันวิทยากรก็มี2ท่านก็คือตัวครูแป๋งเองนะคะอาจารย์พัชราคุณชรนยุทธยาบัวทองร่วมกับคุณรัตดาตั้งสุภาชัยค่ะ2ท่านในวันแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันที่5เนี่ยมีโขนนะคะโขนจากหลากหลายสถาบันแล้วก็มีระบำมีรำด้วยนะคะส่วนวันที่6เนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องระบำนะคะแล้วก็จะมีละครในซึ่งหม่อมย่าหรือท่านผู้หญิงแพ้วสินเดชวงศ์เสนีเนี่ยได้รับ ยกย่อง

0: ว่าเป็นยอดของปรมาจารย์ด้านละครในนะคะเพราะนั้นละครในที่จะได้ชมในวันที่6เนี่ยมี2ตอนนะคะ
1: ค
0: ืออีเหนาตัดดอกไม้กับตอนสังฆามรตาแต่งถ้ำนะ
2: คะ
0: นอกนั้นก็ยังมีระบำต่างๆอีกนะคะ
2: เพราะเราก็มีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้คือของแท้เราก็ทิ้งไม่ได้ที
3: ่
2: จิตได้รับถ่ายทอดมาโดยตรงก็จะมีวิดีโอที่แสดงถึงการถ่ายทอดนะคะจากโดยตรงจากคุณยายจิตที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงเพราะฉะนั้นก็จะมีความละเอียดอ่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาต่อยอดโดยเยาวชนรุ่นหลังนะคะก็จะเน้นที่เยาวชนเพราะฉะนั้นการแสดงที่นิทรรศนาโกศินเนี่ยเน้นการแสดงของเยาวชนเราอยากให้เยาวชนได้รับทราบว่าผลงานที่ท่านรำทุกคนรำอยู่เนี่ยได้รับการสร้างสรรค์อย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจในด้านตัดสินไทยทั้งรำเป็นและรำไม่เป็นนะคะก็อยากให้เชิญชวนไปชมนิทรรศการและการแสดงในวันดังกล่าวนะคะ
1: ตั้งแต่เวลา
2: ตั้งแต่เวลาก็เริ่มตั้งแต
0: ่ 9:30 น.ค่ะวันที่5
2: บ่ายโมงประมาณนั้น
0: ครึ่งวันแล้วก็มีการแสดงต่อไปจนถึงประมาณบ่ายโมง
2: และแถมท้ายอีกนิดนึงที่พลาดไม่ได้เลยจะมีเวิร์กช็อปพิเศษโดยครูวัชราครูวัชราบัวทองนะคะคุณชรนิทยาก็จะมาแสดงมาเล่าถึงเคล็ดลับในระบำท่าต่างๆโดยเฉพาะระบำนกยูงนะคะ
0: ว่าแล้วก็จะให้ผู้ที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยได้มีส่วนร่วม
2: แสดงในวันที่13ตุลาคมก็คง
0: วันที่13ตุลาคม
2: ไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ
1: น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าเข้าร่วมมากๆเลยนะคะนี่ก็จริงๆก็เป็นลูกศิษย์เป็นเด็กนาฏศิลป์เหมือนกันก็ได้ฟังก็สนใจอยากไปรับชมและรับฟังด้วยเลยค่ะ
3: และงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงช่วงของเล่าขานตำนานเพลงครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านนะครับคุณเพชรพิงค์สารสินและคุณพัชรากุญชรณอยุธยาบัวทองครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปในช่วงนี้นะคะก็ยังมีการแสดงค่ะที่ได้เตรียมมาเป็นพิเศษเลยซึ่งในวันนั้นจะได้รับชมด้วยนะคะซึ่งก็คือการแสดงระบำนกยูงค่ะจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะช่วงนี้เชิญรับชมการแสดงได้เลยค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของแววหวานตำนานเพลงนะครับช่วงนี้เราจะไปรับฟังบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะสำหรับบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะคือบทเพลงพี่รักจริงค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค
0: ่
1: ะและทำนองนะคะครูธนิตผลประเสริฐนะคะได้นำมาจากทำนองไทยเดิมตะลุ่มโป่งนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณวัชริศวัชรสฤทธิ์ขับร้องคู่กับคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะและบทเพลงที่2ในช่วงนี้บทเพลงสนุกๆค่ะกับบทเพลงจุดใต้ตำตอนะคะบทเพลงนี้ค่ะได้ดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวล่องน่านค่ะโดยท่านคุณครูธนิตผลประเสริฐเช่นเดียวกันนะคะและคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ค่ะวันนี้นะคะจะมาขับร้อง3ท่านด้วยกันก็จะเป็นคุณธนพลศรีรัตน์นะคะคุณปาริดานิ่มพิจารณ์และคุณกิตติพลมั่นชาวนาค่ะ
0: ตามมาด้วยบทเพลงที่3ครับบทเพลงโยสลัมเพลงนี้คำร้องนำมาจากบทร้องจากพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6เรื่องวิวาห์พระสมุทรครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมโยสลัมโดยครูเอื้อสุนทรสนานวันนี้ถ่ายทอดโดยคุณนายประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับและคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์เพลงนี้ส่งท้ายด้วยผลงานเพลงพายเรือพลอดรักครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมเขมรพายเรือโดยครูธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณนัทดนัยวงวรสันและคุณนฤมลสมหวังบรรเลงโดยวงสังคีสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟังครับ

0: รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการคุณมณิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์รพัฒน์รุ่งเรืองวัฒยากรของเราในวันนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรศิลป์เพชรประสานนั่นเองค่ะแล้วก็บรรเลงและขับร้องโดยนักร้องและนักดนตรีนะคะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรายการทุกช่องทางเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนะครับซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ซึ่งโดยการประชุมปกตินั้นประชุมทุกวันอังคารแต่เนื่องจากว่าทางนายกรัฐมนตรีท่านติดภารกิจในการไปเยี่ยมเยียนประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีการเสนอร่างของแถลงการร่วมในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมานะครับโดยมีกำหนดการรับรองร่างแถลงการร่วมระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ด้วยนะครับนี่คือเรื่องโดยประมาณนะครับในวันนี้และนอกจากนี้ขณะนี้ทีมโฆษกนะครับทั้ง4ท่านรวมทั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะแถลงแล้วนะครับโดยนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: ประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่5สิงหาคมวันนี้มีหลายประเด็นด้วยกันค่ะดิฉันขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ท่านนายกห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างมากนะคะจากการที่ขบวนการพี่น้องประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่เรียกย่อๆว่า PMOVE ได้มาร้องเรียนในเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับโฉนดชุมชนซึ่งท่านนายกมีความเป็นห่วงแล้วก็สั่งให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเข้าไปดูแลความเดือดร้อนตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะคะต้องขออธิบายที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าจากที่ได้มีการปรับการบริหารการจัดการที่ดินให้มาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือตามพ.ร.บ.คทช.นั้นกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นเอกภาพมีมาตรฐานเดียวกันลดความซ้ำซ้อนนะคะและในเดือนพฤษภาคมปีนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติครม.ให้ทางคทช.เนี่ยเร่งดำเนินการในเรื่องของการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแต่หลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องในครั้งนี้ท่านนายกไม่พอใจนะกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะท่านรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในคณะรัฐมนตรีนะคะข้อสั่งการของท่านก็จึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนะคะนี่คือข้อสั่งการข้อแรกให้คทช.ไปเร่งดำเนินการข้อที่2ค่ะเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งถึงเรื่องของการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องค่ะและในอีกเรื่องนึงนะคะท่านก็สั่งการให้คทช.ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินอื่นๆเช่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์หรือรับรองสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือรื้อถอนนะคะรวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในช่วงเปลี่ยนผ่านอันนี้ค่ะเรื่องที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องของผลสำเร็จจากการที่ท่านนายกได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการณประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้เล่าต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่าการเดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าบรรลุความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากก็คือการต้อนรับจากท่านประธานาธิบดีพราโบโวนั้นเรียกว่าเป็นไปอย่างอลังการและยิ่งใหญ่มากนะคะโดยในวันแรกการต้อนรับนั้นก็มีขบวนม้านับร้อยมานำขบวนรถของท่านนายกนะคะแล้วก็การเลี้ยงต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นและในวันสุดท้ายที่จะเดินทางกลับท่านประธานาธิบดีประโบโวก็เดินทางมาส่งท่านนายกด้วยตัวเองถึงเครื่องบินเลยนะคะอันนี้เป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นแล้วก็จะเปลี่ยนจากข้อตกลงต่างๆที่ได้มีการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียที่ในครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนจากแค่แผนให้เป็นแอคชั่นแผนหรือว่าแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจนรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆระหว่างรัฐกับรัฐแล้วก็เอกชนกับเอกชนรวมถึงประชาชนกับประชาชนด้วยนะคะในส่วนของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลนั้นรัฐบาลก็จะจับมือกันในเรื่องของการปราบปรามภัยอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดนะคะรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงที่จะร่วมมือกันทางการทหารยกระดับให้สูงมากขึ้นในส่วนของการค้าการลงทุนการเดินทางของท่านนายกครั้งนี้ก็ยังได้มีโอกาสไปพบปะหารือกับภาคเอกชนซึ่งเขาก็จัดเวทีให้ท่านนายกไปกล่าววิสัยทัศน์ด้วยนะคะเป็นการชุมนุมของสมาคมขอการค้าไทยในอินโดนีเซียและผู้ประกอบการอินโดนีเซียซึ่งต่างก็เห็นพ้องว่าทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซียนั้นถ้าจับมือกันอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็มองไปถึงโอกาสนอกภูมิภาคเนี่ยจะทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งศักยภาพแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะเพราะโดยเฉพาะแค่ไทยกับอินโดนีเซียก็มีประชากรรวมกันมากถึง350ล้านคน280ล้านคนก็เป็นประชากรอินโดนีเซียซึ่งก็แปลว่าเป็นโอกาสของภาคธุรกิจประเทศไทยด้วยและการค้าขายที่โฟกัสในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเกษตรสินค้าอาหารธุรกิจฮาลาลนะคะครบวงจรไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นก็ยังมีถึงเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวเรื่องของสายการบินเรื่องของการศึกษาความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำร่วมกันนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนมากก็คือว่าเราไทยอินโดนีเซียคิดว่าน่าจะขยายมูลค่าการค้าการลงทุนที่วันนี้อยู่ที่เกือบ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐคาดว่าในอนาคตอีกไม่นานน่าจะไปได้ถึง 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนายกกล่าวในที่ประชุมครม.นะคะดิฉันหยิบเพียงบางเรื่องเท่านั้นเองส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญในของดิฉันนะคะจะเป็นเรื่องของการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย Data Center ค่ะคือสืบเนื่องจากที่รัฐบาลเรามีนโยบายมุ่งยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะโดยโฟกัสไปที่เศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องปรับระบบส่งเสริมการลงทุนให้เอื้อต่อการพัฒนาและปรับโครงสร้างไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยเน้นเรื่องของ Data Center ทีนี้มันก็มีความกังวลอยู่ว่าถ้าเราสนับสนุนธุรกิจ Data Center โดยที่ไม่มีนโยบายชัดเจนหรือสิ่งที่ต้องคอยกำกับดูแลธุรกิจในกลุ่มนี้มันจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและประเทศอย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าการสนับสนุนให้มีการลงทุนใน Data Center นั้นจะต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและการใช้ทรัพยากรนั่นหมายถึงทรัพยากรน้ำไฟฟ้าที่ดินสิ่งแวดล้อมนะคะของประเทศและประชาชนรวมถึงความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศด้วยมันจึงมีความจำเป็นค่ะที่รัฐบาลจะต้องมีคณะกรรมการเพื่อออกนโยบาย ที่กำกับดูแลกิจการในหมวดนี้และในวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะก็เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์เสนอค่ะโดยสาระสำคัญของระเบียบนี้คือ1คือจัดตั้งให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายนะคะเป็นประธานกรรมการและจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและในองค์ประกอบนี้ก็จะต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกก็จะเป็นผู้แต่งตั้งอีกไม่เกิน3คนนะคะสิ่งสำคัญของชุดนี้ก็คือว่ามีหน้าที่และอำนาจในการเสนอนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการต่างๆแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยนะคะรวมถึงจะต้องมีอำนาจในการศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผลกระทบของการประกอบกิจการ Data Center แล้วนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะนั่นแปลว่าจะไม่ได้ปล่อยให้ใครก็ได้มาลงทุนในธุรกิจนี้นะคะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่คณะกรรมการชุดนี้กำหนดแล้วก็จะต้องถูกติดตามประเมินผลด้วยโดยสรุปนะคะการที่มีคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อมุ่งให้มีการใช้พลังงานสะอาดการรักษาความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ราคาพลังงานเป็นธรรมไม่ใช่นำไปสู่ภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะจะต้องให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิผลในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำการผังเมืองและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะโดยเฉพาะในเรื่องของอัคคีภัยรวมถึงจะต้องรักษาข้อมูลของประเทศด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีกลไกที่จะเยียวยาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบค่ะนี่ก็คือเป็นความปรารถนาดีทั้งเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ Data Center แต่จะต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างแท้จริงนะคะขอเพิ่มข้อสังเกตของท่านนายกอีกนิดนึงค่ะเป็นประเด็นการเมืองนะคะจากที่มีสอบถามกันมาอยู่เยอะนะคะไปถามท่านรัฐมนตรีบ้างถามท่านนายกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งดิฉันมั่นใจว่าสื่อมวลชนเองก็ได้รับทราบคำตอบจากพรรคร่วมรัฐบาลจากท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทำงานร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในวันนี้ในครม.ท่านนายกก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะว่าท่านก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งนะคะมีการแย่งงานกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะท่านเห็นผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ท่านรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายไหนแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนเราทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานะคะมีเป้าหมายชัดเจนและท่านมั่นใจกับทุกคนค่ะรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่มีความกังวลใดๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจไม่ต้องไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีการพยายามยุโยงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเชิญรองลลิดาต่อค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีมติสำคัญนะคะมติครม.ที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่ความร่วมมือการจัดการคุณภาพน้ำนะคะระหว่างไทยและเมียนมาค่ะแล้วก็การเสริมความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะลาวโดยประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะได้แก่ประเทศ3ประเทศค่ะได้แก่ลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมาค่ะและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศค่ะโดยจะขอเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำชายแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศค่ะพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบค่ะอันจะช่วยคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนค่ะ ประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงิน16ล้านบาทค่ะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามนะคะโดยมุ่งยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยค่ะรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาความร่วมมือด้านข่าวกรองและปฏิบัติการร่วมตามแนวชายแดนซึ่งจะช่วยลดปัญหาผลกระทบจากปัญหายาเสพติดข้ามชาติค่ะเพิ่มความมั่นคงของประเทศและตอกย้ำบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพุทธศักราช 2566 ถึง 2570 นะคะเพื่อวางกรอบอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยตั้งเป้าบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ30เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 250,000 ไร่ขยายพื้นที่ที่กฎหมายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็น40ระบบหาดและยกระดับดัชนีคุณภาพมหาสมุทรให้ไม่น้อยกว่า75คะแนนค่ะพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินลดขยะและมลพิษทางทะเลรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเปิดให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อให้ทะเลไทยยังคงเป็นฐานทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะโดยข่าวถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น10รายด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มที่กระทรวงต่างประเทศก่อนนะคะจำนวน3รายค่ะได้แก่ดับที่1 นะคะนายธานีแสงรัตน์ค่ะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะดับที่2 นายเบนจามินสุการจนทีดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสสำนักงานปลัดกระทรวงลำดับ3ค่ะนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะกระทรวงแรงงานจำนวน3รายค่ะได้แก่นางสาวบุพผาเรืองสุดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันดับ2นายสมชายมรกตศรีวันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงอันดับ3นายสมาร์ทปัทธสุคนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมจัดหางานค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่พลตำรวจเอกวทัญญูวิทยะพาโลไทยค่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่นายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจำนวน2รายค่ะได้แก่นายยงยุทธนาควิโรจน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายชิชนกสุขมงคลดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะยังมีข่าวอื่นที่น่าสนใจนะคะติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมครม.ค่ะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นคำสั่งการของท่านนายกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์การที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับโลกได้แก่ GASTEX Exhibition and Conference 2026โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนะคะ2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากต่างประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศประมาณ50คนและนักลงทุนจากต่างประเทศอีก150ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมายังประเทศไทยการจัดงานประชุมแก๊สเทคนะคะถือเป็นงานประชุมเชิงวิชาการและนวัตกรรมทางพลังงานที่ใหญ่ระดับโลกในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติเหลวเชื้อเพลิงไฮโดรเจนพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศที่เป็นเจ้าภาพ GASTEX ล้วนเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเป็นผู้นำด้านพลังงานเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรเกาหลีใต้และสิงคโปร์ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเตรียมงานสำหรับเป็นเจ้าภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยคณะกรรมการระดับชาติจะประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานกรรมการเป็นต้นค่ะเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการรถไฟในจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางหรือโมโนเรลโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคลองหงและสถานีรถตู้โดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1ที่ไว้บริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกติค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบูรณ์ตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีวงเงิน 14,700 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ10ปีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะโครงการจะดำเนินการปรับปรุงคลองเดิมและก่อสร้างคลองระบายน้ำสายใหม่ระยะทางรวม 38.92 กิโลเมตรจากอำเภอท่ายางถึงอำเภอชะอำเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สูงสุด350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะจะช่วยบรรเทาอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ50และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดเพชรบุรีค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนที่จำเป็นต่อการก่อสร้างภายใต้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้กระทรวงเกษตรเร่งรัดการจัดหาที่ดินการจ่ายค่าทดแทนผู้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีหรือทีดอขององค์การสหประชาชาติต่อรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอแนะในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการภายในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2570สาระสำคัญของข้อเสนอแนะที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันนะคะได้แก่การปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศให้ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติต่อสตรีมากยิ่งขึ้นการป้องกันและปราบปรามการคุกคามทางเพศทั้งในชีวิตประจำวันและบนโลกออนไลน์ค่ะการส่งเสริมบทบาทสตรีในกระบวนการสร้างสันติภาพการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุ้มครองสิทธิของสตรีกลุ่มเปราะบางค่ะรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้นำมากขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ สำหรับประเด็นสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามเพื่อปรับปรุงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมการจ้างงานข้ามชาติผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะไทยและเมียนมานะคะมีความร่วมมือด้านแรงงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะแรงงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้ง2ประเทศค่ะทั้งนี้นะคะควบคู่กับการป้องกันการค้ามนุษย์และการจ้างงานผิดกฎหมายค่ะขณะเดียวกันนะคะความบันทึกข้อตกลงการร่วมจ้างแรงงานได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนตั้งแต่การจัดส่งแรงงานการคุ้มครองสิทธิแรงงานการระงับข้อพิพาทไปจนถึงการส่งแรงงานกลับประเทศเมื่อครบสัญญาค่ะเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถเข้าถึงแรงงานผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะรัฐบาลเชื่อมั่นนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติลดปัญหาการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองและการจ้างงานผิดกฎหมายควบคู่กับการตอบสนองความต้องการแรงงานของภาคเศรษฐกิจไทยและการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแรงงานนายจ้างและทั้ง2ประเทศในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: มีข้อสักถามสำหรับประเด็นมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
7: ยังไม่ได้เข้าค่ะ
6: แต่ก็คาดว่าจะเป็นไปตามที่รับทราบกันอยู่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงปลายเดือน 31/1 แต่ว่า รอให้เข้าครม.อีกทีแล้วจะมาเรียนให้ทราบค่ะคือท่านนายกจากที่ได้ไปเยือนอินโดนีเซียนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเรื่องที่ท่านกังวลและเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของที่ดินทำกินการอยู่อาศัยของประชาชนประเด็นความเดือดร้อนจากกลุ่มพีมูฟที่หยิบยกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในครม.ก็ใช้เวลาในส่วนตรงนี้ที่ท่านนายกก็ได้ย้ำเพราะว่าครม.เมื่อเดือนพฤษภาคมก็มีมติออกมาแล้วให้ทางคทช.เร่งดำเนินการเพราะเล็งเห็นได้ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสถานะสิทธิในที่ดินทำกินตรงนี้อยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปการดำเนินการมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนความเดือดร้อนตรงนี้เกิดขึ้นท่านนายกก็หยิบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆมีอีกประเด็นที่สอดคล้องกันด้วยก็คือว่าท่านก็ได้สั่งว่าการดำเนินการทุกอย่างมันต้องเป็นเชิงรุกกว่านี้คือไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาหามาชุมนุมก่อนหน้านี้ท่านก็ได้พูดอยู่แล้วอะค่ะว่าการที่ชาวบ้านต้องมาชุมนุมถึงทำเนียบเนี่ยแสดงว่าเราทำงานอย่างเชิงรุกไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้รูปแบบการแก้ปัญหาเป็นไปโดยให้เวลาไปผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ย้ำมากในเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาเรื่องของที่ทำกินแต่ก็ต้องพูดให้เคลียร์นะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่เปิดโอกาสให้คนที่มาบุกรุกรายใหม่เข้ามามีสิทธิในโฉนดที่ดินทำกินด้วยไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมแต่ว่าด้วยการที่มันมีการปรับระเบียบการบริหารราชการใหม่ตรงนี้มันเกิดความซ้ำซ้อนหรือความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้คทช.ไปทำแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแต่ขอข้ามไปจนมาถึงสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองเพราะว่าในช่วงที่ท่านไม่อยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นอยู่บ้างก็มีการชอบมาถามอะค่ะว่าครม.มีความขัดแย้งหรือเปล่าไม่ใช่แค่ถามท่านนายกยังไปถามรัฐมนตรีรัฐมนตรีพรรคร่วมซึ่งทุกท่านก็ได้ให้ความชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทุกคนโฟกัสที่การทำงานเพื่อประชาชนการแก้ไขปัญหาก็ไม่อยากให้เอาเรื่องการเมืองมาแทรกหรือว่ามายุยงให้เกิดต้องเสียเวลามาตอบคำถามเหล่านี้ค่ะท่านนายกก็เลยพูดให้ทุกคนสบายใจว่าท่านมั่นใจแล้วก็รับทราบถึงความตั้งใจและผลงานของทุกๆคนที่ดำเนินการอยู่ค่ะ
2: นะคะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคมจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยทีมโฆษกที่แถลงประกอบไปด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกและรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวละลิดาพฤฒวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนนะครับสำหรับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจพอจะสรุปให้ฟังคร่าวๆสั้นๆ นะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็สามารถติดตามได้ในช่วงของการนำเสนอข่าวและรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เริ่มต้นด้วยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเรื่องแรกคือการร้องเรียนเรื่องโฉนดชุมชนของกลุ่ม P-MOVE ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่ชัดเจนในเรื่องของการแสดงโฉนดชุมชนในการเป็นอยู่ของประชาชนนายกก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลเป็นห่วงกังวลอย่างมากต่อประเด็นนี้ต่อความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกินที่กลุ่ม P-MOVE ได้เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้เร่งให้ทางคทช.คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเนี่ยไปให้การรับรองสถานะโฉนดชุมชนโดยเร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนให้กับประชาชนที่เดือดร้อนภายใน1เดือนแล้วก็ให้กลับมารายงานความก้าวหน้าของการพิจารณาตรวจสถานะต่างๆตรวจรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใน1เดือนให้กลับมารายงานครม.ด้วยนะครับและนอกจากนี้ให้กำหนดมาตรการให้หามาตรการที่จะมาช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือรื้อถอนในช่วงของการตรวจรับรองพิจารณาสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนของประชาชนให้ถูกต้องตามกฎหมายครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องความสำเร็จจากการได้ไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความร่วมมือที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งในด้านหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจฮาลาลนะครับด้านความมั่นคงการทหารด้านภาครัฐด้านวัฒนธรรมนะครับนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะมีมติเรื่องแรกที่ได้มีการแถลงคือคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center โดยต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงครับนี่คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ครม.ให้ความเห็นชอบถึงเรื่องความร่วมมือในการจัดการคุณภาพน้ำระหว่างประเทศไทยและเมียนมาในแม่น้ำชายแดนของทั้งสองประเทศและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศด้วยนะครับและยังมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อโครงการความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติระหว่าง3ประเทศหลักๆด้วยกันคือประเทศไทยเมียนมาและก็ประเทศลาวนะครับเพื่อที่จะจัดการกับขบวนการยาเสพติดให้มันหมดไปอย่างสิ้นซากเพื่อไม่ให้มาเป็นปัญหากับทั้ง3ประเทศนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบในเรื่องของโครงการการจัดหาในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากร

นะคะที่มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับโลกในด้านของพลังงานนะคะพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันนะคะเป็นคณะกรรมเป็นคณะทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะในการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้รับทราบในส่วนของข้อสังเกตในการเลือกปฏิบัติต่อสตรีขององค์การสหประชาชาติของประเทศไทยนะคะในส่วนของการปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศการคุกคามทางเพศการคุ้มครองสตรีในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับเพศในส่วนของสตรีนะคะและนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบในส่วนของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเข้าใจเรื่องของแรงงานนะคะของประเทศไทยและเมียนมาเพื่อที่จะปรับปรุงการจ้างงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางด้านแรงงานของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือประเด็นในส่วนของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะคะประจำวันอังคารที่5สิงหาคม2569ค่ะท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ radiothailand.prd.go.th และทางข่าวภาคต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้คุณภูมิพัฒน์ถิรพัทรพันธ์คุณจิรศักดิ์ขออภัยค่ะคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีนะคะผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศและดิฉันคณิษฐายิ้มดีค่ะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ยืดระยะเวลาคำการยื่นคำให้การไปได้แต่ว่าศาลต้องอนุญาตนะเห็นชัดเจนไหม
2: ชัดเจน
1: กับสองศาลมาส่งหมายอ่ะฝน
2: ค่ะ
1: หมายศาลครับเขาฟ้องครับ
2: อันนี้ให้รับแล้วนะ
1: แต่ต้องรับแล้วสิถ้าไม่รับเดี๋ยวมันจะไปต่อไม่ได้ไง ถ้าไม่รับเนี่ย15 วันต้องยื่นคำให้การถ้ายื่นไม่ทันก็ต้องไปยื่นขยายอายุ
2: อันนี้2 กรณีนะ
1: 2 กรณีเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าต้องแจ้งให้กับผู้ลูกหนี้ได้ทราบก่อนนี่แหละครับ15 วัน 30 วันแจ้งไหม
2: แจ้ง
1: รู้ใช่ไหม
2: รู้
1: เพราะฉะนั้นจะแจ้งหรือไม่แจ้งแต่ฎีกามีอย่างนี
2: ้ก็ถือว่าแจ้งแล้ว
1: แมน
2: อ
1: ันนี้แกถามเรื่องอะไรทีเนี้ย
2: คุณป้า อยู่ไหมเนี่ย
1: ยังอยู่ไหม
3: อยู่ค่ะอยู่ค
1: ่
3: ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้ากู้อย่างนี้นะป้านะป้าคดีของป้าเนี่ยป้าอยู่จังหวัดอะไรนะ
2: สระแก้ว
1: อำเภออะไรครับ
3: อำเภอโคกสูงค
1: ่
3: ะ
1: โคกสูงถ้าไปโคกสูงโคกสูง
2: อยู่ไหนอ่ะ
1: โคกสูงนู่นแหละนน
3: หมาน้องจานเนี่ยค่ะ
1: น้องจานบ้านน้องจานใช่ไหมที่เขาเกิดกันใช่ไหมยิงกันนะ
3: ค่ะ
1: แล้วถ้าป้าจะฟ้องถ้าจะไปศาลนี่ป้าไปศาลไหนอรัญญประเทศเดี๋ยวไปศาลไหนอ่ะ
3: สระแก้วค่ะ
1: ไปศาลสระแก้วป้าครับคดีของป้าถ้าถึงกำหนดแล้วเนี่ยนะป้าใช้ทนายก็ได้หรือไม่ใช้ทนายก็ได้ถ้ามีทนายใช้ทนาย
2: สองแสนนะใช้ได้ไหม
1: ถูกต้องครับไปฟ้องศาลแขวงจังหวัดสระแก้วที่ศาลจังหวัดเนี่ยมันจะมีอยู่สองศาลก็คือศาลจังหวัดกับศาลแขวง
2: อ
1: ยู่คู่กันนะ
2: อ
1: ยู่คู่กันเลยศาลจังหวัดกับศาลแขวงถ้าคดีเล็กๆน้อยๆมโนสาเร่จำคุกไม่เกินถ้าเป็นอาญาจำคุกไม่เกิน3 ปีขึ้นศาลแขวง อย่างจำได้ไหมเก็ตทุบรถอ่ะรู้จักไหมที่โมโหเลยไปทุบรถเบนซ์เขาอ่ะโมโหใหญ่เลยนะ

0: แล้วก็ถีบรถหูช้างเขานะปรากฏโดนไป 600,000
1: ต้องไปศาล
0: หูกระจกหูช้างเบนซ์อันเดียว 600,000
1: ก็เบนซ์ไง
0: ศาลก็เลยส่งเมื่อวานก็เลยก็ส่งไปศาลแขวงจังหวัดนครปฐมไงนั
1: ่
0: นแหละคืนศาลแขวงคุกไม่เกิน3ปีนะแล้วก็ถ้านี่ไม่เกิน 300,000 ก็ศาลแขวงถ้าเกินจากนั้นขึ้นศาลจังหวัดโอเคไห
1: ม
0: เพราะงั้นป้าก็ของป้าไม่เกิน 300,000 ฟ้องด้วยวาจาก็ได้ครับป้า
2: ค่ะ
0: นะฟ้องด้วยวาจาฟ้องใครชื่ออะไรฟ้องใครแต่ว่าเวลาจะฟ้องคนเนี่ยมันข้อยากก็อย่างเลยว่าต้องไปตรวจสอบว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ที่ไหน
1: ค่ะ
0: นะเอาที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเรารู้ว่าเขามีทะเบียนบ้านอย่างนี้อยู่ที่ตรงนี้ก็จริงแต่เวลาจะฟ้องต้องตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันก็ต้องไปยื่นตรวจสอบที่ฝ่ายทะเบียนของอำเภ
1: อ
0: ก่อนจะไปที่ไปอำเภอบอกขอที่อยู่ของคนนี้หน่อยบอกมาขอทำไมบอกฉันจะฟ้องเขาอำเภอจะไม่ให้แต่ถ้าทนายไปเขาเป็นทนายความบอกมาขอคัดทำไมขอคัดเพราะวันนี้ก็เป็นเขาจะฟ้องเขาในฐานะเป็นจำเลยทางอำเภอเขาจะให้คัดผมจึงแนะนำว่าถ้าเราทำเองให้ไปแจ้งความที่โรงพักว่าเราจะฟ้องคนนี้ตามสัญญานี
1: ้
0: เนื่องจากไม่ชำระหนี้เพราะฉะนั้นมาบันทึกไว้แล้วเอาบันทึกนั้นไปหาที่ฝ่ายทะเบียนอำเภอตำรวจอำเภอเห็นบันทึกการแจ้งความของตำรวจว่าจริงนี่นะไม่ได้ไปคัดลอกข้อมูลเอาไปทำอะไรผิดกฎหมายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับเขาก็ให้เสร็จปั๊บเราก็รวบรวมเอกสารคำสัญญานะครับที่อยู่ปัจจุบันที่ได้มาจากอำเภอรับรองแล้วว่าเขาอยู่ที่นี
1: ่
0: นะครับแล้วก็ไปที่ศาลแขวงแล้วก็ฟ้องที่นั่นด้วยวาจา
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นที่มาที่พี่ถนอมแนะนำว่าให้คุณป้าใช้ทนาย
0: ทีนี้ถ้าเราทำไม่เป็นเราก็ต้องใช้ทนายนะครับแล้วก็ค่าทนายสุดท้ายเราก็ต้องเรียกเอาจากจำเลยนั่นแหละป้าเข้าใจแล้วเนาะขอแล้วไม่ชำระก็ต้องฟ้องอย่างเดียวครับป้าครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีอาชีพด้านนี้ต่อไปใครมายืมไม่ต้องให้บอกตังของฉันฉันทำฉันใช้ไม่ได้ทำให้คนอื่นฉันทำไว้ใช้กับทำบุญ
1: ฝนขอยืมไปจ่ายค่าเทอมลูกได้ไหม
0: ฮะ
1: สักสองแสน
0: สองแสนพอเหรอฝน
1: พอ
0: สองแสนพอเหรอ
1: เทอมเดียวไง
0: พี่ขอ500ไปเดี๋ยวไปเอาเงิน200,000ให้ขอมา500ก่อน
1: ไม่มีเลยสัก20ก็ยังไม่มีตอนน
2: ี้ข้อความใจดีของแฟน
0: เข้าใจแล้วนะป้านะ
2: เข้าใจแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: อู้จริงๆเรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออกใครอ่ะเขาบอกเดือดร้อนมากเดี๋ยวจะคืนแน่นอนคืนแน่นอน
0: เขาบอกแล้วเธอจะยืมฉัน200,000ฉันขอ500ก่อนเนี่ยจะไปเอา200,000มาให
1: ้เขาจะให้ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เรียกว่าทันกัน
1: อ่ะไปสายคุณวลีต่อเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณวลีสามีเสียชีวิตภรรยาจะได้สิทธิ์อะไรบ้างถูกไหมคะ
3: ค่ะคือเห็นเพื่อนเขาบอกว่าจะมีเงินกี่พันก็ไม่ทราบว่าให้ไปขอเขาเป็นเงินชาปนกิจหรือเงินอะไร
0: เดี๋ยวเราอย่าไปฟังเพื่อนเลยอย่าไปฟังเพื่อนเลยไม่รู้เรื่องอะไรเอาเพื่อนว่าเอาเพื่อนว่ามาว่าต่อเนี่ยเอาว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนสามีเสียชีวิตใช่ไหม
3: ใช่
0: สามีเสียชีวิตนานหรือยังเดี๋ยวได้ตอบที่ผมถามนะสั้นในชั้นสั้นลงนะพี่สามีพี่เสียชีวิตเมื่อไหร่
3: เมื่อ60 วันแล้วค่ะ
0: 60 วันประมาณ2 เดือนเนาะอยู่ที่จังหวัดไหนครับเสียชีวิตที่ไหน
3: ที่นี่ที่ป้อมปราบเขตป้อมปราบ
0: เขตป้อมปราบกรุงเทพมหานครเสียชีวิตมีบุตรด้วยกันไหม
3: 3 คนค่ะ
0: 3 คนนะครับแล้วก็อยู่กินด้วยกันจดทะเบียนสมรสไหม
3: อยู่จดค่ะ
0: จดทะเบียนสมรสแล้วมีทรัพย์สินร่วมกันในการสร้างทรัพย์สินร่วมกันมา
3: ไม่มี
0: ไม่มีเลย
1: มีทรัพย์สิน
3: ทำเป็นลูกจ้างไงฮะ
0: โอเคไม่เป็นไรทีนี้ถ้าไม่มีทรัพย์สินเมื่อสามีตายแล้วไม่มีทรัพย์สินอะไรมันก็จะไปจัดการทรัพย์สินอะไรไม่ได้แล้วจะมาถามเรื่องไหนล่ะครับคุณพี่
1: เงินชาปนกิจเหร
3: อเห็นเขาบอกว่ามีไปที่เขตจะได้กี่พันไม่ทราบ
0: ผมพอเข้าใจแล้วมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหม
1: บัตร
3: ไม
1: ่
3: ม
1: ี
3: ค่ะ
0: ไม่มีพี่จะอันนี้มาถึงจะเอาค่าปลงศพใช่ไหมใช่ไหม
3: ไม่ทราบเหมือนกันน่ะก
0: ็ไม่รู้อะไรเลย
1: ก็บอกว่าเงินชาปนกิจนั่นแหละก็คืองานเงินปง
0: ไม่เขาไม่เรียกว่าคือเงินชาปนกิจคือไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะมีคนเล่าให้ฟังแล้วก็สงสัยก็เลยโทรมาถามเราอย่างนี้ครับป้า
3: ใช่เขาบอกว่าญาติเขาเป็นก็ไปขอได้เขาว่า
0: ป้าฟังนะป้าฟังเนาะนะครับเขาเรียกว่าค่าเงินที่จะใช้ในการจัดการศพไม่ใช่ครับค่าปลงศพจัดการศพ
1: ค่า
0: จัดการศพหมายความว่าถ้าคนที่เสียชีวิตนั่นน่ะเป็นคนจนคนจนคือใครคือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจนมีบัตรยืนยันตัวตนว่าเนี่ยบัตรเนี้ยจนนะครับหรือไม่มีบัตรแต่จน มีผู้รับรองว่าคนนี้จนจริงนะแต่ก็ไม่มีบัตรนะแต่เขาเป็นคนจนนะก็สามารถจะขอเงินค่าปลงศพหรือจัดการศพได้ 3,000 บาทนะครับไปยื่นที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครอยู่ต่างจังหวัดถ้าอยู่อบต.อยู่มต.อยู่เทศบาล
1: ช้าๆ
0: นะ
1: ช้า
0: ไปยื่นทีนี้การไปยื่นก็คือ1เอาทะเบียนบ้านไปเอาทะเบียนเอามรดกบัตรของคนตาย2ทะเบียนบ้านของเรา3บัตรประชาชนเอาไปด้วยทั้งที่เขาบอกว่าตอนนี้มันบัตรประชาชนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้ว4นะสมุดบัญชีเงินฝากนะครับไปยื่นแล้วก็ถ้าเขาตรวจแล้วก็ถ้ามีบัตรคนจนมันจบไม่ต้องมีผู้รับรองแต่ถ้าไม่มีต้องมีผู้รับรองว่าเราจนแล้วพอแล้วก็ไปยื่นเสร็จปั๊บรอไปอย่างน้อยปีหนึ่ง
1: ก็บอกว่าต้องยื่นภายใน6เดือนนะป้าสามีป้า
0: ภายใน6เดือนหลังจากที่เสียชีวิต
1: 2เดือนแล้วนะต้องเหลืออีก4เดือนเท่านั้นนะ
0: เนี่ยต้องรีบไปติดต่อยื่นเสีย
1: อายุเกิน60ปียัง
0: เออต้องอันนี้สำคัญ
4: 88แล้วค่ะ
0: เงินเขาจะสงเคราะห์ให้กับศพของผู้สูงอายุที่ยากจนนะต้องยื่นเสียหลังที่ต้องยื่นเสียภายหลังจากเสียชีวิตภายในไม่เกิน6เดือนหรือ180วัน
1: ใช่
0: นะครับเข้าใจแล้วนะพี่นะ
4: ข
0: อบคุณที่ถามเรื่องนี้เพราะหลายคนก็สงสัยอยู่ทีนี้พอไปยื่นแล้วถามว่าจะได้เงินเลยไม่อะครับเขาต้องเอารายชื่อเนี่ยนะสมมติในปีงบประมาณ2569ตอนนี
4: ้
0: 69คนที่ตายภายในปีงบประมาณ69ตายไปจนถึงวันที่30กันยา69
1: ใช่
0: เขาก็จะรวบรวมรายชื่อไว้ทั้งหมดทั้งประเทศสมมติรวบรวมรายชื่อได้ 300,000 คน 300,000 คนนี้ยังไม่ได้ตังค์ในปีนี้นะเขาจะต้องเอา 300,000 เนี่ยไปตั้งของงบประมาณต่อสภา
1: ปี70
0: ต่อสภาในปี70ของงบประมาณต่อสภาต่อปี70นะสภาอนุมัติบอกว่าเนี่ยต้องจ่ายเงินมาจำนวน 300,000 คนคูณคนละ 3,000 เข้าไปก็ตั้งงบประมาณพอถึงเวลาเขาก็จะทยอยโอนจ่ายให้ทีนี้บางคนบอกให้ฉันรอมา2ปี3ปีแล้วยังไม่ได้คือรัฐสภาเขาก็ไม่ได้ให้ครบทุกศพทีนี้พอไม่ครบทุกศพอย่างคราวที่แล้วเนี่ยสมัยคุณวราวุฒิศิลปอาชาท่านเป็นรัฐมนตรีพม.เนี่ยนะ
1: รัฐมนตรีพม.
0: ท่านก็ต้องไปของบกลางจากนายกเพื่อจะมาจ่ายให้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วแต่ว่ายังไม่มีงบมาตามนั่นน่ะเข้าใจแล้วนะพี่นะสวัสดีครับ
4: โอ้ขอบคุณมากค่ะ
0: เรื่องสั้นแต่เล่ายาวถ้าเล่าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็จะฟังแล้วเข้าใจลำบาก
1: แต่ขอได้
0: นะ
1: ชัดเจนละ
0: อันนี้หนึ่งต้องจนสองก็คือต้องอายุ60ปีขึ้นไป
1: แต่ถ้ามีบัตรคนจนก็จบ
0: จบครับไม่ต้องพิสูจน์สถานะนี่คือข้อดี
1: ไปสายต่อไปเลยคุณอ้อยคุณอ้อยใช่ไหมคะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณอ้อยค่ะคุณอ้อย
0: เงียบเลย
1: คุณอ้อยมาจากจังหวัดเลยคุณอ้อยได้ยินแล้วเนาะคุณอ้อย
0: ทีมงานเรากลับไปใหม่นะถ้าพร้อมแล้วเรียกอีกทีนะคุณทัศนาจากกรุงเทพยายอาศัยคนเดียวไม่มีลูกพี่น้องไม่ได้บัตรสวัสดิการอยากถามว่าอยากช่วยให้ยายได้รับต้องคือ1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะตอนนี้เป็นช่วงอุทธรอุทธรไปถึง31สิงหาคมยื่นเอกสารไม่เกิน20กันยายนแต่คุณต้องลงทะเบียนแล้วถ้ายังไม่ลงทะเบียนอันนี้อุทธรอะไรไม่ได้ตกหล่นไปเลยนะครับต้องยื่นแล้วนะครับ
1: มีผลได้พร้อมกัน
0: ส่วนที่ถามว่าอันนั้นมีอันนี้มีไม่ผ่านไปที่อำเภอก่อนเพราะท่านไปอำเภอแล้วท่านติดขัดตรงไหนเนี่ยท่านบอกผมตรงๆนะขอโทษน
1: ะ
0: บอกผมให้ตรงว่าไปที่อำเภอและอำเภอโยนไปตรงโน้นโยนไปตรงนี
1: ้
0: พอโยนไปเสร็จปั๊บก็ไปทำไม่ถูกไม่รู้ยังทำยังไงเหมือนป้าพอที่แม่ริมเชียงใหม่นะ
1: ค่ะ
0: ถ้าท่านติดต่อผมมานะเดี๋ยวผมจะประสานเรื่องนี้ให้นะประสานเรื่องนี้ให้เป็นรายๆผมจะขอเนี่ยขอเลขบัตรประชาชน13หลักและส่งให้ท่านปลัดกระทรวงกลางเดี๋ยวท่านจะตรวจสอบให้
1: ค่ะ
0: เอาเป็นรายๆนะแต่ว่าอย่าใช้ผมแบบ
1: ไม่ใช่ทุกคน
0: มาเลยต้องไปทำตรงนี้ก่อนนะให้ทางอำเภอเขาทำและอำเภอไหนที่ไม่ทำก็บอกมาเลยนะผมจะได้ประกาศให้อำเภอไหนที่ทำดีก็ประกาศให
1: ้ไปสายคุณอ้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อย
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณอ้อยจะสอบถามว่าญาติไปผ่าสมองป่วยติดเตียงลูกเดินไม่ได้แต่มีชื่อครอบครองรถยนต์หนึ่งคันไม่ได้ใช้รถเองจะทำยังไงถึงจะได้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรอ
5: ค่ะ
0: ไปอุทธรณ์หรือยังอะครับ
5: อย่างเขาก่อนพานั้นเขาก็ไปลงไว้อยู่ลงทะเบียนไว้อยู่ค่ะแล้วทีนี
1: ้
5: ต้องประกาศนะเขาได้ไปผ่าตั้งแต่วันนี้ก
0: ี่ป้าครับป้าผมจะไม่ซักเรื่องนี้นะเราจะไม่เอาเรื่องมาเล่ากันต่อเนาะคือตอนนี้เป็นช่วงอุทธรณ์ไปที่อำเภอครับอยู่อำเภออะไรอะครับ
5: ปากชมค่ะ
0: ปากชมจังหวัดเลยไปมาแล้วยังครับ
5: อย่างเขาก็เข้าไปไม่ได้นะคะเขาลุกกันเดินไม่ได้ช่วงนี้นะ
0: อ๋อเขาติดเตียงไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
0: แล้วบอกผู้ใหญ่บ้านหรือยังครับ
5: ก็ยังไม่ได้บอกก็เลยจะถามคุณอันถนอมก่อนว่าจะไปหาผู้ใหญ่บ้านเหรอเดี๋ยวจะไปไหนถ้าไปไหน
0: ป้าครับใช่ป้าจดป้าจดเบอร์นี้ไว้เบอร์หนึ่งนะ1567ครับป้าจดเบอร์นะ
5: จ้า1567
0: จดไว้แล้วทุกคนจดนะนี่เป็นเบอร์ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอของผู้ว่าทั่วประเทศเนา
1: ะ
0: ทีนี้โดยหลักแล้วเนี่ยผมก็แปลกใจนะกระทรวงมหาดไทยเขาก็ประกาศชัดเจนไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดในอำเภอ878อำเภอตั้งเป็นศูนย์ OSS หรือ One Stop Serviceว่าประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านจะต้องอุทธรณ์เมื่อท่านจะต้องอุทธรณ์นะครับท่านถ้ามีปัญหาเรื่องรถไปขนส่งมีปัญหาที่ดินไปที่ดินมีปัญหาเรื่องอะไรก็ไปที่นั่นนะครับอย่างเดียวที่ไม่ต้องไปไหนเลยคือคนที่เรียนกศน.ศึกษานอกเรียนอันนั้นระบบก็จะตัดให้เองถูกต้องมันไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าขนส่งเนี่ยถ้าคุณไปแจ้งขนส่งเรื่องที่ดินไปติดต่อที่ดินทีนี้บอกว่าถ้าไปแล้วไม่สะดวกที่จะไปไม่ได้ติดเตียงอย่างว่าก็ไม่ต้องไป
1: ไปติดต่อที
0: ่ไม่ต้องไปแล้วทำไงอ่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันต้องรับคำสั่งจากท่านนายอำเภอนายอำเภอต้องบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วถ้าเราเอาข้อมูลอย่างที่โรงบ้านสร้างเนี่ยนะอำเภอบ้านสร้างเนี่ยอำเภอบ้านสร้างท่านจะรู้เลยว่าในเขตอำเภอบ้านสร้างมีผู้ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9,000 กว่าคน
1: ค่ะ
0: ผ่านจำนวน 4,000 กว่าคนแล้วตอนนี้ 4,000 กว่าคนยืนยันตัวตนแล้ว 3,000 กว่าเหลือ 1,000 กว่าในอำเภอเที่ยวตามหาค่อยคนไปยืนยัน
1: 190ที่ในอำเภอเนี่ยลงไปเคาะประตูบ้านเอง
0: แล้วคนที่ไม่ผ่านท่านก็ลงไปหา190
1: ใช
0: ่ให้ผู้ใหญ่บ้านให้ปลัดให้ใครในอำเภอก็ไป
1: ทีนี้
0: ก็จะไม่เกิดตกหล่นเขาทำอย่างนี
1: ้
0: ทีนี้ถ้าอำเภอไหนไม่ทำอย่างนี้ท่านสบายไปแล้วท่านสบายแต่นายกถูกด่านะนะผมก็พูดตรงอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็อย่างนี้ต้องแนะนำคุณอ้อยเนี่ยไปติดต่อ
0: พี่อ้อยไปหนึ่งบอกผู้ใหญ่ก่อนนะบอกผู้ใหญ่วันเนี้ยลูกฉันเนี่ยไปอุทธรณ์ไม่ได้แต่ถามก่อนว่าแล้วได้ลงไว้ไหมอะ
5: ลงค
0: ่
5: ะ
0: ลงแต่ไม่ผ่านใช่ไหม
5: ก็ไม่รู้ค่ะลงแล้วเขาก็ไปผ่านเลยแล้วไม่มีใครติดตามให้เขา
0: อ๋อลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านใช่ไหม
1: ย
0: ัง
1: ไม่รู
5: ้
0: ใช่ไหมครับ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: อันนี้ถ้าลงแล้วไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะมีโทรศัพท์มือถือตรวจสอบได้
1: ค่ะ
0: นะครับหรือป้าน่ะนะป้าก็ไปเช็คที่ธนาคารธกส.จริงๆก็เป็นอำเภอที่ปากชมแต่ว่าคำว่าเลยอ่ะนึกเหมือนอำเภอปากชมมันเขาทั้งนั้นนะใช่ไหม
1: นี่ไปในอำเภอให้เช็คบัตรเลข13หลักก่อนได้ไหมว่าผ่านไม่ผ่านเพราะถ้าผ่านไม่ผ่านพอรู้เสร็จก็ถ้าผ่านก็ไม่ต้องทำอะไรต่อแล้ว
0: ใช่
1: ใ
0: ช่ใช่ป้าไปเถอะไปที่อำเภอปากชมนะ
5: โอ้
0: ไปได้ไหมอ่ะไม่ได้ดูลูกอยู่ใช่ไหมเอางี
5: ้
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับป้าไม่เป็นไรครับป้าเดี๋ยวคุณกฤตหลังไมค์ดึงสายป้าไปถามชื่อสะกดชื่อทุกตัวอักษรให้ถูกต้องว่าชื่อนามสกุลอะไรให้ถูกต้องแล้วขอเลขบัตรประชาชน13หลักให้ถูกต้องเมื่อวานนี้มีคนให้มาผมบอกท่านปลัดท่านบอกว่าเกินอ้าวยุ่งเลยทีนี้ดีที่ท่านสีพงช่วยเรียบร้อยแล้วแล้วส่งให้ผมเดี๋ยวผมจะให้ท่านช่วยตรวจสอบให้นะ
1: ป้าไปเอาเลขบัตร13หลักให้ถูกต้องมาก่อนชื่อนามสกุล
0: แล้วก็เดี๋ยวจะโทรหาแนมเพอปากชมด้วยว่ามีครอบครัวหนึ่งลงทะเบียนติดเตียงแล้วก็ไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้ผ่านหรือไม่ผ่านตอนนี้ท่านช่วยด้วยนะเอาเดี๋ยวจัดการให้อย่างนี้นะคุณอ้อยนะ
5: ค่ะ
0: สวัสดีอย่าวางสายนะหลังไมค์ดึงเลยดึงแล้วขอสายหลังไมค์เดี๋ยวนี้เลยนะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวน่าจะเหลือเวลาไม่มากนะคะเดี๋ยวจะไปต่อสายคุณโสรยา
0: ครับ
1: สุราษฎร์ธานีสวัสดีค่ะคุณโสรยา
6: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
6: และคุณฝน
1: จ้า
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณโสรยาแม่และพี่สาวถือครองที่ดินนส3กแม่อยากจะแบ่งให้ลูกทุกคนทำประโยชน์แต่พี่สาวบ่ายเบี่ยงสุดท้ายแม่เสียชีวิตพี่สาวก็ไม่ยอมแบ่งให้ไม่แบ่งให้ใครเลยเรื่องไปถึงศาลแล้วแต่ก็ยังไกล่เกลี่ยไม่ลงตัวจะทำอย่างไรสรุปว่าแม่ยกให้หรือยังอะฮะ
0: ยังอะไรฟ
6: ้
0: อง เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ครับเอางี้นะเนื่องจากคดีอยู่ในศาลเนี่ยถ้าเราไม่จำเป็นเราจะไม่พูดแต่ว่าถามแค่นี้เนี่ย
1: อ
0: ยู่ที่ศาลที่ไหนสุราษฎร์อะ
6: ที่ช
0: ั
6: ยยาค่ะ
0: ศาลชัยยาสุราษฎร์มี3ศาล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็มีศาลชัยยาศาลจังหวัดแล้วก็ศาลอีกศาลนึงมี3ศาลฟ้องแล้วเราเป็นฝ่ายฟ้องพี่สาวใช่ไหม
6: ค่ะหนูฟ้องโอนค่ะคุณอา
0: ฟ้องช่อโกงมรดกหรือฟ้องอะไรฟ้องให้โอนหรือฟ้องช่อโกง
6: ฟ้องให้โอนที่ดินให้หนูอะค่ะ
0: ทีนี้คดีอยู่ในศาลศาลไต่สวนหรือยัง
6: ศาลตัดสินให้หนูอะแบ่งให้พี่สาวอีก4ไร่คือมันทั้งหมด45ค่ะแต่ติดชื่อพี่สาวหมดตั้ง3ใบแต่พี่สาวแบ่งให้น้องทั้ง2คนคนละ
0: 5เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับตกลงศาลตัดสินจบแล้วใช่มั้ย
6: ค่ะ
0: คำว่าขึ้นศาลเดี๋ยวที่ครับกรุณาฟังให้ท่านคุณพูดแล้วงงเองเลยนะตกลงคุณเป็นคนฟ้องหรือคุณถูกฟ้อง
6: หนูฟ้องพี่สาวค่ะ
0: หนูฟ้องพี่สาวให้พี่สาวโอนแล้วเนื่องจากว่าพี่สาวเนี่ยเอาชื่อเอาที่ดินเนี่ยเป็นชื่อของพี่สาวคนเดียวใช่ไหม
6: ใช่ค่ะใช
0: ่พี่สาวเอาชื่อที่ดินเนี่ยโฉนดเดิมเป็นชื่อใคร
6: เป็นของแม่ค่ะแต่แม่แบ่งให้พี่สาวแบบสมัยก่อนเด็กๆนะคะคุณอา
0: เดี๋ยวตอบที่ถามสั้นๆ
6: พี่สาวไปคนเดียว
0: ตอบที่3ตอบที่ถามแสดงว่าแม่โอนให้พี่สาวไปก่อนตายถูกต้องมั้ย
6: ใช่ค่ะใช่
0: เมื่อโอนไปก่อนตายเนี่ยมันเป็นลักษณะของการให้พี่สาวหรือว่าโอนไปให้พี่สาวถือแทนอย่างไหนครับ
6: โอนไปให้พี่สาวถือแทนค่ะ
0: โอนไปให้พี่สาวถือแทนเพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไม่ได้ก็เลยฟ้องพี่สาวให้แบ่งถูกต้องมั้ยเท่ากับว่าถือแทนถูกต้องมั้ยครับ
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วศาลตัดสินจบแล้วใช่มั้ยครับ
6: ค่ะแต่พอหน
0: ูอย่าเพิ่งแต่ครับศาลตัดสินจบคดีถึงที่สุดแล้วหรือยังครับ
6: ยังค่ะค
0: ุ
6: ณอาย
0: ังเดี๋ยวสิคุณยิ่งพูดยิ่งงงตกลงศาลตัดสินหรือยังครับ
6: คือในศาลน่ะตัดสินที่ว่าหนูแกจะเอาในใบของที
0: ่ไม่เอาละครับคุณอ้อยครับถ้างั้นก็จะไม่พูดต่อนะพี่อ้อยนะเอ้ยไม่ใช่ดิคุณโสริยา
1: คือ
0: ยิ่งฟังแล้วผมยิ่งงงคุณบอกว่าตัดสินแล้วถ้าตัดสินแล้วเนี่ยผมถามว่าคดีถึงที่สุดแล้วหรือยังก็แปลว่าถ้าตัดสินแล้วเนี่ยถ้าถึงที่สุดก็คือว่าคู่กรณีไม่อุทธรณ์แปลว่าจบสิ้นสุดถูกไหมสิ้นสุดอย่างไรเอาคำพิพากษานั้นแหละมาปฏิบัติแล้วถ้าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเอาคำพิพากษานั้นไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ชัยยานั่นแหละ
6: ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับไปที่เอาคำพิพากษาไปถ้ามีแล้วเนี่ยไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ชัยยาให้ท่านช่วยดูให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นยังไงท่านตกลงมันยังไงจะต้องแบ่งยังไงใครก็จะต้องได้ยังไงตามคำพิพากษาไปตามนั้นนะเพราะว่าถ้าผมซักคุณก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วผมจะพูดให้ผิดถูกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคดีอยู่ในศาลไต่สวนผมจะไม่พูดผมไม่ใช่นักกฎหมายผมจะวางกรอบให้ฟังว่าถ้ามีปัญหาอย่างนี้ต้องไปหาใครต้องไปเจอใครวางกรอบให้นะถ้าจะเอาหลักนุ่นทนายนันเดอร์เบดอยู่หลังไมค์เอาตามนี้ครับพี่ครับนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลชัยยานะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อ
0: ย่าเอาคดีที่กำลังไต่สวนอยู่ในศาลมาถามเราเนาะแล้วเป็นไปได้ก็อย่าแค่ไปถามทุกรายการใครทำรายการแบบนี้แกไปถามหมดเลยจริงๆแกนะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่เอาไปถามเพื่ออะไรรู้ไหม
1: ให้ได้คำตอบที่อยากต้องการ
0: ขอคำตอบที่ชอบเพราะเขาอธิบายแล้วอย่างนี้ไม่ได้ทีนี้พอตั้งคำถามแล้วเริ่มจะปกปิดข้อมูลเพราะงั้นถ้าไม่ให้ข้อเท็จจริงคำตอบใช้ไม่ได
1: ้
0: นะครับและประสบการณ์ที่สอนให้ผมบางคนที่ถามเนี่ยพอถึงเวลาพอไปแบข้อมูลจริงไปพบอัยการคนละเรื่อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้จึงบอกว่าฟังอย่างเดียวไม่เชื่อ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: พี่ถนอม
0: พี่จามจูดีจากสกลนครหน่อยหลานชายเป็นข้าราชการครูมาขอยืมเงินไม่คืนยายที่ทำงานหนีแล้วติดต่อไม่ได้ก็ต้องฟ้องเหมือนกันนะนะครับยืมแล้วไม่จ่ายก็ต้องฟ้องยุคนี้ไม่ต้องให้ใครยืมตังค์นะคุณสวัยที่ดินเขาปลูกบ้านแต่แบบของบ้านมันใหญ่เกินที่ดินเขาก็เลยขอแม่ว่าขอปลูกบ้านล้ำเข้าในที่ดินของแม่นะซึ่งแม่ตกลงปากเปล่าประเด็นคือหลังจากแม่โอนที่ให้หลานมาเรียกค่าเช่าและราคาขายที่ล้ำและขู่จะปิดทางเข้าออกอยากทราบว่าควรทำยังไงคุณสวัยครับควรซื้อที่ดินที่เราล้ำที่เข้าไป
1: ใช
0: ่ครับยุติธรรมก็คือซื้อครับเพราะว่าเราสร้างล้ำเข้าไปในที่แม่ที่แม่ยกให้หลานพอหลานก็ได้สิทธิ์เขาก็ต้องยึดตามเอกสารเพราะฉะนั้นชัดเจนนะซื้อตรงนั้นเสียล้ำไปเสาหนึ่งก็ซื้อครับแนวเสานั้นนะพี่นะดีที่สุดแล้วครับนะพี่น้องกันลูกหลานกันก็ ก็เจรจาตกลงกัน
1: ค่ะ
0: นะอย่าไปเอาของเขาฟรีนะเขาจ่ายเขาไปทุกอย่างก็จบได
1: ้มีหลายเรื่องที่ค้างไว้คุณสำรวย
0: ครับก็ค้างต่อนะเดี๋ยวไว้ไล่ตามให
1: ้คุณสมบูรณ์คุณบุญสงฆ
0: ์คุ
1: ณเรนูคุณมัทนานะคะแล้วก็คุณลุงประเทืองคุณป้าก้อนแล้วก็อีกหลายสายที่โทรเข้ามา
0: ได้คุณสมบูรณ์จากนครบอกพี่สาวไม่มีลูกแต่มีที่ดินอยากทราบว่าถ้าพี่สาวเสียชีวิตมรดกจะตกเป็นของใครก็ตกแก่พี่น้องครับถ้าพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็ตกแก่พี่น้องนะครับก็มาแบ่งคนละส่วนคนละส่วนคนละส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพี่สาวที่เป็นโสดดูแลพี่สาวให้ดีที่สุดไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ดูแลพี่สาวพี่สาวจะยกที่ดินให้คนข้างบ้านเสียเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลพี่สาวดีที่สุดนะคนไหนดูแลดีก็อาจจะยกให้คนนั้น
1: หมดเวลาแล้วค่ะนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 13:30 น.ช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
13: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
13: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนคลี่คลายเรื่องนี
16: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่า ยังได้รับรายงานรายละเอียดแต่กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดหาระบบดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนส่วนกรณีมีข้อสังเกตว่าการเผยแพร่ข้อมูลมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้มองไปที่จุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับปมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้จะรั่วไหลไม่ได้เนื่องจากเป็นการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญปฏิบัติประดับสินรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยทราบตัวผู้ใช้งานที่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบแล้วพบเบาะแสอาจเชื่อมโยงการเมืองยืนยันสั่งปิดระบบแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลออกจากระบบว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการเข้าใช้งาน2บัญชีจากหมายเลข IP หรือ IP address เดียวกันและสถานที่เดียวกันขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและยืนยันว่าได้ปิดระบบในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจจะไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมที่ตรวจพบถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอการพิสูจน์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจตากใบถูกวิสามันแล้วจำนวน2รายระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกุมตามกฎหมาย
17: จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ระหว่างการเข้าปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนายอับดุลมูคลิสและนายสมานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ก่อนจะหลบหนีไปกบดานในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำความผิดทั้งการนำพาหลบหนีซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือจัดหาเสบียงอาหารอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
7: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ศิลปะพื้นบ้านหลายแขนงที่เคยเกือบเลือนหายได้กลับมามีชีวิตและอย่างลากลึกอีกครั้งด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของชาติในทุกมิติทรงตระหนักว่างานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านมิได้เป็นเพียงความงามทางวัตถุแต่หากคือจิตวิญญาณและรากเหง้าของความเป็นไทยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นมาปีพ.ศ. 2519เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมนำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมงานเครื่องถมทองงานจักสานย่านลิเผาหรืองานแกะสลักอันก่อให้เกิดรายได้และความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชนนับแสนครัวเรือนทั่วประเทศนอกจากงานศิลปะหัตถกรรมแล้วพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างโขนโดยทรงริเริ่มให้มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่ตามแบบโบราณราชประเพณีและจัดการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นประจำทุกปีจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในระดับชาติและระดับสากลด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติกระทรวงวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินอันมีความหมายว่าศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555พระราชสมัญญาอัคราภิลักษ์ศิลปินจึงเปรียบเสมือนจารึกแห่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ต่อลมหายใจให้งานศิลป์ไทยได้เปล่งประกายและทรงคุณค่าคู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานอ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
2: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: พบกับรายการหมุนตามวันเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ครับอยู่กับพวกเรานะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงทางเพจ Facebook Live ด้วยนะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจหมุนตามวันครับวันนี้อยู่กับผมแผนอัตภพรปานกลัดครับ
4: ค่ะและสายป่านปณิสราพันแก้วค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะ1ชั่วโมงเต็มบ่าย3จนถึง4โมงเย็นนะคะ
3: ค
4: นอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณนฤนาถแข็งขันค่ะควบคุมเสียงโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานโดยคุณมนวิภาเทียมแสนค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะวันนี้นะคะมีหลากหลายเรื่องราวนะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันแต่ว่าก่อนอื่นนะที่เราจะไป เข้าสู่เรื่องของช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะมีเรื่องแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันหน่อยนะเผื่อใครที่ติดตามคลื่น AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะตั้งแต่วันที่7วันที่6จนถึง7สิงหาคมนี้นะคะจะมีการหยุดออกอากาศนะคะตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน1นาทีนะคะของวันที่6สิงหาคมนะคะไปจนถึง24นาฬิกาของวันที่
3: 7สิงหาคม
4: นะคะก็2วันนะเนื่องจากว่าเราจะต้องซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งนะคะเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าเรายังสามารถฟังรายการของอื่นๆนะคะ ของไทย AM891ได้ใช่ไหมคะพี่แผน
3: ใช่ครับซึ่งฟังได้เหมือนเดิมนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับ YouTube TikTok หรือว่าสามารถโหลดนะครับ NBT Plus ไปที่เมนูฟังวิทยุสดได้นะครับเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพ AM891 กิโลเฮิรตซ์นะครับหรือติดตามรับฟังทางคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ไปพลางๆก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยลิงก์รายการต่างๆจากคลื่นFM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ก็ยังมีอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของเรานะทาง AM 891กิโลเฮิรตซ์ด้วยดีเสมอมานะครับถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการนะซ่อมบำรุงเครื่องส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอเชิญทุกท่านกลับมารับฟังรายการต่างๆได้ตามปกตินะครับทางเครื่องรับวิทยุคลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์ได้เหมือนเดิมครับ
4: ตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีนะคะของวันที่6สิงหาคมจนถึง24นาฬิกาของวันที่7นะ2วันด้วยกันนะคะก็ฟังได้ตามช่องทางอื่นๆอย่างที่พี่แผนบอกเลยเมื่อสักครู่นะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะแต่ว่าเราก็ต้องบำรุงรักษานะเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ
3: ครับ
4: เอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
2: เสียงจริงจากพื้นที
3: ่ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องแม่ของแผ่นดินอย่างที่รู้กันวันนี้เดือนสิงหาคมแล้ว
4: ใช่สัปดาห์หน้านะคะก็วันที่12สิงหาคมนะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะได้พูดคุยกันนะคะในประเด็นเรื่องของแม่ของแผ่นดินนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้นะเราไปอัปเดตพยากรณ์อากาศกันก่อนละกัน
3: ได้ครับระหว่างรอสายนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสภาพอากาศในช่วงนี้กันสักหน่อยนะครับสภาพอากาศวันนี้นะครับไทยของเราประเทศไทยของเราเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยกรุงเทพจะเจอฝนได้ถึง 60% ของพื้นที่เลยนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการอัปเดตสภาพอากาศวันนี
4: ้
3: ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับทั้งนี้เนี่ยปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนยังมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ด้านบนที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ขอให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะครับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งไปก่อนนะครับ
4: ค่ะ
3: แล้วก็มีอัปเดตเรื่องของพายุนะมีพายุดิเพรสชันที่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับตอนนี้เนี่ยได้ทวีกำลังแรงขึ้นแล้วเป็นพายุโซนร้อนชื่อว่าคูจิระเนี่ยชื่อน่ารักเชียวนะครับและก็กำลังเคลื่อนไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์นะใครที่กำลังจะเดินทางไปบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเช็คเที่ยวบินกันด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็มาอัปเดตกัน
4: ค่ะก็ยังไงก็ติดตามสภาพอากาศกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือเห็นว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนทีๆอยู่เหมือนกันเนาะหลายฉบับแล้วอย่างล่าสุดเนี่ยก็เป็นฉบับที่3แล้วนะคะเรื่องของฝนตกหนักนะถึงหนักมาก ที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งผลกระทบก็จะอยู่ช่วงประมาณ 6-9 สิงหาคมนี่แหละนะบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
3: ครับ
4: อย่างทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะก็ให้เฝ้าระวังน้ำหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่6นะคะจนถึง9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะซึ่งทางคุณชยันเมืองสงค่ะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะก็บอกว่าทางสทนช.เนี่ยตอนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังนะคะน้ำป่าไหลหลากนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึง9สิงหาคมนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยกำลังแรงนะคะส่งผลให้ฝนน่าจะเพิ่มขึ้นเนาะโดยเฉพาะตอนเหนือ
3: ครับ
4: ภาคเหนือนะคะ
3: ตอนบนของประเทศไทยเรียนภาคเหนือภาคตะวันออกช่วงนี้ที่บอกไปเมื่อกี้มีร่องมรสุมแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำด้วยก็จะเป็นตัวเร่งให้ฝนเนี่ยตกเยอะขึ้น
4: หนักขึ้นนะก็ต้องระวังตรงนี้นะใครที่อยู่ในบริเวณเขตที่น้ำท่วมขังเป็นประจำนะหรือว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะจากปริมาณฝนที่ตกหนักหรือหนักมากในช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีจังหวัดที่แจ้งเตือนมาหลายจังหวัดเหมือนกันนะอย่างเชียงรายเชียงรายถ้าเราจำกันได้เคยเกิดมหาอุทกภัยเหมือนกันนะ
3: ใช่ครับเมื่อปลายปีที่แล้วถ
4: ู
3: กไหม
4: น่าจะ
3: ต้นปีที่แล้ว
4: ก่อนปี
3: ก่อน
4: สงขลา
3: ก่อนสงขา
4: ใช
3: ่ภาคเหนือจะโดนช่วงต้นปีส่วนภาคใต้ก็มาปลายปี
4: ปลายปีนะคะต้องระวังด้วยนะแล้วก็อย่างพะเยาจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรนะคะจังหวัดตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีจังหวัดตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตนั่นเองนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางตอนบนเนาะจังหวัดทางตอนบนที่ช่วงนี้ต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องรอดูนะเผื่อบางทีเนี่ยถ้าพื้นที่ไหนฉุกเฉินมากอาจจะมีเซลล์บอดแคสแจ้งเตือนนะคะก็ให้ทำตามคำแนะนำของทางราชการนะคะหรือว่าใครที่รู้ว่าบ้านน้ำท่วมบ่อยๆเนี่ยเก็บกระเป๋าฉุกเฉินไว้หน่อยก็ดีนะกระเป
3: ๋
4: าอาจจะใส่พวกยารักษาโรคที่เป็นยาประจำตัวนะคะหรือว่าของสำคัญสำคัญเอกสารอะไรเงี้ยที่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์จะต้องอพยพขึ้นมาจริงๆเนี่ยคว้ากระเป๋าใบเดียวเราไปได้เลยนะ
3: เดี๋ยวนี้มีเซลบอร์ดแคสดีนะเพราะว
4: ่
3: ารู้สึกว่าทำให้เรารู้เหตุการณ์อะไรต่างๆได้เร็วขึ้นนะครับเวลามีเหตุการณ์อะไรถึงจะไม่ได้รุนแรงหรือส่งผลกระทบแต่เขาก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาก็ทำให้เรารู้ตัวก่อน
4: เตรียมตัวได
3: ้ดีกว่าน
4: ะคะฉะนั้นนะถ้ามีเซอร์วิสแคสมาให้เตรียมตัวยังไงให้อพยพหรือว่ายังไงก็ทำตามนะคะเผื่อบางทีเนาะเวลาเข้าใจนะคนที่เป็นผู้สูงอายุคนแก่อะไรเงี้ยเขาไม่อยากทิ้งบ้าน
3: ใช่
4: ชอบอยู่บ้าน
3: ใช่
4: ติดบ้านเป็นห่วงบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันมีคำเตือนมาว่าจะต้องอพยพแล้วจริงก็ต้องอพยพเนาะเพราะว่าเราเห็นจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพอไม่อพยพเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมันกลายเป็นว่าเกิดความสูญเสีย
3: ใช่
4: เนาะตรงนี้นะคะ
3: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบก็ยิ่งน้อยลงนะฮะม
4: ี
3: เซลบอร์ดแคสก็ถ้าช่วยให้พวกเราอุ่นใจมากขึ้นนะ
4: ค่ะ
3: นอกจากเรื่องของฝนฟ้าแล้วน้องสายป่าน
4: ค่ะ
3: ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีในเรื่องของซุปเปอร์เอลนิโญด้วย
4: คือแรงด้วย
3: แรงด้วยพอหมดฝนไปเนี่ยก็เตรียมตัวเลยหน้าร้อนปีหน้าหน้าแรงปีหน้านะครับเขาคาดว่าจะแรงมากกว่าปีที่ผ่านมาม นะครับก็มีทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนในเรื่องนี
4: ้
3: แต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันนะตอนนี้สายของเรา
4: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางว่าที่ร้อยตรีรัชตะสุขสุภชัยค่ะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการในฐานะคณะทำงานศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องแม่ของแผ่นดินกันค่ะตอนนี้นะคะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
3: คุณรัชตาครับถามถึงในเรื่องของประเด็นแม่ของแผ่นดินนะหลายครั้งที่เราได้เห็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกพื้นที่ ทุรกันดารเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นปัญหาแล้วก็มีพระราชดำริว่าการช่วยคนที่ดีที่สุดคือการทำให้เขาเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองจากการที่คุณพี่รัศตะเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ศึกษาเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังพอสังเขปสักหน่อยครับ
5: ได้ครับลองจริงๆแล้วคือทุกครั้งครับที่เดินที่ชมเนี่ยเวียดคนไทยต่างก็จะมาแน่นะครับแต่ถามว่าเหตุใดต่อสิงหาคมจึงได้รับการกำหนดเป็นวันแม่ชาติคำตอบก็คือมันวันคล้ายวันที่พบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีหลวงแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ทำตลอดพระชนม์พระองค์ครับก็คือท่านทำหน้าที่แม่ต่อประชาชนทั้งประเทศซึ่งคำว่าแม่ไม่ผิดการมอบความครับแต่ว่าส่งมอบโอกาสในการเริ่มชีวิตใหม่ให้กับคนของประเทศไทย
4: ค่ะค่ะสักครู่นะคะเหมือนสายจะมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานต่อสายให้ใหม่หน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ฟังรายละเอียดกันได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เชื่อว่าคนไทยหลายท่านนะคะอยากจะฟังในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าความรู้สึกของเราคนไทยเนี่ยคือไม่ต่างกันนะสำหรับเรื่องของแม่ของแผ่นดินนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะค่ะฮัลโหลค่ะคุณรัชตาคะ
5: ครับได้ยินครับโอเค
4: ค่ะ
5: สัญญาณชัดเจนไหมครับ
4: เหมือนจะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอีกสักครู่นะคะคุณรัชตาคะได้ยินชัดเจนไหมคะตอนนี้
5: ได้ยินอยู่ครับ
4: โอเคค่ะเมื่อสักครู่เราค้างกันไว้นะคะในเรื่องของพระราชกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระพันปีค่ะเดี๋ยวให้คุณรัชตาเล่าให้ฟังต่อเลยค่ะ
5: ถ้ากล่าวถึงพระองค์ท่านนะครับอีกเรื่องเลยที่เราได้เห็นกันก็คือพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นแม่ผู้เดินไปหาลูก
4: ค่ะ
3: ครับ
5: คืออย่างว่าเมื่อประมาณปีก่อนนะครับในยุคที่ประเทศยังไม่มีทางเหมือนทุกวันนี้พระองค์ท่านเนี่ยพระดำเนินเคียงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปตามหมู่บ้านแห่งไปทั่วประเทศนะครับหลายแห่งเนี่ยต้องเดินเท้าต้องนั่งเฮลิและหลายแห่งต้องนั่งเรือซึ่งพระองค์นะได้ทอดพระเนตรเนี่ยทั้งไม่ได้ทอดพระเนตรเพียงแค่ภูเขาป่าไม้หรือว่านะครับ
4: ค่ะ
5: ทอดพระเนตรชีวิตของประชาชนทรงเห็นเด็กเล็กที่ไม่เท้าเห็นแม่ที่อุ้มลูกหาอาหารเห็นชาวบ้านมีรายได้หลังจากฤดูทำนาและอันนี้ครับเริ่มต้นของพระราชดำริมากมายที่พระองค์ท่านเคยมีพระราชว่าการช่วยคนที่ดีสุดไม่ใช่การให้แต่คือการทำให้เขาสามารถยืนได้ตัวเองด้วยพระราชดำริครับก็คือกลายเป็นรากงานพัฒนาชุมชนและสร้างสังคมอาชีพออกมาครับ
4: ค่ะในส่วนของพระราชกรณียกิจในด้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นโครงการที่สำคัญที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนชีวิตประชาชนจำนวนมากอยากจะให้คุณรัชตะช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นแนวคิดแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนรวมไปถึงเหตุผลใดคะงานศิลปาชีพไทยเนี่ยเราถึงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติค่ะ
5: ถ้าในส่วนจะกล่าวอีกนะก็พระองค์ท่านเป็นดังเหมือนเป็นแม่ผู้ให้ชีวิตนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องหนึ่งที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของพระองค์เลยก็คือเป็นเรื่องที่พระองค์ได้เสด็จที่ชนบทและทรงพบว่าชาวนาครอบครัวเนี่ยมีปีละหนึ่งครั้งซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวคนไม่มีงานทำครับบัตรครอบครัวกู้หนี้ยืมสินพระองค์จึงมิได้พระราชทานเงินให้แต่ทรงพระกิจพระองค์ทรงรวบรวมทรัพย์สินไปจากทั่วประเทศนะครับให้บรรพบุรุษชาวเกตวะตั้งแต่การปักผ้าฐานแกะสลักรวมถึงเรื่องยาเครื่องเงินเครื่องทองเกิดเป็นมูลศิลปาชีพครับ
4: ค่ะ
5: องค์ทรงเชื่อว่าชาวนาเนี่ยไม่ได้สามารถแต่ขาดโอกาสไม่ได้รับการฝึกฝนหลายคนก็การถูกสร้างและหลายครอบครัวผลจากความยากจนลูกหลานสามารถเรียนได้แข็งขึ้นโดยท่านรับใจคือพระองค์ท่านไม่ลดมาตรฐานคือเพื่อแต่ทรงยก านให้ดีขึ้นจนงานศิลปะไทยนะครับจะยกระดับนานาชาติกลายเป็นความภาคภูมิใจประเทศโดยทั้งหมดเนี่ยก็พระราชดำริง่ายๆนะครับว่าอยากว่ามีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีและนี่ก็คือหัวใจคำว่าให้ชีวิตแทนครับซึ่งเราก็จะเห็นได้จากไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยชุดที่พระองค์ทรงใส่ไปในที่ต่างๆครับ
4: ค่ะคุณรัชตาคะอาจจะขออภัยสักเล็กน้อยนะคะพอดีสัญญาณขาดขาดหายๆเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อใหม่นะคะหรือว่าคุณรัชตาอาจจะลองใส่หูฟังเนาะไม่แน่ใจว่าสัญญาณมันขาดหายจากตรงไหนนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็เป็นประเด็นในเรื่องของพระราชกรณียกิจนะอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่า เรื่องของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยคือพระองค์ท่านไม่ได้ช่วยเหลือคนด้วยการที่นำเงินไปให้แต่สอนให้เขาเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองมีอาชีพด้วยตัวเองนะคะสามารถที่จะนำความสามารถของตัวเองเนี่ยมาสร้างเป็นรายได้แล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนความรู้เนาะอย่างบางที่ทอผ้าไหมเก่งบางพื้นที่ทำกระเป๋าจักสานเก่งนะคะก็สามารถนำตรงนี้เนี่ยมาใช้เลี้ยงชีพได้นะคะเขาถึงเรียกว่าศูนย์ศิลปาชีพนะคะค่ะเอาละค่ะคุณรัชตาคะ
5: ครับผม
4: ค่ะโอเคสัญญาณ
3: ชัดเจนแล้วครับ
4: ขออภัยด้วยนะคะจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณเล็กน้อยนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็พูดคุยกันไปถึงเรื่องของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแล้วเนาะทีนี้ค่ะเนื่องในสัปดาห์หน้านะคะเป็นวันแม่แห่งชาติหลายคนก็อยากจะทราบว่าทำไมวันที่12สิงหาคมเนี่ยถึงได้รับการกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติแล้วทำไมคนไทยจึงถวายพระสมัญญาของพระองค์ว่าแม่ของแผ่นดินค่ะ
5: คืออยากจะบอกว่าพระองค์ท่านนะครับนอกจากจะเป็นพระมารดาของพระบรมวงศานุวงศ์หลายครบแล้วเนี่ยประชาชนของคนไทยเองเนี่ยก็คือทรงยศมารดาของแผ่นดินเพราะว่าแม้ว่าพระราชประวัติของท่านจะหนักเพียงใดนะครับก็ยังให้การอบรมพระราชโอรสพระราชาของพระองค์ให้โดยมุ่งปลูกฝังความเรียบง่ายแล้วก็ประชาชนรวมถึงการเรียนรู้ในการตลาดเพื่อส่วนรวมโดยคุณค่าที่ปลูกฝังนี้นะครับจากการทรงงานของพระโอรสและพระชิดาแม้ว่ารายละเอียดเรื่องต่างนะครับจะเป็นเรื่องส่วนพระองค์แต่สิ่งที่ประชาชนของคนไทยนี่ได้เห็นตลอดมาเนี่ยก็คือเราทรงเห็นว่าทุกพระองค์นะครับปฏิบัติพระราชกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเพราะงั้นก็ไม่ที่ว่าชาวไทยไม่
4: เ
5: มื่อก่อนนี้ที่มีโอกาสได้รับองค์ได้ประวิทย์จากพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงทำให้อะครับก็คือจะนับถือพระองค์ท่านเป็นพระมารดาของแผ่นดิน
4: ค่ะ
3: ครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้พี่รัชตะนะเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติครับอยากให้ฝากข้อคิดถึงประชาชนหน่อยครับว่าเราเนี่ยจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของแม่ของแผ่นดินแล้วก็แสดงความกตัญญูต่อคุณแม่ของเราเองเนี่ยพร้อมทั้งร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านได้อย่างไรบ้างครับ
5: ครับถ้าอย่างนั้นผมขอกล่าวถึงครับว่าจริงแล้วหลายคนพอนึกถึงวันแม่นะครับก็อาจจะนึกถึงคนที่อุ้มดูเราคนป้อนข้าวคอยชี้น้ำตาแต่ความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศนะครับพระองค์ท่านทรงเป็นแม่อีกครับหนึ่งก็คือเป็นแม่ผู้ที่ทรงเดินเข้าไปลูกในพื้นที่ไปเป็นแม่ผู้เป็นแท้สงสารครับแต่ว่าให้ลูกๆเนี่ยสามารถที่จะดูแลชีวิตตัวเองครอบครัวของตัวเองได้แล้วก็เป็นแม่ปลิดครับที่กลายเป็นสัตว์เปลี่ยนชีวิตของชาวนาครับกลายเป็นช่างฝีมือครับแล้วก็เป็นแม่ผ้าไทยและของคนไทยนะครับงานที่รับการยอมรับจากชาติ
3: ครับ
5: ในวันแม่ก็สิ่งที่ดีที่จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณได้อาจจะไม่ใช่แค่การพึ่งพระองค์แต่คือการสืบสานพระองค์ทรงไว้เห็นคุณค่าเห็นคุณค่าสุจริตเห็นคุณค่ายาไทย และช่วยกันส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่นครับเพราะว่าจะเป็นความตั้งใจของพระองค์ท่านแม่ของแผ่นดิน
4: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะว่าที่ร้อยตรีรัชตะสุขสุภชัยนักสื่อสารมวลชนชำนาญการในฐานะคณะทำงานศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตามวันนะคะขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบคุณครับ
4: ค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อว่าคนไทยเรามีความรู้สึกร่วมกันในเรื่องแม่ของแผ่นดินนะคะ

0: น่าจะมีของกินให้กินเยอะเลยแหละ
1: ใช่
0: น
1: ค
0: ะ
1: ือที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรเนี่ยคือเวลาตกกลางคืนหรือว่าตอนเช้าก็แล้วแต่ก็จะมีแบบร้านโรตีให้ไป
0: อ
1: น
0: ๋
1: ั
0: อ
1: ่งชิวๆกัน
0: เราก
1: ิ
0: ส
1: น
0: ามารถ
1: กัก น
0: ินชาได้ตั้งแต่เช้าเลยเหรอพ
1: ไ
0: ี
1: ด
0: ่แ
1: ้
0: ทนอ๋อ
1: กลางคืนก็ได้ครับ
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะอย่าไปอยู่ข้างใต้บ้างนะแสดงว่าของกินรวมสมบูรณ์มาก
1: ส
0: เล
1: ม
0: ย
1: บ
0: ใช่
1: ู
0: ไหม
1: รณ์
0: ค
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: อ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปติดตามกันช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับหมุนตามวันค่ะ
1: ครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: กลับมาอยู่กับหมุนตามวันนะครับในช่วงสีสันภูมิภาคอย
0: ่
1: างที่เกริ่นไปในช่วงเมื่อสักครู่นี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลเพื่อนรักโกปีโรตีชาชักที่จังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปาลิตาคำปันนาผอ.ททท.สำนักงานนราธิวาสจะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายพร้อมแล้ว
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะท่านคะสำหรับเทศกาล The Timeless Trio Festival เทศกาลเพื่อนรักโกปีโรตีชาชักคือต้องบอกว่าแค่ชื่อเนี่ยก็กินขาดแล้วอยากจะเอาตัวไปเดี๋ยวนี้เลยอยากจะให้ท่านเล่ารายละเอียด

0: จัดเป็นยังไงบ้างคะงานมีวันไหนจัดขึ้นที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วงานนี้ค่ะมันเป็นนโยบายของทางททสำนักงานใหญ่ที่เขาต้องการให้สำนักงานในประเทศนะคะทำในเรื่องของเสน่ห์ไทย
0: ค่ะ
1: ภายใต้ Feel on the Feeling ซึ่งจะเป็นลักษณะของการเขาเรียกนิ้มความรู้สึกคือเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นความรู้สึกอยากไปอยากไปสัมผัสอยากไปเจอประสบการณ์ในพื้นที่นั้นๆค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ในส่วนของททสำนักงานนราธิวาสนะคะเรามองถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรามีจุดเด่นในเรื่องของคนนั่งทานกาแฟคนนั่งคุยกันบนที่ร้านน้ำชาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการคิดคอนเซ็ปต์โกปีโรตีชาชักเพื่อนรักสามเกอร์ต
2: ั
1: วติดกันยันนิรันดร์ค่ะ
2: ครับงานนี้เนี่ยจัดวันที่เท่าไหร่บ้างอะครับ
1: ค่ะคืองานนี้เปิดตัวไปครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาอันนั้นจะเป็นในลักษณะของการเสวนาพูดถึงที่มาที่ไปความประทับใจของกิจกรรมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่26กรกฎาคมมันเป็นช่วงของงานวิ่งมาราธอนยะลาค่ะก็เลยเป็นลักษณะของRun Together แล้วก็ Feel Together ก็คือนำเสนอตัวมุมของกาแฟเนี่ยค่ะชากาแฟว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งโดยมีเมนูไปนำเสนอแล้วก็มีตัวมาสคอตที่เป็นแบตตี้ตั้งชื่อให้เขาว่าเป็นแบตตี้เนี่ยค่ะไปโชว์ในสนามวิ่งค่ะแล้วก็ครั้งที่3ก็คือจะจัดที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะช่วงวันที่6ถึงวันที่9ส
0: ิ
1: งหาคมนี้ที่ตรงสวนเฉลิมพระเกียรติค่ะ
0: ก็แสดงว่าเริ่มพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นงานที่สุไหงโกลกคราวนี้นะคะทอต้องการที่จะให้เกิดในเรื่องของความเชื่อมโยงของเมืองชายแดนเนื่องจากตัวงานนะคะก็มีเชิญร้านกาแฟที่เป็นเพื่อนบ้านมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
0: ค
1: ือเป็นการสร้างความสร้างเครือข่ายระหว่างเมืองชายแดนนะคะ
0: ค่ะแล้วในแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรในพื้นที่บ้างคะที่ไม่ควรพลาดเลยในงานนี
1: ้ในกิจกรรมในแต่ละวันก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าทอนะคะจะใช้ตัวชู3ตัวที่จะนำให้กับทุกขั้นเข้าไปในงานนะคะก็จะมีมาสคอตแบตตี้
0: ค่ะ
1: มาสคอตเดโรตีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกะชาซึ่งแบตตี้นะคะจะนำเสนอถึงคนเล่าเรื่องหรือเป็นสตอรี่เทเลอร
0: ์ค่ะ
1: ของร้านกาแฟที่จะมีการพูดคุยชวนลูกค้าคุยเขาก็บทเขาเรียกอะไรนะคะคาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนุ่มนวลชอบพบปะคนแล้วก็เล่าเรื่องของทุกสิ่งอย่างที่มีในพื้นที่นั้นๆส่วนอเดะโรตีอันนี้ก็คือจะเป็นเด็กซนที่หน้าตารูปลักษณ์ผมจะคล้ายๆกับแป้งโรตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็กะชาก็คือนำเสนอตัวของชาชัก
2: ครับ
1: ที่โดยปกติที่เราเห็นส่วนใหญ่ผู้ชายจะเป็นคนชงเนาะแต่อันนี้เราเอาตัวของกะชาเป็นผู้หญิงซึ่ง3ตัวนี้จะเป็นตัวรันในเรื่องของความเป็นมาของโรตีชาชักอะไรตรงนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็3ตัวนี้ก็จะเป็นอาร์ทอยที่ต้องการที่จะดึงให้คนมาเที่ยวเพื่อที่หนึ่งเขามางานแล้วเนี่ยค่ะเขาอาจจะมารับพาสปอร์ตที่ให้สแตมป์จุดแรกที่เขาไปคืออาจจะเลือกแล้วแต่ละจุดไปก็คือจะมี เวิร์กช็อปให้เขาทำที่เป็นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเมืองชายแดนตรงนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะได้รับสแตมป์แล้วก็จุดต่อไปก็คือเขาไปหาซื้ออะไรในร้านอะไรอย่างเงี้ยหามาทาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สแตมป์พาสปอร์ต
0: อ
1: ันหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะต้องโพสต์เพื่อที่จะแชร์การบอกเล่าสิ่งที่เขามาเที่ยวในงานว่าเขาเจออะไรเขาได้ทานอะไรแล้วก็แชร์ความรู้สึกของตัวหลังจากนั้นเอาตัวที่แชร์เนี่ยค่ะมาเป็นหลักฐานเพื่อยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะรีดีมของที่ระลึกที่เป็นอาร์ตทอย3ตัวที่พี่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจะเป็นกล่องมันจะเป็นกล่องสุ่มที่เขาไม่สามารถที่จะเลือกว่าเขาอยากได้แบตีนะเขาอยากได้เดโรตีหรือเขาอยากได้กาชาเปิดตัวไหนก็คือเขาได้ตัวนั้น
0: แต่ว่าน่ารักทุกตัวเลยนะ3ตัวตัวไหนก็ได้นะคะถือว่าได้ร่วมสนุกกันนะคะท่านคะสำหรับในงานนี่มีร้านค้าเข้าร่วมเยอะไหมคะ
1: ในงานจะมีร้านค้าที่เป็นร้านกาแฟเป็นอาหารที่อาจจะเป็นฟิวชั่นเนื่องจากโรตีมันไม่ได้แผ่นตายตัวว่าอันนี้คือโรตีนะโรบางอันก็อาจจะเป็นขนมปังหรือเป็นสิ่งอื่นที่มันใช้แป้งโรตีมาประกอบการทำก็จะมีการออกบูธร้านอยู่5โซนแล้วก็มีเป็นบอดเดิลเฟสก็คือเป็นกาแฟของจากโกตามารูของรัฐจารันตันมาเลเซียมาออกด้วยประมาณ15ร้านค่ะแล้วก็มีร้านอื่นๆที่เป็นทั้งของ3จังหวัดมาลงในพื้นที่จัดโซนตรงส่วนเฉลิมพระเกียรติค่ะ
2: คุณปาริตาครับอยากทราบหน่อยครับว่าโกปีโรตีชาชักเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกับพื้นที่ในโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงได้กลายมาเป็นอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ครับ
1: คือในอดีตนะคะอย่างร้านกาแฟส่วนใหญ่จะถือเป็นจุดที่มาคุยมาบอกเล่า90มาแชร์ประสบการณ์มาแชร์สถานการณ์มานินทามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็เกิดจากการรวมกลุ่มของเพื่อนๆที่นัดกันมานั่งคุยพูดคุยกันไปเรื่องเราบ้างเรื่องเพื่อนบ้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะของการอัปเดตสถานการณ์ในช่วงระหว่างนั้นเนื่องจากเมื่อก่อนนะคะมันอาจจะไม่ได้มีโซเชียลเหมือนสมัยนี้ที่ดูข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อาจจะแบบมีโอกาสในเรื่องของบ้านมีฐานะอาจจะมีวิทยุก่อนใครฟังข่าวมาก็มานั่งคุยมานั่งอัปเดตสถานการณ์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องเป็นเหมือนเพื่อนคอเดียวกันมานั่งคุยกันก็จะเกิดเป็นความรักความผูกพันในแต่ละช่วงวัยของแต่ละช่วงของคนด้วยอะค่ะก็เลยทางทอก็เลยมองว่าตัวเนี้ยถือเป็นอัตลักษณ์อย่างนึงที่อื่นอาจจะไม่มีหรือที่อื่นอาจจะมีแต่ไม่มีไม่ทุกมุม
0: ค่ะ
1: คือที่นี่มันจะมีบางทีต้นซอยกลางซอยหรือในพื้นที่ริมถนนอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีเป็นร้านกาแฟให้เรานั่งซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะต่างกันไปบางกลุ่มอาจจะนั่งอยู่เฉพาะร้านนี้แต่บางกลุ่มอาจจะเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนาะก็ทั้งเป็นทั้งร้านค้าแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเขาใช้มุมหรือว่าอินสปิเรชันนะมาจากร้านโกปีนี่แหละเอาไปทำเป็นคาเฟ่นะเห็นหลายพื้นที่เหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีคาเฟ่เก๋ๆเหมือนสมัยนี้เนาะแต่สมัยนี้ก็คือรูปแบบมันเปลี่ยนไปแต่ตัวที่มันเป็นแก่นของร้านโกปีก็ยังคงมีสุภาพบุรุษสุขุมนุ่มลึกเป็นเจ้าของอยู่ก็ยังมีอยู่ค่ะก็คือเสน่ห์มันยังไม่เลือนหายไปค่ะก็เลยทอต้องการที่จะให้คนมาร่วมงาน
0: ค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่ามาชมงานแล้วหมดไปแต่เขาสามารถที่จะไปบอกต่อได้ว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคุณสามารถที่จะมานั่งร้านกาแฟที่เป็นร้านทั่วไป ริมถนนหรือบางคนที่เป็นอีกวัยนึงเขาก็อาจจะไปในร้านกาแฟซึ่งเมนูเขาก็จะมีพวกโกปีพวกชาชักอะไรพวกนี้อยู่ที่เป็นอัตลักษณ์ของทางที่นี
0: ่ค่ะท่านคะแล้วนอกจากงานนี้ล่ะคะยังมีงานไหนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรในพื้นที่ที่นราธิวาสตอนนี้ที่ไม่ควรพลาดอีกไหมคะหรือว่าท่านจะแนะนำพื้นที่การท่องเที่ยวสำหรับที่นราธิวาสให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็ได้ค่ะ
1: ณตอนนี้นะคะทางของ3จังหวัดจะมีจุดเด่นในเรื่องของสวนผลไม
0: ้
1: อย่างที่ผ่านมานะคะมันจะมี GI ของทั้ง3จังหวัดนะคะต่างกันอย่างของนราธิวาสจะมี GI ทุเรียนหมอนทองพันบางนรา
0: ค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นสินค้าทุเรียนที่แบบเนื้อมันนุ่มแล้วมันเขาเรียกอะไรนะกินแล้วมันครีมมี่เหรอ
0: ครีมมี่เป็นครีมมี่
1: ค่ะเป็นลักษณะแบบนั้น
0: หวานมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทุเรียนทรายขาวของปัตตานีอันนั้นก็เป็น GI เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนที่ปลูกในอันนี้อาจจะไม่เป็นพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ราบแต่ก็จะมีที่เขาเรียกอะไรนะคะมีสายแร่ที่ผ่านในเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุเรียนเขาก็เลยจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของความนุ่มในเรื่องของกินแล้วครีมมี่อย่างเงี้ย
0: ค่ะแสดงว่าตอนนี้ทางที่นราธิวาสยังมีทุเรียนให้ทานกันอยู่ใช่ไหมคะ
1: ยังมีค่ะแล้วก็ของยะลายะลาเขาจะมีทุเรียน GI ที่เรียกพันเสด็จน้ำความหมายของพันเสด็จน้ำคือทุเรียนที่ปลูกบนเขาบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ความสูงมันสูงกว่าพื้นที่ที่ราบทั่วไปค่ะ
2: เรียกได้ว่าตอนนี้3จังหวัดมีทุเรียนกันทุกจังหวัดเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีงานของทีมเมืองนราซึ่งจะมีลองกองค่ะที่เป็นนางเอกพระเอกของเรื่องกับการแข่งเรือหน้าพระที่นั่งซึ่งทุกปีนะคะที่ผ่านมาก็จะมีในหลวงหรือผู้แทนพระองค์นะคะมาร่วมงานซึ่งก็จะเป็นเทศกาลที่สามารถที่จะมาดูเรือที่เป็นเอกลักษณ์ของนราธิวาสนะคะมีการแข่งขันเรือกอและการแข่งขันเรือยอกองแล้วก็เรือพชสีหางานจะมีวันที่12ถึง21
0: ค่ะ
1: กันยายนค่ะที่ตรงริมแม่น้ำบางนาราค่ะ
0: ค่ะก็ช่วง2เดือนนี้นะอย่างสิงหาคมนี้ก็ไปเทศกาลนี้ได้เลยนะคะใครที่เป็นสายโกปี้โรตีชาชักนะคะ 6-9 สิงหาคมที่นราธิวาสแล้วก็เดือนหน้านะก็ยังมีกิจกรรมอยู่นะคะสำหรับ
1: แล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะคะคือทางทสำนักงานนราธิวาสนะคะร่วมกับเทศบาลตำบลกะลั่วเหนือแล้วก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงนักดำน้ำจิตอาสาในพื้นที่ภาคใต้เนี้ยค่ะมาทำกิจกรรม111ปีทำความสะอาดเป็นลักษณะของ Underwater Clean Up
0: ค่ะ
1: ก็คือทำความสะอาดบ้านปลาซึ่งที่มาก็คือเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริขององค์พระพันปีหลวงนะคะที่เอาโบกี้รถไฟแล้วก็รถถังที่ปลดประจำการแล้วมาทำเป็นปะการังเทียมในเขตของน่านน้ำของจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีค่ะทีนี้ด้วยระยะเวลามันเนิ่นนานเนาะบางทีตรงนั้นเป็นแหล่งพักของสัตว์น้ำทั้งหลายก็จะมีกิจกรรมดำน้ำโดยใช้นักดำน้ำจิตอาสาที่เขามีใบเซอร์ในเรื่องของการดำน้ำลึกมาเก็บขยะหาวันที่12สิงหานี้ที่นราธิวาสค่ะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อย่างน้อยๆเป็นโครงการที่พระองค์ท่านทำแล้วเราสานต่อตามปณิธานของท่านนะคะก็เป็นกิจกรรมของการดำน้ำเพื่อที่จะทำความสะอาดเ ขาเรียกอะไรนะคะมันอาจจะมีอวนหรือว่ามีแหหรือมีสมอที่เรือของชาวบ้านมันตกไปแล้วก็จัดเก็บขึ้นมาค่ะ
0: ก็ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยนะคะตรงน
1: ี้ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: ท้ายนี้ครับอยากจะให้ท่านช่วยย้ำถึงงานนี้หน่อยครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนาะหรือจริงๆแล้วทางปตท.นะคะอยากได้อยากให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาเที่ยวมาดูเสน่ห์ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่นี่มันมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: กิจกรรมในแต่ละวันช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหานะคะก็จะมีกิจกรรมตั้งแต่บ่ายโมงเป็นลักษณะของการมีสาธิตเมนูสร้างสรรค์จากโกปีโรตีหรือว่าชาชักแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีแล้วก็มีช่วงเวลาของการคาแรคเตอร์มีทแอนด์กรีท3ตัวที่เต็กกี้พี่ตาบอกอะค่ะก็คือแบบตีเดโรตีแล้วก็กระชาหามาโชว์แล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการแสดงปัญจักศีลัตแล้วการในเรื่องของมีการประกวดเขาเรียกเป็นอะไรนะคะลาเต้อาร์ตแชมเปี้ยนชิพเพื่อที่จะสร้างสีสันในงานมีความสนุกขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องเขาเรียกอะไรนะคะเสวนาว่าไอตัวโกบีโลจีชาชักมีที่มาอะไรแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนกิจกรรมค่ะแล้วก็จะมีวันที่9จะเสริมด้วยกิจกรรมตัวSK Gateway City Run ระยะทาง5กิโลที่ให้คนคือวิ่งไปแวะไปถ่ายรูปกันไปในระยะทาง5กิโลค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นสตรีทอาร์ตที่ทางพอทอนะคะทำป้ายเป็นลักษณะของภาพเขียนนะคะสามารถที่จะภาพวาดให้คนมาถ่ายรูปแล้วก็มาเช็คอินมาแชร์ภาพว่าภาพนี้อย่างสมมติว่ามันจะมีภาพที่เป็นสถานีรถไฟสุไหงโกลกที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียก็มีจุดของร้านน้ำชาที่คุณมาแล้วคุณสามารถที่จะมาถ่ายรูปคู่กับเขาเหมือนกับเรายืนรอโรตีหรือยืนรอกาแฟหาสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้แล้วก็โบกมือบ๊ายบายกับด่านชายแดนที่เป็นจุดรอยต่อของสุไหงโกลกกับลันตูปันจังของมาเลเซียค่ะก็จะมีภาพวาด อยู่ให้เราสามารถที่จะไปถ่ายรูปเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสุไหงโกลกค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณปริตาคำปนาผอ.ททท.สำนักงานนราธิวาสนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะกับเทศกาลโกปีโรตีชาชักนะคะ The Timeless Tea Festival 6-9 สิงหาคมนี้ที่นราธิวาสนะคะ
2: เรียกได้ว่ามีกิจกรรมหลากหลายเลยทีเดียวนะ4วันเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้ว
0: ใช่
2: ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับสุดสัปดาห์กันใครที่มีวันหยุดหรือว่ามีแพลนจะไปเที่ยว3จังหวัดก็เป็นอีก1ตัวเลือกนะครับที่น่าไปมากๆนะ
0: ถูกต้องถ้าพูดถึงกินชากินโรตีอะไรอย่างงี้ก็นึกถึงภาคใต้นะ
2: ใช่แล้วก็ต้องเป็นภาคใต้ที่ใต้สุดด้วยนะแถบใต้สุดนะ
0: นะเขามีวัฒนธรรมเรื่องนี้นะคะอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังเลยว่ามันก็ผูกพันยาวนานนะมากับประวัติความเป็นมานะคะของนิสัยของคนไทยนะชอบพูดคุยชอบคุยกันก็จะมีสถานที่ให้เราได้พูดคุยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะคะ
2: ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันวันนี้นะคะมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทั้งช่วงเสียงจริงจากพื้นที่และหมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะคะวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะ
2: ผมอัตพรปานกัดครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามขับไล่หรือรื้อถอน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องระบุขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาฉบับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้น สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์สอท.4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
8: พลตำรวจตรีกฤตัตบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู่หมีอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ ts2.vip พร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและรายละเอียดโปรโมชั่นเว็บพนันออนไลน์รวมหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาททำมานานกว่า5เดือนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวระเวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุดรังอำเภอแก่ดำอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเรืองนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอทรายมูลอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอเทพารักษ์อำเภอคงอำเภอโนนสูงอำเภอโนนแดงอำเภอพิมายอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอชำนิอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และที่จังหวัดขอนแก่นสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูหนองคายและร้อยเอ็ดมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีอำเภอบันนังสตาอำเภอตาลโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินทร์อำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอแหวงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมที่อำเภอคุระบุรีอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอปลายพญาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอนาคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่และที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังพบกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะพุธพฤหัสศุกร์ 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นมีนัดกันนะคะใครไม่มีนัดมานัดกับปุ๊กได้เลยค่ะฟังทาง FM 92.5 MHz ก็ได้ AM 891 kHz ก็ได้ทั้งฟังทั้งชมผ่านทาง Facebook Live นะคะพิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะมีปัญหาลำบากเดือดร้อนก็ส่งประเด็นมาส่งเรื่องมาเดือดร้อนยังไงใครทำอะไรที่ไหนยังไงอยากให้ช่วยยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการเราค่ะ0817159551-3นะคะหรือว่า0227699717และ022769721ค่ะรวม5หมายเลขโทรศัพท์นะที่พ่อแม่พี่น้องสามารถติดต่อกันได้แล้วก็ยังมีที่อยู่ให้ส่งจดหมายด้วยไม่ผิดซองแน่นอนนะฮะถ้าส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะทีมงานคนขยันลังไมของเรานะหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชานะฮะน้องนิกณภชาพิชาพัทรวิทย์แล้วก็น้องบอสนะฮะบรรพกรเขื่อนเพชรนะคะเจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่บุญประกอบอบกลิ่นทั้งหมดนี้นะฮะก็รอรับสายจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะเราพร้อมแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีปัญหานะทุกปัญหามีทางออกนะถ้าไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้าเงี้ยวคุณรู้ฟังบอกคุณเราคนมาอะไรกันเนี่ยก็จริงๆนะคุณรู้ฟังถ้ามันมีปัญหาออกทางไหนก็ได้นะที่มันออกได้นะจะออกทางเข้าจะออกทางข้างทางแกงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าขอให้แก้ไขปัญหานั้นได้คลี่คลายปัญหานั้นได้เราก็ต้องช่วยกันเนาะค่ะมากันที่เรื่องราวที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องแรกสำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานี่แหละนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหเรื่องราววันที่6สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสวทขอแจ้งการหยุดออกอากาศ AM นะ AM เท่านั้นนะฮะ891กิโลเฮิรตซ์ในวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นะฮะโดยแจ้งหยุดออกอากาศวันที่6สิงหาคมเนี่ยตั้งแต่เที่ยงคืนเลย 00.01 นาฬิกาถึงวันที่7สิงหาคมเวลา24นาฬิกาก็คือหยุดตลอด24ชั่วโมงรวมระยะเวลา2วันนะฮะเนื่องจากจะปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการต่างๆของทาง AM 891 kHz ผ่านทางช่องทางออนไลน์อาทิ Facebook นะฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย YouTube TikTokTikTok นะฮะ TikTok ค่ะและก็โหลด NBT Plus ไปที่เมนูฟังวิทยุสดค่ะเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพ AM 891 kHz หรือติดตามรับฟังทางคลื่น FM 92.5 MHz ไปพลางก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ลิงก์รายการต่างๆจากคลื่น FM 92.5 MHz ครับผมนะว่าอย่างนั้นซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของ AM 891 kHz ด้วยดีเสมอมาหากซ่อมบำรุงเครื่องส่งเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะกลับมาออกอากาศตามปกติท่านสามารถรับฟังผ่านทางเครื่องรับวิทยุคลื่น AM 891 kHz ได้เหมือนเดิมนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่พูดเองนะฮะประกาศก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะก็เล่าสู่กันฟังค่ะยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังยังมีหลายเรื่องราวที่เราจะได้ช่วยเหลือกันกรณีที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาในรายการของเรานะฮะถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องได้รับการช่วยเหลือแล้วมีความคืบหน้ายังไงส่งข่าวพุกด้วยนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงจริง อยากให้ทุกท่านดีขึ้นนะในปัญหาที่มีความทุกข์ร้อนที่มีต้องดีขึ้นค่ะไปที่สายคุณนัชชานันกรุงเทพนะฮะแจ้งเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะมีกรณีขอความช่วยเหลือเข้ามาที่รายการเราบอกว่าลูกสาวติดยาเสพติดติดกัญชานะฮะถึงขั้นสมองถูกทำลายนะฮะแล้วก็เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้องเขาใกล้จะออกมาแล้วนะฮะก็สุขภาพร่างกายค่อนข้างดีขึ้นแล้วแต่คุณแม่ก็ยังเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าน้องออกมาเนี่ยจะให้น้องไปอยู่ที่ไหนไม่อยากให้น้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆนะฮะก็สุ่มเสี่ยงว่าอาจจะกลับเข้าไปอยู่ในวงจรเดิมนะฮะก็อยากจะขอความช่วยเหลือต่อทางรายการคุณแม่คะถ้าคุณแม่ฟังอยู่คุณแม่รับสายน้องจุ๋มด้วยนะฮะรับสายทีมงานปุ๊กด้วยนะฮะด้วยเราจะได้คุยกันนะฮะเดี๋ยวกำลังคิดนะเอาใจเขามาใส่ใจเราคุณผู้ฟังถ้าเกิดเรามีญาติพี่น้องที่ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดดูแลแล้วนะฮะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะหายแล้วหายเลยนะฮะไม่ได้หายแล้วกลับไปวนเวียนอีกเราไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะมากันที่กรณีนี้กันต่อนะฮะคุณผู้ฟังมาที่กรณีนี้กันต่อซึ่งคุณป้าขวัญล่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณป้าขวัญล่าของปุ๊กว่าจะได้เนาะคุณป้าขาคุณป้าขวัญล่าอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการออกโฉนดที่ดินสปกให้น้องสาวนะฮะเหตุเกิดตั้งแต่ตุลาคม2564ตอนนี้2569แล้วยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวหมู่บ้านดงมันหมู่8ตำบลดงสวนอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็คือคุณขวัญล่ามณีวันนะจะโอนที่ให้กับลูกสาวตัวเองคุณนฤมลมณีวันนะฮะเป็นที่ดินตรงนี้นี่ต้องคุยกันซะแล้วทำไมมันนานขนาดนั้นเดี๋ยวฟุกคำนวณก่อนนะนับก่อนนะ65เหตุเกิด64เนาะค่ะคุณผู้ฟัง65 66 67 68 69 5 4ปีกว่าแล้วนะ4ปีกว่าแล้วเดี๋ยวต้องว่ากันไปที่สายคุณสุชินแจ้งว่ามีคนนำบัตรไปกดเงินค่ะสวัสดีค่ะพี่สุชิน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเรื่องเป็นยังไงครับบัตร ATM เหรอครับพี่
2: มันไม่ใช่บัตร ATM นะครับไอ้โทรศัพท์เนี่ยเขามาขอยืม
1: จ้ะ
2: เขามาขอยืมเขาบอกไหนขอดูบัตรคือเป็นคนสนิทกันนะฮะ
1: อ๋อเหรอคะ
2: ประมาณที่หวังดีประสงค์ร้ายผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะแต่ว่าไม่ใช่หรอกครับห่างมันไม่ใช่การที่จะมาเสน่หาอะไรหรอกครับ
1: จ้ะ
2: แล้วก็เขาบอกว่ามาดูแอปไหนดีแล้วเขาก็หยิบเอาไปแล้วก็เขาก็เอาไปกดเราก็บอกกดรหัสให้หน่อยดีเพราะว่าดูไม่เห็นโทรศัพท์แล้วก็เขาก็กดดังไป 7,000
1: เรารู้ตัวว่าเป็นใครด้วย
2: รู้ครับทำงานใกล้กันครับ
1: แล้วพี่สุชินบอกไหมว่าเอ้ยน้องเอาเงินมาคืนพี่ 7,000 นั้นหนูวิสาสะมากดเงินพี่ไปได้ยังไง
2: โอ้ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้กระทัน
1: มารู้ภายหลัง
2: พอรู้ประมาณ2วันฮะ
1: พอรู้ภายหลังแล้วเราก็รีบติดต่อเขาใช่ไหมตามหลักต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพี่
2: ใช่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วผมไปแจ้งความเลยว่าเขาขโมยครับผมไปแจ้งความเลยแล้วนี่ตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งแต่ว่าเขาบอกว่าให้รอประมาณ3เดือน
1: ดูรอ
2: ครับรอแบงค์รอหลักฐานจากแบงค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอถึงเวลานั้นแล้วผมไปร้อยเวรคนเนี้ยเขาไปอบรมที่อื่นเขาก็โยนไปให้คนอื่นโยนไปให้แต่ว่าประกาศว่าคนอื่นแล้วผมไปเขาบอกว่าหลักฐานมันน้อยเหลือเกินเนี่ยแล้วผมจะทำยังไงฮะ
1: หลักฐานมันน้อยเหลือเกินแล้วหลักฐานที่พี่มีคืออะไรตอนก็มีแค่คำกล่าวของพี่ถูกไหม
2: ถูกครับ
1: เอ๊แต่ตามปกติเวลาที่เขากดโอนเงินจากบัญชีพี่ 7,000 คือเขาก็โอนเงินจากบัญชีพี่ 7,000 แล้วก็เข้าบัญชีใครอ่ะ
2: บัญชีเขาครับ
1: เข้าบัญชีเขา
2: ใช่ในแบงค์บอกเลยว่าเขาโอนเข้าบัญชีเขาเอง
1: คราวนี้เราไปปรึกษากับท่านทนายดีกว่าพี่สุชินเรามีสายของท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันเลยนะฮะสวัสดีค่ะพี่เกิดผลค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอความช่วยเหลือด้วยพี่เกิดจ๋า
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: พอดีว่าพี่สุชินเนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่าคนรู้จักกันก็คนสนิทกันนี่แหละค่ะขอดูโทรศัพท์มือถือนะดูแล้วก็ฉวยโอกาสโอนเงินจากบัญชีพี่สุชินเนี่ยเข้าบัญชีเขาโดยเขาทำทีว่าพี่สุชินอยู่ในสายด้วยนะขอดูแอปหน่อยพอเราเปิดแอปให้เขาดูเขาก็ฉวยโอกาสโอนเงินในแอปที่เราเปิดให้ใช่ไหมพี่
3: ใ
2: ใช่ครับแล้วเขาบอกทีแรกเขาโอนไม่ได้เพราะว่าในโทรศัพท์มันจะมีรหัสใช่ไหมฮะ
1: จ้ะ
2: เขาบอกกดรหัสให้ดูหน่อยดิคนรหัสให้หน่อยเดี๋ยวเขาดูไม่เห็นเลยระหว่างนั้น
1: อ๋อเราก็กดรหัสให้เขา
2: ใช่ฮะแล้วพอกดไปแล้วเขาก็โอนเงินไปมารู้ที่หลังว่าเขาโอนเงินไปเงินหายไปเจ็ด
1: พอไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่าหลักฐานค่อนข้างน้อยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: พี่สุชินก็ตำรวจบอกให้รอ3เดือนเหรอคะ
2: ให้รอ3เดือนก็ต้อง3เดือนก่อนจะเป็นอย่างน้อยเขาว่างั้น
1: แล้วเราได้ถามไหมครับว่าเพราะอะไรคะ
2: ก็ไม่ได้ถามค่ะแต่นี่ว่าเขาบอกว่ารอทางแบงค์ส่งหลักฐานมา
1: อ๋อสลิปเหรอครับ
2: สลิปอะไรนั่นแหละครับแล้วทีนี้จริงๆแล้วผมก็เป็นคนไปตามเรื่องนะเอาไปบอกเอาที่เขาส่งอะไรเอกสารเนี่ยไปให้แบงค์ผมก็ส่งไปให้แบงค์แล้วเขาบอกให้รอ3เดือนจากนั้นผมก็ไปหาแบงค์ว่าส่งไปหรือยังแบงค์บอกส่งไปประมาณ2อาทิตย์ก็ส่งแล้วเขาว่าเขาพูดมากับผมเอง
1: แล้วเราก็ไปตามที่ร้อยเวร
2: ตามที่ร้อยเวรใช่แต่ร้อยเวรคนนี้ไม่อยู่แล้ว
1: ย้ายลงพักไปแล้วเหรอคะ
2: ไม่ย้ายเลยครับคือไปอบรมเขาบอกว่าทางโรงพักบอกว่าไปอบรมแล้วเขาก็แต่ผมไปหาผู้กำกับผู้กำกับก็บอกว่าเขาไปอบรมผมจะไปทำยังไงได้นะ
1: สอนอไหนคะเนี่ยสอนอไหนครับ
2: บังครับลาดกระบัง
1: สอนอลาดกระบังอ่ะพี่เกิดผลแนะนำหน่อยสิคะกรณีนี้ทำเช่นไรดีคะทีมงานหลังไมค์ลองติดต่อผู้กำกับสอนอลาดกระบังเข้ามานิดหนึ่งนะจ๊ะเชิญเลยครับพี่เกิดผลคะ
3: มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะครับแต่ว่าการทำงานของตำรวจล่าช้าเกินควรเท่านั้นเองเพราะว่าเอกสารสเตทเมนต์ต่างทางแบงก์ก็ส่งให้แล้วทางแบงก์ส่งให้แล้วข้อเท็จจริงมันก็ครบแล้วแล้วก็ผู้เสียหายเขาก็ยืนยันเลยว่าเขาไม่ได้ให้ความยินยอ
1: ม
3: ในการโอนเงินซึ่งผู้ต้องหาเขาเป็นคนลักโอนเองอย่างเงี้ย
2: ค
3: ดีแล้วครับมันไปติดขัดที่พนักงานสอบสวนท่านเองเหรอครับ
1: ค่ะ
3: ก็อันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกับพนักงานสอบสวนหรือไม่ก็ร้องเรียนครับแค่นั้นเองหร
1: ือ
3: ก็ขอเปลี่ยนกับพนักงานสอบสวนครับ
2: เขาบอกกับผมว่าแหมจะสู้ก็ยากนะเพราะว่าหลักฐานไม่มีเอ้าแล้วทีแรกทำไมไม่บอกผมก่อนว่าจะเอาอะไรบ้างเขาบอกว่าถ้ามีก
3: ็แล้วเอางี้ก่อนผมถามนิดนึงสิครับว่าตอนที่เขาเอาโทรศัพท์คุณไปผมขอถามความสัมพันธ์หน่อยเขาเป็นอะไรกับคุณ
2: เขาไม่เป็นอะไรหรอกครับเขาเป็นคนสนิทที่หวังดี
3: เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
2: เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิง
3: คือมันมีปัญหาเหมือนกันนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย
2: นี่ไง
3: เพราะตำรวจเขาก็มองคล้ายๆกับผมว่าคุณให้โดยเสน่หานะ
2: นั่นไงใช่
3: โดยปกติคนอื่นเขาจะมาแอบใช้โทรศัพท์เราไม่ได้โดยพลการนะครับถ้าเราไม่ยินยอม
1: แล้วเราไปกดให้เขาด้วย
3: เขาสู้ว่าคุณเป็นคนให้เขาเองจับบัญชีคุณเองโอนเองทุกอย่างเนี่ยโอกาสที่จะยกฟ้องแล้วเขาฟ้องกลับคุณได้เหมือนกันนะ
2: ใช่ครับเขาพูดอย่างนั้นแต่นี่ว่าผมก็อยากปรึกษาว่าแล้วถ้าเขามีหลักฐานแค่ว่าทางแบงค์ให้มาแล้วเนี่ยมันจะพอไหม
3: อาจจะไม่พอง
1: ั้นคนมีหลักฐานอะไรอื่นเพิ่มเติมไหมครับ
2: ไม่มีเลย
3: มีการพูดคุยกันทางไลน์หรือทวงหนี้ทวงอะไรกันไหมครับไม่มีการพูด
2: ไม่
3: พ
2: ู
3: ด
2: กันขึ้นไหมก็คือคนคนเนี้ยนี่ผมบอกก่อนว่าเป็นน้องชายผมที่ทำงานร่วมกันนะฮะและนี่ว่าผมรู้เรื่องน้องชายผมดีก็เลยมาเล่าให้ฟังเนี่ยจะมาขอความเป็นธรรมหน่อย
3: ไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่ของคุณใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับแต่เป็นน้องชายผมนะนำคุณเดียวกันน้องชายสนิทของผมเลย
3: แสดงว่าเคสที่เป็นปัญหาของน้องชายคุณ
2: ใช่ครับ
3: แล้วคุณรู้ได้ไงว่าน้องชายคุณไม่ให้เงินเขาเองอ
2: ่
3: ะ
2: ก็จริงๆแล้วเขาตะกอดเขาเคยสนิทกันนะเพราะว่าเขาเคยให้ซื้อตู้เย็นอะไรเงี้ยคือเขาจะรู้ละ
3: เดี๋ยวก่อนคุณฟังคำถามทนายก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น้องชายคุณมาเล่าฟังแล้วก็เกิดปัญหาจากคำถามสมมติว่าเราวางตัวเป็นกลางก่อนนะ
2: ครับ
3: เขารักใครชอบพอกันมาก่อนหรือเปล่าสองคนนั้นน่ะ
2: ใช่ครับไม่ใช่ครับเขามีแฟนเขาเป็นทอมครับ
3: ใครเป็นทอม
2: เขามีแฟนเขาคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นทอมแล้วก็เขามีแฟนเขาตั้งแต่ทำงานร่วมกันครับ
3: ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับชู้สาวใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีเลย
3: เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกัน
2: ใช่ครับเขาจะช่วยเหลืออยู
3: ่แล้วหลังจากที่เกิดเหตุว่าเงินเขาหายออกจากบัญชีไปนานแค่ไหนเขาไปแจ้งความ
2: วันหรือ2วันนี่นะครับจากวันนั้นน่าจะเป็นวันที่17แล้วแจ้งวันที่19เลยนะครับกุมภาพันธ
3: ์แล้วขณะที่มีการกดเงินออกไปมีใครอยู่ด้วยหรือเห็นเหตุการณ์ไหมหรือเขาเล่าแค่ฟังนาทีไหม
2: ไม่มีครับเพราะว่าเขาอยู่กัน2คนหน้าตลาดนะแอร์วัดสังฆราชาที่เขาฝากทำงานอยู
1: ่
2: ครับก็ขอบุญตาเลยครับ แก้
3: ไขก็อยู่ที่เราครับเรายืนยันว่าเราไม่ได้ยินยอมเราก็ต้องยืนยันไปตามนั้นนะครับแล้วมึงเงินเข้าบัญชีเขาโดยที่เราไม่ยอมเราเขาเอาไปใช้เองมันก็เป็นความผิดแต่ถ้าข้อที่จริงมันฟังได้ว่าเราเป็นคนโอนให้เขาแล้วต่อมาภายหลังเราไปแจ้งความเขาเองแบบนี้ข้อเป็นติดใจขัดใจกันภายหลังเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นแจ้งความเท็จมินประมาทได้
2: ใช่อย่างนั้นนะเรื่องจริงมันเป็นอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับแต่ทีนี้ว่าศาลจะเชื่อไห
1: ม
2: หรือว่าเราจะชนะความได้ไหมอย่างเงี้ยผมก็อยากปรึกษาว่าจะมีหลักฐานอะไรไหมที่จะประกอบเพื่อให้เชื่อว่าเขาได้ทำอย่างนี้จริง
3: ๆหลักฐานน้อยครับหลักฐานอ่อนมากเพราะว่าเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นเรื่องรู้แต่เองคนเดียวถ้าไม่ยินยอมหรือไม่บอกคนอื่นไม่มีทางที่คนอื่นจะทำได้อยู่แล้ว
2: ถูกเขาพูด
3: ไม่เหมือนกับลักทรัพย์ในบ้านอย่างเงี้ยอยู่กันสองคนแล้วมีคนของหายจากบ้านอะไรเงี้ยน่าเชื่อถือกว่า
1: ค่ะ
2: โอ้ครับ
1: พอจะเข้าใจความจำเป็นนะคือปุ๊กต้องบอกเลยแยกเป็นสองส่วนด้วยกันนะฮะคุณผู้ฟังที่เคารพแล้วก็คุณสุชินกรณีนี้ตำรวจกับพี่เกิดผลพูดตรงกันว่าหลักฐานค่อนข้างน้อย
2: อันนี้
1: แน่นอนกับสองในกรณีที่ทางพี่สุชินเขามีข้อสงสัยครับว่าเอ๊ะตำรวจไปอบรมแล้วเรื่องเลยไม่เดินหน้าอย่างนั้นถือว่าล่าช้าไหมอะไรเงี้ยก็อันนี้อีกส่วนนึง
2: ใช่คร
1: ับ
2: เอาให้หาหลักฐานแต่ทำไมไม่บอกผมตั้งทีแรกทำไมมาบอกสองสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนจนบัดนี
1: ้
3: คือสองสามเดือนมันก็นานอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ครับแล้วถ้าเราไปหาหลักฐานแล้วย้อนหลังตอนนี้มันจะทัน
2: ผมบอกกับสารวัตรคนหลังเนี่ยผมบอกผมตำหนิมากเลยสารวัตรคนก่อนทำไมหลังจากเกิดเหตุ2วันทำไมไม่บอกผมจะเอาอะไรบ้าง
1: คือปุ๊กเรียนอย่างนี้นะว่ากรณีถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการดำเนินการแล้วเราคิดว่าล่าช้าหรือไม่เหมาะสมเนี่ยความจริงนะฮะคุณผู้ฟังที่รบพี่สุชินสามารถร้องเรียนที่เจรตำรวจได้ปุ๊กมีทั้งสายด่วนมีเบอร์โทรศัพท์ของเจรตำรวจให้พี่เลยเจรตำรวจก็เป็นหน่วยงานที่คอยรับเรื่องราวในเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่สุชินทำได้เดี๋ยวปุ๊กให้เบอร์ไม่มีหานะอันนี้ต้องแยกกัน
2: ตอนนี้ยังได้ไหมครับ
1: อะไรนะ
2: ตอนนี้ยังร้องได้ไหมคร
1: ับ อ๋อร้องได้จ้ะแต่ตอนนี้มันเลยเวลาราชการแล้วพรุ่งนี้เช้าได้ไหมพี่พรุ่งนี้แปดโมงครึ่งพี่โทรไปเลย
2: มันนานมาขนาดนี้ร้องได้ใช่ไหมครับ
1: อ่ะกี่เดือนแล้วคะเนี่ยสองสามเดือนใช่ไหม
2: สี่เดือนได้แล้ว
1: พูดว่าได้ถ้าตับใดที่ยังเป็นคดีความอยู่ก็ยังอยู่ในระหว่างทำคดีนะพี่เกิดเน
3: า
1: ะ
3: คดียังไม่มีความคืบหน้าก็ถือว่า
1: ร้องนะงั้นเอาเป็นว่าแยกกันอย่างนี้นะเรื่องที่หนึ่งนะพี่สุชินถือสายลังไมเดี๋ยวเราให้เบอร์เจรตำรวจถ้าเป็นสายด่วนก็1510นะพ่อแม่พี่น้องนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์02ก็02509 9375025099 9375นะจดไม่ทันไม่ต้องตกใจเดี๋ยวให้เบอร์ข้างหลังได้นะส่วนที่2เรื่องหลักฐานก็ตำรวจเขาก็พูดถูกนะตำรวจเขาก็พูดถูกแล้วก็ตรงกับที่พี่เกิดผลกล่าวมาด้วยว่าหลักฐานค่อนข้างน้อยเพราะเป็นมือถือส่วนตัวการที่จะให้ใครใช้มันก็
2: คนที่เขาจะรู้นี่คงยาก
1: ใช่
3: ครับแล้วอย่างหนึ่งถ้ามันมีข้อสงสัยศาลก็ยกประโยชน์ในความสงสัยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยก่อนอยู่แล้วครับ
1: ค่ะ
3: ถ้าเขาต่อสู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำถ้าเธอไม่โอนให้ฉันจะได้ยังไงแบบเนี้ยมันไม่เหลือใครล้างอื่นเลย
1: ใช่
2: กลัวจะตรงกันไหมกับที่ตำรวจบอกมาอะไรเงี้ย
1: ก็ตำรวจเขาก็พูดถูกนะตำรวจเขาก็ไม่ได้ว่าในสิ่งที่เป็นถูกต้องเพราะพี่เกิดผลก็ให้ผลเดียวกันเบื้องต้นนะพี่เกิดผลพี่สุชินทีมงานของเราประสานงานไปยังพันตำรวจเอกสมคิดประเชิญสุขผู้กำกับสน.ลาดกระบังนะท่านรับทราบหลังไมค์แล้วท่านบอกเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่โทรเข้ามือถือพี่สุชินนะแต่ท่านจำเรื่องพี่สุชินได้นะพอทีมงานเราเล่าให้ฟังปุ๊บท่านบอกจำได้แต่ว่าตอนนี้ท่านอยู่ระหว่างร่วมสอบปากคำเขาบอกท่านบอกว่าเบื้องต้นมีการสอบปากคำไปแล้วแต่อยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติมจากธนาคารนะเห็นท่านพุ่
2: ม
1: กับว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานสอบสวนเนื่องจากพนักงานสอบสวนท่านเดิมไปอบรมนานพุ่มกับก็เลยเปลี่ยนพนักงานสอบสวนให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่สุชินก็เดี๋ยวคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดกระบังเพิ่มเติมส่วนถ้าเกิดคิดว่าการดำเนินงานไม่เหมาะสมก็ติดต่อเจรตำรวจไปเข้าใจเข้าใจ
2: ครับครับ
1: ชัดเจนนะเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งตำรวจและก็ประชาชนนะคะท่านบอกว่ามีอะไรไปพบท่านที่สน.ลาดกระบังได้เลยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เกิดผลผู้ขอถามเป็นความรู้นิดหนึ่งมือถือเราเนี่ยถ้าเกิดในกรณีบางคนเขาบอกว่านี่ก็เราหลับอยู่แล้วเขาก็เอานิ้วเราไปกดเข้ามือถืออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมพี่เกิดผลหรือว่าเราหลับอยู่เขาก็เอาแบบเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยฮะพี่
3: ถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันก็ผิดแต่คำถามก็คือว่า
1: พิสูจน์ยากใช่ไหม
3: พิสูจน์ยากใช่ไหมครับคือไม่ว่าจะคนรักกดรหัสเราโดยที่เขาแอบล่วงรู้ หรือใช้สแกนลายนิ้วมือเราโดยแอบกดจากมือของเราเนี่ยมันผิดหมดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันอยู่กัน2คนไงแล้วเวลาศาลเขาจะมองหรือว่าทนายจำเลยเขาจะต่อสู้เขาจะยิ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาจะอ้างเป็นความสัมพันธ์ด้วย
1: เป็นแฟนกันหรือเปล่าชอบกันหรือเปล่า
3: เป็นแฟนกันหรือเปล่าชอบกันหรือเปล่าเคยมีรูปถ่ายคู่กันหรือเปล่าเคยไปเที่ยวมามันจะทำให้เห็นว่าเคยซื้อขนมเคยโอนเงินให้กันใช้โดยเฉพาะคนเคยรักกันแล้วต่อมาภายหลังโกรธเคืองกัน
1: อ
3: ันนี้ยิ่งหลักฐานมัดตัวเองเลยครับว่าคนใจให้มาก่อนแล้วเต็มใจให้เลยแยกไม่ออกว่าเงินก้อนไหนที่เคยให้เขาด้วยเสน่หาเงินก้อนไหนที่เคยเขายืมเงินก้อนไหนที่เขาหลอกเอาอย่างเงี้ยตอบไม่ได้เลยพอตอบไม่ได้ศาลก็จะยกประโยชน์ในความสงสัยให้จำเลยไว้ก่อน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์คุณผู้ฟังจะให้ใครมาล่วงรู้เบอร์เราหงรหัสเราหรือไว้ใจให้ใครเอามือถือเราไปถือไปใช้ไปโทรนี่ต้องระวังเลยใช่ไหมครับพี่เกิดผลครับ
3: อันนี้มันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยเป็นตัวอย่างที่จะอาจจะมาแนะนำให้ฟังก็มันมีอยู่คดีหนึ่งนะครับคดีบัญชีม้าอันนี้เราฟังนะ
1: จ้ะ
3: คดีบัญชีม้าแล้วจำเลยเขาต่อสู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: ค่ะ
3: แต่เขายอมรับว่าเคยมีคนมาขอยืมโทรศัพท์มือถือเขาแล้วเอาไปกดอะไรสักอย่างนึงแหละเขาก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกเขาก็จำได้แค่นั้นศาลบอกศาลไม่เชื่อศาลฎีกานะศาลฎีกาบอกศาลไม่เชื่อยิ่งถ้าคนไม่รู้จักกันไม่มีเหตุผลอะไรต้องเอาโทรศ
1: ั
3: พท์มือถือให้เพราะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีที่คนอื่นจะไม่ยอมให้ใครเด็ดขาด
1: ใช่
3: กับคนแปลกหน้ายิ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลย
1: ค่ะ
3: อย่างนั้นเห็นเพราะเราอ้างว่ามีคนหลอกเอาโทรศัพท์เราไปศาลก็ไม่ค่อยฟังแต่พอศาลแต่พอบอกคนแปลกหน้าศาลไม่ค่อยฟังแต่พอคนใกล้ชิดศาลสงสัยอีกแหละว่าเราเป็นคนให้มากกว่าเพราะฉะนั้น ทำอะไรให้เราระวังยิ่งครบเพราะฉะนั้นของส่วนตัวจริงๆอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ ATM เนี่ยการให้ใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เชื่อใจเขา
1: อย่
3: าให้เลยค่ะแต่เพราะว่าศาลมักจะสงสัยในตัวเราเหมือนกันนะครับ
1: เห็นด้วยเข้าใจนะฮะยังไงพี่เกิดผลไม่ต้องบอกรหัส ATM หรือรหัสมือถืออะไรของพี่เกิดผลกับปุ๊กนะพี่นะ
3: โอ้ผมไม่ได้ถือ ATM ตัวเองอยู่แล้วครับมีคนถือแทน
1: ดูทรงน่าจะเป็นทนายจุ๋มนะฮะภรรยาเอาละฉะนั้นก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแม้แต่ญาติก็ตามแต่นะว่าถ้าไงก็ให้มีความลับส่วนตัวกันบ้างนะยกเว้นภรรยาใช่ไหมพี่เกิดผลถ้าภรรยาอนุโลมเนาะ
3: ครับผม
1: ถูกต้องครับขอบคุณมากค่ะพี่เกิดผลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะมีปัญหาอะไรเกี่ยวข้อกฎหมายโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากันได้พร้อมนะฮะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเลยค่ะแล้วก็ช่วงหน้าน่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ฟังเราจะมาติดตามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะใครที่ไม่ได้สิทธิ์นะฮะด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับรถเช่นโอ้ยรถเก่าแล้วดูสิเขายังว่าเราครอบครองอยู่รถนี่ไม่เหลือซากแล้วรถหายไปแล้วหรือบางทีเพื่อนยืมเอาทะเบียนเอ้ยเอาบัตรประชาชนไปผ่อนไฟนั้นไปออกรถต่างๆนานาสารพัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถที่ทำให้เราไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะใครมีคำถามโทรมาเลยค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติจะมาพูดคุยอย่างชัดเจนเปิดอกในเรื่องนี้ค่ะแต่ช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสื่อ

0: เกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
0: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: ลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องใหญ่ที่เราสนใจกันแน่นอนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะใครก็อยากที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าพอไปลงทะเบียนเรียบร้อยพอเขาประกาศผลมาอ้าวไม่มีชื่อเราอะคุณผู้ฟังเราไม่ผ่านเกณฑ์นะแต่ที่เราไม่ผ่านเกณฑ์พอไปดูเหตุผลมีเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรถเนี่ยเยอะเลยนะรถเก่าบ้างอะไรต่างๆบ้างนะทางภาครัฐก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่นะเราก็เลยจะไปติดตามความคืบหน้านะจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านรัฐมนตรีโต้งนะฮะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีโต้งคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ปุ๊กครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะขอสอบถามความคืบหน้าหน่อยนะฮะเพราะว่าหลายคนบอกว่าไปอุทธรณ์แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของรถที่แบบไม่ผ่านเกณฑ์นะรถเก่ารถอะไรต่างๆบ้างคราวนี้ในแนวทางปฏิบัติของทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราดำเนินการถึงขั้นไหนยังไงบ้างแล้วคะท่านโต้งคะ
1: ก็ต้องขอเรียนว่ารอบนี้นะครับเรามีการอุทธรณ์คือก่อนหน้าที่จะมีการประกาศของมติครม.เนี่ยคือตั้งแต่วันที่17เนาะกรกฎาคมที่ผ่านมานี
0: ่
1: นะครับก็ขอไปใช่ใช่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีอุทธรณ์ไปประมาณล้านกว่าเคสนะครับแล้วก็ตั้งแต่มีการประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการมาอุทธรณ์เพิ่มเติมอีก 200,000 เคสนะครับก็หมายความว่ามีการอุทธรณ์มาเบ็ดเสร็จเนี่ยเกือบ2ล้านเคสนะครับทีนี้เราก็มาดูข้อมูลที่เราได้ขออุทธรณ์ให้ด้วยกรณีที่มีรถเก่าเกินอายุเกิน20ปีกับมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน15ปีเนี่ยจะขอให้เอาออกจากระบบเนี่ยอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะประมาณ2.7 2.8ประมาณเนี้ยนะครับทีนี้รวมกับยอดอุทธรณ์เบ็ดเสร็จเนี่ยเรื่องกรณีที่รถอายุไม่ถึงสิ้นสภาพที่สามารถยืนยันได้อะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็คิดว่าเกณฑ์ของรถเชิงเกณฑ์ของรถอย่างเดียวนะครับพูดถึงอย่างเดียวนะครับที่ ประชาชนเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เข้าเกณฑ์มากขึ้นมีน่าจะประมาณ 2-3 ล้านคนแต่ทางนี้เนี่ยคือเกณฑ์เรื่องรถอย่างเดียวต้องไปดูเกณฑ์อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นว่าต้องไปดูว่าเขาเป็นหนี้เกินหรือเปล่าเขามีบัตรเครดิตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ

0: แต่เฉพาะรถเนี่ยประมาณ 2-3 ล้านครับ
1: นั่นหมายความว่าท่านต้องไปดูก่อนว่าที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องรถข้อเดียวไหมแต่ถ้าสมมตินะเป็นเรื่องรถข้อเดียวก็จบเลยใช่ไหมท่านโต้งถ้าเฉพาะประเด็นนี้ก็จบคุณได้สิทธิ์แน่นอน
0: จบ
1: ใช่ยกเว้นแต่คุณไปผิดเกณฑ์อื่น
0: ก็จบใช่ก็คือเรื่องรถอย่างเดียวเนี่ยนะครับประมาณ 2-3 ล้านคนที่เราคิดว่าเขาเข้าเกณฑ์ที่น่าจะได้รับการอุทธรณ์แต่ทีนี้มันก็ต้องไปดูเกณฑ์อื่นประกอบเกณฑ์อื่นประกอบอย่างที่เรียนครับว่าเขาอาจจะมีรถ1
1: ค
0: ันที่อายุเกิน20ปีอีกคันนึงที่เขาสามารถครอบครองได้แต่เป็นหนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นหนี้อยู่ 500,000
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์ละ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นต้นค่ะ
1: ในกระบวนการอุทธรณ์ก่อนหน้านี้เราเคยได้รับแจ้งมาว่าชาวบ้านบางทีกว่าจะเดินทางไปถึงขนส่งนะแต่ละจังหวัดก็อาจจะไปลำบากไปยากบ้างอยู่ตามต่างอำเภออะไรเงี้ยนะแล้วก็ทราบว่ามีในส่วนของ One Stop Service เนาะค่ะท่านโต้งที่ท่านผู้ว่าท่านในอำเภอจะไปดูแลให้แต่ปุ๊กไม่แน่ใจอะค่ะว่าในแนวทางปฏิบัติเนี่ยการเข้าถึงชาวบ้านที่อยู่ตามอำเภอเนี่ยมีการประสานกันระหว่างกรมการปกครองกับทางกรมการขนส่งทางบก ออกมาเป็นวันสต็อปเซอร์วิสขนาดไหนถึงชาวบ้านขนาดไหนอะคะท่าน
0: เรามีการซักซ้อมทำความเข้าใจกัน
1: ะ
0: นะครับกับทางมหาไทยด้วยนะครับโดยคือต้องเรียนว่ารูปแบบที่เราดำเนินการก่อนเนี่ยเราเริ่มดำเนินการจากขนส่งก่อนเพราะว่าขนส่งเนี่ยเราเริ่มบุทอนเจ้าแรกแล้วผมก็ให้นโยบายไปว่า1ลดค่าธรรมเนียม2รับเรื่องแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำให้การช่วยเหลือเพราะทุกกรณีที่มาติดต่อที่ขนส่งเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินการให้มันสำเร็จผลทางกฎหมายได้ทุกกรณีแต่เป็นการรับรองให้เขานะครับหมายความว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของพี่ปุ๊กถ้าเกิดว่ารถเนี่ยทะเบียนไม่ได้ใช้นานๆนี่ยังอยู่กรรมสิทธิ์ยังอยู
1: ่
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะปลดภาระตรงนี้ต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมก่อนอย่างเงี้ย มันถึงสิทธิ์ทางกฎหมายมันถึงจะสมบูรณ
1: ์อ
0: ันเนี้ยเราก็ยกเว้นให้เราก็ใช้แค่การรับรองแต่เราก็ทำอุทธรณ์ให้คือมันจะเป็นเคสแบบเนี้ยเยอะมากเราก็จะมีการประชุมกันทุกวันทุกวันประชุมกันผ่านซูม 4-5 โมงเย็นเนี่ยอธิบดีก็จะเอาเจ้าหน้าที่ขนส่งมาประชุมซูมด้วยกันซักซ้อมกันมาเป็นสัปดาห์แล้วก็โมเดลเนี้ยไปคุยกับทางปกครองว่าแต่ละอำเภอเนี่ยก็ต้องมีการประชุมกันแบบนี้นะแล้วก็ต้องมีการส่งข้อมูลให้กับขนส่งนะครับโดยที่อำเภอเนี่ยรับเรื่องเองคือถ้าเป็นสัปดาห์แรกๆเนี่ยพี่ปุ๊กอาจจะได้ยินเขาบอกว่ามาอำเภอละเขาบอกว่าให้ไปขนส่งต่อ
1: ใช
0: ่ไปขนส่งเสร็จกลับไปอำเภอบอกยังติดที่ดิน
1: ปวดหัวเลย
0: ไปที่ดินอีกอันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสัปดาห์แรกแน่นอนเราก็เอาเรื่องนี้ครับเอาของขนส่งมาเป็นบทเรียนแล้วก็ให้แต่ละอำเภอเนี่ยเขาซักซ้อมกันดำเนินการกันจนตอนนี้อำเภอเขาเข้าใจแล้วว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นคนเก็บรว
1: ม
0: และในแต่ละรอบเขาก็อาจจะนัดหมายกันแล้วแต่อำเภอบางอำเภอก็ทุกวันบางอำเภอก็สองวันบางอำเภอก็สัปดาห์หนึ่งแล้วแต่จำนวนข้อมูลเขาก็จะส่งต่อไปหน่วยงานต่าง
1: ๆ
0: มันถึงจะเป็นวันสต็อปเซอร์วิสได
1: ้
0: อีกวิธีหนึ่งคือเขาก็จะมีอำเภอเคลื่อนที
1: ่
0: ซึ่งท่านนายกเนี่ยท่านก็จะมีกลไกกรมน.และท่านนายกเนี่ยก็เป็นประธานรมน.ท่านก็ได้สั่งการว่าให้ทางกลุ่มเกาะรมน.ไปดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านในระดับครัวเรือนโดยเน้นไปที่กลุ่มที่ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งซึ่งเขาก็ได้มีการซักซ้อมกันเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นในสัปดาห์สองสามสัปดาห์มันท้ายเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคมากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้ซักซ้อมกันแล้วต่อไปนี้เราก็จะมีคาดว่ากลางเดือนนี
1: ้
0: กระทรวงคมนาคมเนี่ยน่าจะส่งข้อมูลชุดแรกให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้ลองรันดูก่อนว่าสิทธิ์ที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร
1: ่
0: เพื่อไม่ให้เวลามันกระชั้นมากนะครับก็น่าจะมีปฏิทินอย่างนี้ครับ
1: ค่ะมีท่านผู้ชมที่ฟังรายการชมรายการเราอยู่ป้าจำเรือนค่ะฝากสอบถามท่านโต้งว่าลูกชายเอาชื่อไปซื้อรถเมื่อ15ปีที่แล้วต้องทำยังไง
0: ต้องไปแจ้งครับต้องไปแจ้งครับต้องไปแจ้งคือซื้อรถเมื่อ15ปีที่แล้วผมเข้าใจว่าไม่มีภาระแล้วน่าจะไม่มีภาระแล้วเนาะเพราะรถเนี่ยไม่น่าจะผ่อนถึง15ปี
1: ค่ะ
0: รถแต่ละคันไม่น่าจะผ่อนถึง15ปีถ้ารถยังอยู่ในสภาพใช้งานได้อยู่ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ุณป้าก็น่าจะมีถือครองรถ1คัน
1: ค่ะ
0: 1คันก็ไม่เกินเกณฑ
1: ์ค่ะ
0: ถ้าคุณป้ามีมอเตอร์ไซค์1คันก็ยังไม่เกินเกณฑ
1: ์
0: ถ้าคุณป้ามี3ล้ออีก1คันก็ยังไม่เกินเกณฑ
1: ์
0: ถ้ามีรถเกษตรอีก1คันก็ยังไม่เกินเกณฑ
1: ์ค่ะ
0: ครับ
1: นี่คุณป้าสบายใจได้นะฮะป้าจำเริญรีบไปดำเนินการคุณลุงตีจากจังหวัดนครปฐมบอกว่าเป็นคนพิการประเภท3บกพร่องทางการเคลื่อนไหวมีรถกระบะเก่าตั้งแต่ปี2534รถใช้งานไม่ได้ทำให้สิทธิ์สวัสดิการไม่ได้ค่ะท่านโต้ง
0: อันนี้อัตโนมัติครับเขาถอนออกให้ครับ
1: ไม่ต้องกลัว
0: ตั้งแต่ปี34นี่ผ่านมา35ปีแล้วครับ
1: ไม่น่าจะเหลือแล้วนะฮะ
0: เขาถอนออกให้อัตโนมัติแต่ถ้าในกรณีที่อย่างของคุณป้าจำเริญเนี่ยถ้ารถ15ปีสมมตินะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ารถอายุ15ปีแต่ใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณป้าแจ้งขนส่งขนส่งเขาก็จะทำบันทึกให
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: นี่คือในการแก้ไขปัญหาแล้วกรณีที่รถติดไฟแนนซ์แล้วก็ไฟแนนซ์ก็ยึดไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเหมือนกับเกี่ยวข้องชื่อป้าเลยยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์ตรงนี้ด้วยเราต้องไปติดต่อที่ไฟแนนซ์หรือยังไง
0: กรรมสิทธิ์ยังไม่เป็นของคุณป้าครับเพราะว่าถ้าโดนกรณีโดนไฟแนนซ์ยึดไปเนี่ยกรรมสิทธิ์เนี่ยยังไม่ได้เป็นของคุณป้
1: า
0: แต่จะเป็นกรณีเรื่องหนี
1: ้ค่ะ
0: จะเป็นกรณีเรื่องหนี้ต่างหากที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตัวนี้สามารถไปอุทธรณ์ที่ขนส่งได้เนื่องจากว่าถ้าเราคุยกันอย่างนี้เราอาจจะรู้ข้อมูลเพียงมุมเดียวไม่ครบถ้วนนะครับก็อาจจะต้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรส่งได้ครับ
1: นะครับคือเราดู 2-3 คำถามที่เข้ามาในรายการสดๆตอนนี้แสดงว่าพี่น้องประชาชนบางทีก็อาจจะยังไม่ได้รู้ในเรื่องของเกณฑ์ที่ทางกรมการขนส่งทางบกเราเข้ามาช่วยพิจารณาให้มั่นใจเนี่ยนะฮะเรามีสายด่วนหรือว่ามีใครพอจะช่วยตอบคำถามไหมฮะท่านโต้งว่าถ้าใครยังไม่สบายใจยังสงสัยเนี่ยสามารถที่จะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมของเรื่องรถได้ที่ไหนยังไงคะท่านครับพอแนะนำได้ไหม
0: ช่องทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยครับ
1: ตรงนั้นได้เลย
0: หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามขนส่งในพื้นที่ได้เลยหรือนะครับหรือท่านสอบถามที่อำเภอท่านก็ได้ก็จะสะดวกนะครับคือสายกลางเนี่ยผมคิดว่าสายกลางเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ติดต่อกันน้อย
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นในกรณีนี้ก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนนะท้ายสุดตรงนี้ค่ะท่านต้องอยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมของเราอะนะฮะในเรื่องของการลุ้นสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรอบ2ต้องบอกรอบ2นะในการพิจารณาหลังอุทธรณ์ยังไงเชิญเลยค่ะ
0: คือก็ต้องเรียนว่าความตั้งใจของรัฐบาลโดยท่านนายกอนุทินนะครับคือตั้งใจที่อยากจะให้เงินภาษีที่จะมาใช้จ่ายเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปถึงผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยอย่างถูกต้องที่สุดนะครับแต่ว่าในการดำเนินการเนี่ยเกณฑ์บางเกณฑ์เนี่ยมันอาจจะเป็นทางทฤษฎีที่ว่าเรามองแล้วว่าในทางทฤษฎีเนี่ยมันถูกต้องแต่พอมีปัญหาอุปสรรคในทางการปฏิบัติเนี่ยกระทรวงคมนาคมในส่วนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ดำเนินการให้เต็มที่นะครับเพื่อที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดและไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเสียสิทธิ์นะครับฉะนั้นกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ยินดีให้บริการเต็มที
1: ่
0: แล้วก็ขอเรียนว่าถ้าท่านไปใช้บริการที่ขนส่งจังหวัดใดหรือขนส่งหน่วยใดไม่ได้รับความสะดวกนะครับท่านก็สามารถแจ้งกลับมาได้โทรมารายการพี่บุ๊กก็ได้เพราะว่าคนที่ดูเนี่ยเขาน่าจะเป็นแฟนเพลงแฟนวิดีโอรายการพี่
1: ป
0: ุ
1: ๊กก
0: ็
1: จะรีบรายงานไปที่ท่านโต้งทันทีเลย
0: พี่ปุ๊กแจ้งผมแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับครับ
1: ได้เลย
0: นะพ่อขอรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้ได้ภายใน30นาที
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆนะต้องเรียนท่านผู้ฟังนะว่าท่านรัฐมนตรีโต้งท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์ก็ให้ความเมตตานะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมากๆเลยทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ย ได้รู้อะไรเร็วนะฮะถ้าสงสัยทุกข์ใจอะไรก็ได้รับการแก้ไขแบบรวดเร็วทันใจมากๆนะคะต้องขอบคุณท่านโต้งมากๆเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะละค่ะท่านผู้ฟังค่ะทั้งท่านรัฐมนตรีก็ดีนะฮะอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเราก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะที่กรุณารายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการรับเรื่องในการเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆนะเพราะว่าเราเป้าหมายเดียวกันนะคุณผู้ฟังก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราอ่ะนะฮะท่านอธิบดีแจงนะฮะหรือว่าท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านบอส้มเองอ่ะนะฮะทั้งหมดทั้งสิ้นก็แนวทางเดียวกันนะฮะคุณผู้ฟังปุ๊กบอกเลยว่าเราอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหนักต้องเป็นเบาถ้าเบาก็ต้องให้หายไปเลยนะนี่คือเป้าหมายในการทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนของเรานะคะมากันที่กรณีของคุณณัชนันท์กรุงเทพนะฮะที่บอกว่าอยากหาสถานที่ดูแลลูกสาวต่อหน่อยหลังจากลูกสาวบำบัดนะฮะเรื่องของการติดกัญชาเสร็จแล้วออกมาเนี่ยไม่รู้จะพาลูกสาวไปอาศัยอยู่จะทำยังไงกับลูกสาวดีเพราะว่าสุ่มเสี่ยงกลัวนะฮะกลัวว่าลูกสาวจะกลับไปติดยาเสพติดหรือเข้าไปข้องเกี่ยวอีกหรือไม่เข้าใจหัวอกนะฮะคุณผู้ฟังพวกเข้าใจหัวอกคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีปัญหายาเสพติดเข้ามาแล้วก็โอ้โหโจทย์ยากของชีวิตเลยนะคุณผู้ฟังโจทย์ยากของชีวิตของครอบครัวนะเพราะว่าคนที่จะได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ตัวของผู้ติดยานะฮะญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็จะพลอยลำบากกันไปด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเราอยู่นะฮะใครมีข้อเสนอแนะดีๆอะไรก็บอกกล่าวได้พร้อมกันนี้นะฮะถ้าหากแม้ว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดไม่ต้องเกรงใจนะฮะพื้นที่ไหนนะฮะมีการซื้อการขายการเสพนะไม่กล้าแจ้งตำรวจแจ้งมาที่ปุ๊กเลยนะแจ้งมาที่นี่เลยค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เก็บเป็นความลับให้เลยนะเราถนัดคุณผู้ฟังเรื่องนี้นะใครไม่ถนัดปุ๊กบอกเลยว่าเราถนัดอย่างตอนนี้นะไม่รู้ทีมงานหลังไมค์ติดต่อพุ่มกับสน.พระพาชัย1หรือว่าท่านผู้บังคับการนะท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ได้หรือไม่เนื่องจากว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังที่เคารพทางปุ๊กเนี่ยได้รับแจ้งนะจากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่แถวซอยไมตรีจิตนะพัพพชัยนะแถวใกล้ๆเยาวราชนี่แหละค่ะบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะบอกว่าโอ้แย่แล้วนะเจอคนกินเหล้านะนี่แหละค่ะกินกันตั้งวงกินกันในที่สาธารณะตามถนนหนทางไม่พอนะมีนอนกลางถนนบ้างนะเด็กผู้หญิงเดินผ่านไปผ่านมาก็แซวอีกนะเด็กก็กลัวพ่อแม่เขาก็พลอยกลัวไปด้วยนะว่าลูกหลานแค่แซวนี่ก็กลัวอยู่แล้วนะแล้วเราได้ยินข่าวว่าวิ่งไล่กันด้วยนะในพัทยาที่ผ่านมาเขาก็เลยแบบไม่ไหวแล้วแล้วตอนนั้นไม่พอนะแรงงานต่างด้าวที่เมาเหล่านั้นนะยามวิกาลเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยมาล้วงประตูเหล็กบ้านเขาอะนะบ้านเขาเป็นลักษณะประตูเหล็กอะนะฮะเขาก็กลัวเข้าไปใหญ่เลยว่านี่ถ้าเกิดวันไหนเขาลืมล็อกเนี่ยแล้วมันเปิดขึ้นมาได้เปิดเข้ามาได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคนเมาเหล้าหรือเมายาก็ไม่รู้เรื่องราวตรงนี้นะฮะทีมงานหลังไมค์ของเราประสานงานหน่อยนะฮะสน.พระพาชัย1นะพื้นที่ตรงนั้นพระพาชัย1พระพาชัย2อยู่ในความดูแลของกองบังคับการตำรวจนครบาล6ใช่ไหมฮะถ้าประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านไหนได้ก็เชิญได้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะได้บอกเล่าปัญหาให้ได้ทราบกันแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าหากนะคะท้องที่ใดนะฮะท้องที่ใดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเช่นนี้อย่าได้ช้าโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะขอให้เป็นหน้าที่ของพี่ปุ๊กติดต่อประสานงานนะฮะเราชอบปุ๊กบอกเลยนะฮะเราชอบติดต่อประสานงานเรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านนี่แหละค่ะใครไม่ชอบเราชอบนะฮะเป็นหน้าที่ของเรานะฮะไปที่สายป้าแมวสุพรรณบุรีนะฮะป้าแมวขามาแล้วใช่ไหมคะป้าแมวขาสวัสดีค่ะว่ายังไงจ๊ะ
2: แล้วป้าแมวส่งมาวงแผ่นนะยังไม่ได้รับหรอ
1: ยังไม่ถึงเลยป้าแมวส่งมาวันไหนจ๊ะ
2: ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมอ่ะ
1: 27กรกฎาคมวันนี้วันที่5กรกฎา
2: คมโอ้ทำไมมันนานจัง
1: เดี๋ยวก็ถึงมั้งป้าแมวบอกว่าอีกไม่นานน่าจะถึง
2: มั้ง
1: โอ้โหมันติดวันหยุดป้าแมวอ่ะมันติดวันหยุดหลายวันนะอันนี้ภาษาใต้นะลืมไปมันติดวันหยุดหลายวันหรือเปล่า
2: วันยื่นกับก็ส่งมันของเอกชน
1: อ๋อส่งด่วนเลยคะส่งอ๋อส่งเอกชนใช่ไหม
2: ไม่เคยส่งมาให้ญาตินะพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วลืมมาลืนก็ถึงแล้ว
1: โอ้ส่งทางไหนบอกปุ๊กเลยเดี๋ยวปุ๊กจะไปตามนะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะกินเลยนะท่านผู้ชมป้าแมวบอกปุ๊กมาเลยเดี๋ยวปุ๊กจะตามเคอรี่ฮะแล้วป้าแมวมีเลขเขาไหม นี่คุณผู้ฟังบอกคุณอนุมาอะไรจะอยากกินขนาดนั้นปุ๊กไม่ได้อยากกินแต่ปุ๊กว่าปุ๊กป้าแมวอุตส่าห์ส่งน้ำใจมาให้ปุ๊กก็เลยหลักอยากลองชิมหน่อยแล้วปุ๊กก็เสียดายด้วยนะใช่ไหมป้าแมว
2: เคยกินแล้วก็เคยเป็นหรือเปล่าม
1: ะม่วงกวนเหรอคะ
2: ใช
1: ่ป้าแมวน่าจะถามว่าปุ๊กเคยกินได้เยอะที่สุดเท่าไหร่นะคะหล่อเล้งหล่อเล้ง
2: ไปสิบกล่องเล็กๆอ่ะแบ่งกันแ
1: น่โอ้ได้แล้วถ้าเกิดปุ๊กน้ำหนักขึ้นใครรับผิดชอบคะเนี่ย
2: เดี๋ยวรับผิดชอบเอง
1: ให้ปุ๊กวิ่งจากกรุงเทพไปสุพรรณน้ำหนักลงเลยนะเนี่ยดีใจจังเลยอุตส่าห์ส่งให้ขอบพระคุณมากแค่ป้าแมวคิดถึงปุ๊กก็ดีใจแล้วนะป้าแมว
2: ไม่ได้อยากให้กินกันแ
1: น่โอ้ได้เลยแล้วช่วงนี้ป้าแมวฟังรายการปุ๊กบ้างไหม
2: ฟังทุกวัน
1: ยี่ดีใจจัง
2: ป้าแมวนะโทรไปถามไอ้สามมั่นคงเขามาดูแลนะ
1: จ้ะ
2: เขาบอกว่าไม่ใช่ใบรับรองแพทย์นะต้องไปฝากพิการ
1: ใบความพิการ
2: ใช่แล้วก็ต้องโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น
1: อ๋อแล้วป้าแมวได้ไหมล่ะ
2: ก็เขาไม่ให้ไงที่เจ้ากระ
1: เพราะว่าเราไม่ได้พิการใช่ไหมเราต้องให้เขาเรียกว่าต้องมีอสมหรือ
2: ไม่ได้ป้าถามแล้วป้าถามไม่ดีแล้วออกคุณออนมาเขาบอกว่าไม่ได้คุณป้าไม่ได้หรอกต้องขอป้าก็บอกหมอเขาไม่เซ็นนะก็บอกคนเราจะหมอก็หมอบอกว่าคนใหม่ยังไม่ออกใหม่ไม่ได้นอนไงที่ป้าเล่าไปนะ
1: เออทีมงานหลังไมค์ถ้าตอบพม.สุพรรณบุรีได้พม.
2: ลองโทรไป
1: พัฒนาสังคมคือปุ๊กบอกเลยว่าข้อมูลอ่ะเหมือนมันจะคาดเคลื่อนกันนิดหนึ่งนะแต่ว่าบางที่ได้ใช่เห็นไหมป้าแมวก็เห็นปุ๊กสัมภาษณ์เจ้าหน้าที
2: ่
1: พร้อมกันใช่ไหมล่ะ
2: แม่แล้วด้วยใช่ไหม
1: แมนไม่ใช่ปุ๊กพูดเองนะเนี่ยจนทเจ้าหน้าที่พูดเลยนะป้าแมวเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ฟังอยู่ผู้หญิง
1: แมนแล้วแมนแล้วแมนแล้ว
2: ได้แมนเลย
1: เอาเดี๋ยวทีมงานปุ๊กจะลองอีกสักตั้งหนึ่งไม่เป็นไรพวกปุ๊กถนัดอยู่แล้วนะฮะเรื่องลองติดต่อ
2: มาช่วยป้าหน่อยนะ
1: ปุ๊กอยากช่วยเต็มที่เลยป้าแมวเวลาปุ๊กช่วยแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนทีมงานปุ๊กกับปุ๊กๆก่อนนะได้กรณีหนึ่งได้ลายหนึ่งปุ๊กก็ดีใจจนแล้วนะเพราะว่า
2: แล้วป้าน่ะไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียวอ
1: ่ะโอ้คุณป้าอย่างนี้ป้าก็ไปนิพพานง่ายนะปุ๊กบอกให้เลยคนที่ไม่มีห่วงเนี่ยใช่ไหมป้าป้าสวดมนต์ทุกวันหรือเปล่า
2: อายุ73แล้วนะ
1: สวดมนต์อยู่ใช่ไหม
2: ก็ไหว้พระตอนนอนนะก็ไหว้
1: ดีมากแล้วมีโอกาสทำสมาธิสักนิดหนึ่งไหมคะ
2: ก็ทำนิดๆหน่อยๆแต่ธรรมดาก็
1: อ๋อทำสมาธิแบบประหยัดเหรอคะทำนิดๆหน่อยๆ
2: ใช่ทำน
1: ิ
2: ดๆหน
1: ่
2: อยๆตัวเปลือง
1: ป้าขาทำสมาธิอ่ะทำแบบฟุ่มเฟือยไปเลยค่ะเฮ้ยดีแล้วดีแล้วว
2: ันเสาร์ก็ดูนะวันเสาร์ก็ดูท
1: ีแต่แล้วแฟนพันธุ์แท้น่ารักจังเลย
2: แฟนแท้
1: ปุ๊กอยากไปสุพรรณจังเลยถ้าปุ๊กไปสุพรรณเมื่อไหร่อาจจะได้มีโอกาสเนาะป้าแมวอยู่อำเภออะไรอ่ะป้าแมว
2: ถ้ามาละเว้นะโทรมาก่อนนะ
1: ได้อยู่อำเภออะไรจ๊ะป้าแมว
2: อำเภอเดิมบางนางบวช
1: เดิมบางนางบวชอ๋อนี่ป้าแมวเขาบอกว่าคนสุพรรณบุรีร้องเพลงเพราะร้องเพลงเก่งปุ๊กว่าจริงนะ
2: ก็ร้องเก่งมากแต่เดี๋ยวนี้มันเสียงไม่ไปแล้วอ่ะ
1: เสียงใครไม่ไปคะ
2: เสียงป้าทีเพราะไม่ได้ร้องมานาน
1: แล้วมันไม่ไปไหนคะไหนป้าลองให้ดูซิร้องให้ปุ๊กดูแล้วปุ๊กจะดูว่าไปได้ไหมพร้อมนะเต็มตัว1
2: ร้องเพลงอะไรดี
1: เพลงอะไรก็ได้เพราะทุกเพลง1 2เริ่ม
2: อะไรดีจากกันไปนานหลายปีไม่มีข่าวแล้ววีแววคิดว่าลืมฉันเสียแล้วยังนึกเสียดายดวงแก้วที่หลุดลอยไปแค่นี้ค่ะเดี๋ยววันหลังไปร้องใหม่
1: ปุ๊กไม่เข้าใจเลยทำไมคนสุพรรณบุรีร้องเพลงเก่งแล้วก็ร้องเพลงเพราะแทบจะทุกคนเลยนะเนี่ย
2: ไม่เกี่ยวข้าวตอนสมัยเด็กๆรุ่นก็ร้องกัน
1: อ๋อถ้าเกี่ยวข้าวร้องเพลงไปด้วยจะเสียงดีเหรอคะ
2: ไม่รู้ดีก็ร้องเอาอย่างกัน
1: นะขอบคุณมากป้าแมวขอบคุณสำหรับมะม่วงกวนนะได้เมื่อไหร่เดี๋ยวปุ๊กจะรายงานแต่แค่คิดถึงกันก็พอแล้วฟังรายการปุ๊กก็ดีใจแล้วนะคะป้าแมวแล้วละค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะโอ้โหคุณผู้ฟังความจริงอยากจะคุยกับคุณผู้ฟังเยอะๆหลายๆสายนานๆเลยนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อเพราะวันนี้เวลาหมดซะแล้วนะคะแต่ใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะ0817159551-3ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
5: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารถ่ายโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 เดือนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตามความพร้อมเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงคอนส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาหลังสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาคลี่คลาย
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฝ่ายปกครองเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังจากที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาคลี่คลายและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อเตรียมกลับมาเปิดด่านการค้าชายแดนกับไทยอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมไปเจรจาหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเน้นโปร่งใสตรวจสอบได
7: ้นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรครั้งที่2 2569พร้อมโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับและ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับรวมถึง AM 819 kHz AM 891 kHz และ AM 1467 kHz ครับวันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับโอ้โหที่แถวๆสถานีครับตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้หลายพื้นที่วิภาวดีรังสิตนะครับตรงนี้เนี่ยแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับยาวมาจนถึงแถวๆลาดพร้าวนะครับ5แยกลาดพร้าวแล้วก็ไล่ไปสนามเป้าตรงนี้ตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะครับรายงานมาเลยดีกว่าว่าวันนี้ครับฝนฟ้านะครับตกหรือเปล่าแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงเมื่อกี้นี้ก่อนจะมาจัดรายการหลายๆคนส่งข้อความมาเลยบอกว่าโอ้โหวันนี้น่าจะเจอเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาหลายพื้นที่นะครับทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็ทักทายรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้มาใน TikTok เร็วมากเลยน้องแชมป์บอกสวัสดีครับพี่บอลรายงานตัวนะครับมาแล้วคุณฝนด้วยคุณแสงเพ็ญ นะครับวันนี้อยู่ที่ไหนกดติดตามมาเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่วันนี้เข้ามาแล้วนะครับทักทายผ่านทาง TikTok นะครับก็เรียกว่าขึ้นไปพร้อมๆกันออนไลน์ไปพร้อมๆกันกับทางออนแอร์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่วันนี้ติดตามรับฟังอยู่ก็สามารถที่จะทักทายแล้วก็รายงานตัวมาได้เช่นเดียวกันเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะได้รายงานตัวนะครับในทุกๆวันว่าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนแล้วรายงานตัวมาด้วยว่าฝนตกหรือเปล่าบรรยากาศที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากรู้อยากทราบนะครับว่าแต่ละพื้นที่ของเราเนี่ยมีฝนตกไหมแล้วก็การเดินทางกลับบ้านพุธกลางสัปดาห์ก็คงต้องบอกว่าอาจจะมีหลายๆพื้นที่ที่หนึ่งเลยการจราจรติดขัดแน่นอนนะครับเปิดอยู่บนรถก็ฟังข่าวไปด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในรอบวันบ้างต้องบอกว่าวันนี้มีข่าวเยอะเลยทีเดียวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่บ้านโพใช่ไหมฮะฉะเชิงเทราจำได้เลยน้องแชมป์นะครับบอกว่าอากาศร้อนมากนะครับแสดงว่าไม่ตกสวัสดีน้องฝนด้วยนะครับที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่าหลังจากนั้นแดดร้อนเลยแต่เมื่อเช้าครับมีแจ้งมาด้วยว่ามีฝนนะครับที่บ้านโพฉะเชิงเทราแต่พอตอนนี้โอ้อากาศร้อนเลยทีเดียวอ่ะนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของฟ้าฝนเรื่องราวของสภาพอากาศนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ดังนั้นนะครับก็รายงานมาบ่าวโทนคนวิถีวอล์กนะฮะวันนี้ก็กดติดตามแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมด้วยรายงานตัวแล้วก็กดติดตามกันนะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแน่นอนอีกหนึ่งข่าวที่เชื่อว่าวันนี้คนก็ติดตามกันเยอะเลยเรื่องราวของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลผืนป่าห้วยขาแข้งครับวันนี้เสียชีวิตจากกรณีเหตุเสือโคร่งทำร้ายนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเชื่อว่าหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวใครที่กำลังติดตามอยู่จะได้ไล่เรียงไทม์ไลน์เรื่องราวของเหตุการณ์ที่ป่าห้วยขาแข้งนะครับกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจนเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนบอกติดตามกันอยู่รวมถึงภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีกรณีการดำเนินการนะครับในการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ที่ผ่านมาด้วยท่านบอกว่ายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนให้ความสนใจทางด้านของท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์ก็เปิดเผยด้วยนะครับวันนี้ท่านแถลงบอกว่ามีพฤติกรรมที่พบพิรุธในหลายๆเรื่องเลยกับกรณีการสอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่วันนี้ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังก็ต้องถือว่าเป็นท็อปปิกที่หลายๆคนพูดกันแล้วก็ติดตามข่าวนี้กันนะครับกรณีที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องราวของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับมีเหล่าบรรดาแฟนคลับของ FC ของศิลปินนี่แหละนะครับที่ติดตามศิลปินไปแล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายต่างๆเดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยซึ่งทางสุวรรณภูมินะครับเขาก็ได้มีการชี้แจงเหตุผู้โดยสารที่ก่อความวุ่นวายตามติดศิลปินขึ้นเครื่องนะครับซึ่งลงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่มีหลายๆคนติดตามข่าวอยู่แล้วก็เกิดขึ้นในรอบวันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวครับก็สามารถที่จะติดตามทุกๆเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับแต่เรื่องแรกเลยครับต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่เดินทางไปนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังจากที่ได้หารือเต็มคณะกับนายบราโบโวซูบียันโตนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าการพบกันครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญนะครับในการกำหนดทิศทางความร่วมมือของ2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะครับและก็แน่นอนว่าทั้ง2ฝ่ายครับยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียก่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันสร้างความมั่นคงแล้วก็ที่สำคัญครับให้กับประชาชนทั้ง2ประเทศและก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนนะครับถือว่าเป็นในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจครับต้องบอกว่าผู้นำทั้ง2ประเทศเห็นพ้องครับที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ซึ่งจากปัจจุบันก็ต้องบอกว่าสูงอยู่แล้วนะครับ 19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมแสดงความเชื่อมั่นครับว่าศักยภาพของทั้ง2ประเทศทั้งไทยแล้วก็อินโดนีเซียถือว่ามีเป้าหมายที่สามารถที่จะบรรลุผลเป้าหมายเนี่ยได้เร็วกว่ากำหนดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งเรื่องของการขยายตลาดการค้าสินค้าเกษตรนะครับเพื่อเสริมความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันด้วยแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานนะครับของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนของอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนภาคพื้นทวีปแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยแล้วก็อินโดนีเซียก็เห็นพ้องที่จะผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับต้องบอกว่าตรงนี้หลายคนรู้จักเลยว่าไทยของเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมฮาลาลที่มีตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกเลยทีเดียวผสานจุดแข็งของอินโดนีเซียครับในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่กับศักยภาพด้านการผลิตแล้วก็มีคุณภาพของสินค้ามาตรฐานฮาลาลของไทยรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้านะครับเพื่อยกระดับความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเยือนอินโดนีเซียนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับแน่นอนว่าก็จะมีอีกหลายๆประเด็นครับที่เรียกว่านำเรียนมาโดยตลอดนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยทางด้านของประธานาธิบดีก็กล่าวชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลชื่นชมบทบาทของประเทศไทยนะครับที่ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญเลยนะครับและอินโดนีเซียก็บอกว่าพร้อมทำงานร่วมกับไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้แนวทางฉันทามติ5ข้อเพื่อเป็นการสนับสนุนครับเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนไทยอินโดนีเซียผนึกกำลังของ2เศรษฐกิจหลักของอาเซียนรับมือกับโลกที่ตอนนี้ต้องบอกว่า มีความผันผวนนะครับถ้าเราสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบของสหรัฐอเมริกากับอาหรับด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันการเดินหน้าที่จะผสานความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะครับจากการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับในการพบกันครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือกันของ2ประเทศนะครับซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแต่ทั้ง2ฝ่ายครับทั้งไทยแล้วก็อินโดนีเซียก็ยืนยันครับที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยและอินโดนีเซียให้เกิดผลนะครับที่เป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันคุณผู้ฟังแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคนั่นเองนะครับก็สรุปประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับเป็นความสำเร็จของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการเยือนอินโดนีเซียนะครับอย่างเป็นทางการนะครับและแน่นอนว่าในวันที่6และก็วันที่7สิงหาคมนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการครับสานต่อความร่วมมือทวิภาคีและก็ความร่วมมือในกรอบอาเซียนนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมให้การต้อนรับนายมินอ่องไลนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังซึ่งนับว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่าการเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยเมียนมาในฐานะเพื่อนบ้านนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือทวิภาคีเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นเรื่องของการส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงนะครับของคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศแล้วก็ก่อให้เกิดความร่วมมือในกรอบของอาเซียนนะครับโดยกำหนดการหลักๆนะครับในวันที่6สิงหาคมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศหลังจากนั้นครับผู้นำของทั้งสองประเทศก็จะมีการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กนะครับแล้วก็แบบเต็มคณะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายนะครับให้ความสำคัญร่วมกันหลังจากนั้นครับภายหลังจากการหารือทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมเป็นสักขีพยานคุณผู้ฟังในเรื่องของการลงนามนะครับแล้วก็บันทึกเรื่องของการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างหน่วยงานไทยและเมียนมานะครับรวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือส่วนในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมานะครับแล้วก็นอกจากนี้ในโอกาสเยือนครั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นในโอกาสที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญครับในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนระหว่างไทยและก็เมียนมารวมถึงเป็นเวทีครับในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็หนึ่งเป็นภารกิจสำคัญครับที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องครับที่ได้เกริ่นบอกไปเรื่องราวของการดำเนินการกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นปี2568นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันยึดหลักนี้คุณผู้ฟังครับปิดชื่อถือพฤติกรรมนะฮะยึดถือพฤติกรรมอันนี้ปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ท่านเน้นย้ำครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยก็ติดตามการดำเนินการเรื่องนี้อยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับวันนี้ถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับประจำปี2568ขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันนะครับว่าให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสแล้วก็ด้วยความชัดเจนไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆแก่ข้าราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในส่วนของการสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดีให้ทำงานให้เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมนะครับซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดเป็นนักการเมืองคนใดก็จะถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับทั้งนี้ครับในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระนายกรัฐมนตรียืนยันครับว่าไม่ได้เข้าไปก้าวหรือว่าเข้าไปแทรกแซงแต่อย่างใดก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายในส่วนกรณีผู้ที่ถูกถอนรายชื่อออกไปหากพบนะครับว่ามีส่วนในการกระทำความผิดจริงก็จะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนหากขั้นตอนนะครับต้องการจะโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายได้เช่นเดียวกันนะครับโดยย้ำว่าการดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก็เป็นไปตามกฎหมายไม่มีข้อละเว้นนะครับสำหรับกรณีเร่งด่วนครับในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะครับต้องบอกว่ามีเรื่องของการสั่งการให้รีเซ็ตระบบการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยนะครับหลังตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องของการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568เบื้องต้นครับเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็พร้อมจัดอันดับคะแนนใหม่นะครับแล้วก็เตรียมโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่ในช่วงของเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เร่งคืนความศรัทธาให้กับประชาชนคาดว่าจะเสนอให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้เนี่ยน่าจะไม่เกิน30กันยายน2569นี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมีหลากหลายเรื่องราวนะครับแล้วก็หลากหลายข้อมูลที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่นะครับมีข้อความส่งเข้ามามาดูข้อความกันหน่อยนึงครับวันนี้จากเพชรบูรณ์นะครับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรเก่าด้วยนะครับตอนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวดูให้นะครับมี101บอกตอนนี้ฝนตกบอกพาน้องหมามาหาคุณหมอนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็มีคุณสิริพรคุณสุดหล่อด้วยนะครับรับฟังทางFM มีบางท่านก็ฟังทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ด้วยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้คุณผู้ฟังทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับดาวน์โหลดได้เลย NBT Plus ฟังวิทยุของเราได้เลยนะครับแบบเรียกว่าชัดเจนเสียงใสๆเลยทีเดียวลองดูครับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับแนะนำดูทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับคิดถึงก็เปิดฟังนะครับเรื่องราวสำคัญต่างๆก็เปิดฟังกันได้มาติดตามในส่วนของอีกหนึ่งข่าวซึ่งต้องบอกว่าสอดคล้องกับเมื่อกี้นี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้มีการประชุมครับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายนะครับโดยท่านบอกว่าพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วก็เรื่องนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังบอกว่ามีผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยมากกว่า100คนนายประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังท่านเป็นประธานการประชุมครับบอกว่าคณะกรรมการนะครับได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้เรื่องสำคัญครับพบว่ามีข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนแล้วก็ไปจนถึงการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีบุคคลภายนอกแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำความผิด เป็นจำนวนมากแนวทางในการแก้ไขครับกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ต้องดำเนินคดีทางวินัยและทางอาญารวมถึงทางแพ่งอย่างถึงที่สุดนะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบมาตลอด30วันพบว่าความผิดปกติเนี่ยมีตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังนะครับการกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบทั้งนี้ครับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.เพื่อขยายผลการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนให้ความสนใจกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ก็ได้มีการสรุปการประชุมนัดสุดท้ายท่านบอกเลยว่าพบข้อบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนนะครับในการดำเนินการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถามมาเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
9: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับ17:33หลายพื้นที่เลยนะครับจากสุรินทร์ครับวันนี้ฟังอยู่แล้วก็ทักทายมานะครับชื่อ account ดีให้เก็บนี่นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเป็น account ที่มาทาง TikTok ด้วยนะครับก็มาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับในคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่หลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงทางด้านของคลื่นวิทยุ FM 92.5 MHz นะครับ 95.5 MHzแล้วก็มี FM 105 MHz ด้วยนะครับรับฟังทางวิทยุบอกติดตามทุกวันเลยนะครับมีคุณพระพลึงนะครับอ้าวท่านสมาชิกใหม่มาคุณสำเรืองนะครับวันนี้หนุ่มเพชรภูไทยนะครับรายงานมาลังสิตบอกคุณบอลฝนตกลงมากระหน่ำเลยกระหน่ำเลยทีเดียวนะครับอ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะครับหลายคนที่บอกว่าวันนี้ฝนตกลงมานะครับวันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณจันทิวาฤชานะครับวันนี้ก็ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆอ้าวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนเรียกว่าส่งข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับให้กับพี่น้องประชาชนหลายท่านกดติดตามแล้วด้วยนะครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องครับอย่างที่บอลได้เกริ่นบอกคุณผู้ฟังไปว่าวันนี้เกิดเหตุเศร้าหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เป็นข่าวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิทักษ์ป่าของเรานะครับล่าสุดเกิดเหตุครับวันนี้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต

เสียชีวิตครับจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับ5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านบอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างที่สุดครับกับการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท่านเสียสละแล้วก็อุทิศตนเพื่อผืนป่าพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเรานะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อครอบครัวต่อญาตินะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตพร้อมสั่งการครับให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์ดูแลสวัสดิการแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่รวมถึงต้องติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องสั่งทบทวนมาตรการครับเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงครับเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์หนักลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกนะครับเบื้องต้นครับเหตุการณ์นี้เนี่ยได้รับรายงานแบบนี้คุณผู้ฟังค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนแรกเลยนะครับได้ออกติดตามนายสักรินหลังไม่ได้เดินทางมาตามจุดนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจค่ายเยาวชนครับทีแรกเขาก็ได้มีการนัดกันนะครับบอกว่าให้คุณสักรินเนี่ยมาพบเพราะว่ามีการปฏิบัติค่ายเยาวชนแต่พอถึงเวลานัดปรากฏว่าคุณสักรินเนี่ยไม่ได้มาตามนัดเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับปรากฏบที่บริเวณที่พักเนี่ยพบเพียงโทรศัพท์มือถือแล้วก็ทรัพย์สินส่วนตัวพร้อมกับเจอร่องรอยคล้ายๆกับสัตว์ป่าลากเหยื่อไปนะครับก่อนที่จะเดินไปอีกสักพักนึงเนี่ยก็พบร่างของผู้เสียชีวิตครับบริเวณลำห้วยนะครับซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก200เมตรสภาพร่างกายนะครับพบว่ามีร่องรอยถูกสัตว์ป่าเนี่ยกัดกินและที่สำคัญคุณผู้ฟังก็พบรอยตีนเสือโคร่งใหม่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรลานสักนะครับเพื่อดำเนินการนะครับในขั้นตอนตามกฎหมายพร้อมกับมีการประสานญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยต่อด้วยนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกคนคือกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องผืนป่าของประเทศท่านบอกการสูญเสียครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านบอกแสดงความเสียใจแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับต่อครอบครัวของนายสักรินแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงเพื่อนร่วมงานทุกๆคนกระทรวงจะดูแลสิทธิประโยชน์ดูแลสวัสดิการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มกำลังพร้อมกับการยกระดับมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์ผืนป่าทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หน้าด่านทุกคนครับได้รับการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลอย่างดีที่สุดนะครับทางรายการก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับกับผู้สูญเสียในครั้งนี้ครับท่านสักรินวิชาจารย์พนักงานข้าราชการนะครับของสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ท่านเสียชีวิตจากกรณีเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ในผืนป่าเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ลงไว้เพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยกับท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับวันที่5สิงหาคม2569นะครับอีกหนึ่งกรณีสำคัญที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่ครับเรื่องราวที่เป็นคลิปไวรัลอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่คุณผู้ฟังของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับกับกรณีเหตุที่มีคลิปไวรัลเลยนะครับที่เป็นเหตุของผู้โดยสารก่อความวุ่นวายไปตามติดศิลปินขึ้นเครื่องบินซึ่งตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวครับหน้าล่าสุดเลยย้อนกลับไปเมื่อวันที่29กรกฎาคมเวลาประมาณ23นาฬิกาครับก
ลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนนะครับซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยนี่แหละนะครับก็ปลายทางคือกรุงปักกิ่งเขาได้มีการติดตามศิลปินครับซึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันนะครับโดยได้ติดตามศิลปินดังกล่าวเนี่ยเข้าไปในบริเวณห้องรับรอง

0: ผู้โดยสารซึ่งกลุ่มแฟนคลับดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปใช้บริการเจ้าหน้าที่สายการบินครับได้มีการประสานร้องขอกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้ามาควบคุมสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้มีการเชิญกลุ่มแฟนคลับออกจากบริเวณห้องรับรองต่อมากลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ครับก็ยังคงติดตามศิลปินแล้วก็ก่อความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องนะครับตามคลิปที่เราจะเห็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์เลยไปจนถึงบริเวณห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องเมื่อถึงบริเวณตรวจเอกสารเดินทางก่อนที่จะขึ้นนะฮะอากาศยานกลุ่มแฟนคลับไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจบัตรโดยสารพยายามรีบตามศิลปินเพื่อที่จะขึ้นอากาศยานพร้อมกันนะครับแล้วก็ได้มีการติดตามไปจนถึงบริเวณสะพานเทียบเครื่องบินจนกระทั่งศิลปินเนี่ยได้ขึ้นเครื่องบินเจ้าหน้าที่สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องปิดประตูอากาศยานเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันครับไม่ให้ผู้โดยสารกลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ครับที่ยังไม่ได้รับการผ่านการตรวจบัตรโดยสารซึ่งกำลังรวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าประตูอากาศยานบนสะพานเทียบเครื่องบินเข้าไปในอากาศยานเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงได้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สายการบินผลักดันกลุ่มแฟนคลับให้กลับไปรอภายในห้องพักรอผู้โดยสารซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับก็ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่สายการบินนะครับได้ตัดสินใจปฏิเสธการเดินทางของกลุ่มแฟนคลับจำนวน22คนเนื่องจากว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและก็ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสายการบินโดยเจ้าหน้าที่สายการบินครับก็เกรงนะฮะว่ากลุ่มแฟนคลับเนี่ยอาจจะไปก่อความวุ่นวายภายในอากาศยานจนไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้หลังจากออกเดินทางแล้วอาจจะส่งผลเที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทางด้านของผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้สั่งการนะครับต่างๆนะครับเรียกว่าก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับกลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้ยินยอมการดำเนินการนะครับในการนำสัมภาระออกจากระบบการขนส่งแล้วก็ที่สำคัญก็มีอาการไม่พอใจต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีพฤติกรรมที่ยั่วยุเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติงานจนเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันนะครับในเรื่องของการควบคุมนะฮะสถานการณ์ต่างๆเป็นเหตุที่ปรากฏตามคลิปวิดีโอนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามคลิปวิดีโอก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะส่งต่อการดูแลให้กับเจ้าหน้าที่สายการบินดำเนินการต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้มีการแจ้งเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของกลุ่มแฟนคลับที่ตามติดศิลปินนะครับสร้างเรียกว่าเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข้อมูลได้นะครับทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงข้อมูลไว้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ได้มีการชี้แจงกรณีเหตุผู้โดยสารก่อความวุ่นวายแล้วก็ตามติดศิลปินขึ้นไปบนเครื่องบินซึ่งตรงนี้ครับบอกว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในช่วงนี้นะครับในเหตุการณ์ดังกล่าวนะมีหลายๆเหตุการณ์ครับที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับสวัสดีน้องเดชด้วยที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับมาดูกันในส่วนของกระทรวงมหาดไทยล่าสุดผนึกกำลังกับ4กระทรวงนะครับทั้งมหาดไทยทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงพม.แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับในการสร้างชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมครับที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัยนะครับล่าสุดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและก็การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับได้ร่วมการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมเรื่องของการเกิดและก็การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพนะครับโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของการประกาศความพร้อมในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจของกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนนะครับนโยบายการขับเคลื่อนส่งเสริมการเกิดและก็การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพผ่านทั้งกลไกของจังหวัด กลไกของอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับเพื่อสร้างชุมชนที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กนั่นเองนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้คุณผู้ฟังครับเป็นการผนึกกำลังกันอย่างที่บอลบอกว่า4กระทรวงหลักๆเลยนะครับนอกเหนือจากกระทรวงมหาดไทยก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับที่ท่านให้ความสำคัญนะครับเรื่องของสุขภาพของเด็กซึ่งต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นจากทางด้านของครอบครัวแล้วก็ไปสู่โรงเรียนสู่ชุมชนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวครับโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานนะครับในการกำหนดนโยบายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเรื่องสำคัญเลยนะครับจากข้อมูลสะท้อนถึงสถานการณ์สุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทั้งเรื่องของโภชนาการเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมทางกายภาพรวมถึงพฤติกรรมสุขภาพด้วยซึ่งเหล่านี้ครับก็สอดคล้องกับเรื่องของพฤติกรรมมากมายของเด็กที่จะเจริญเติบโตนะครับมาตรการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการเจริญเติบโตโภชนาการที่เหมาะสมเด็กต้องได้รับอาหารที่เรียกว่าครบ5หมู่ใช่ไหมฮะการเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้วก็ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะครับต้องมีการขยับมีการออกกำลังกายเรื่องของอารมณ์ด้วยอันนี้ก็สำคัญส่งเสริมนะฮะเรื่องของสุขภาพจิตทักษะชีวิตการสร้างการรับรู้รอบด้านด้านสุขภาพแล้วก็การสร้างระบบดูแลเด็กที่เชื่อมโยงไปทั้งครอบครัวชุมชนโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับสุขภาพการศึกษาและก็คุณภาพชีวิตของเด็กไทยนั่นเองนะฮะนี่ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยก็ผนึกกำลังกับ4กระทรวงกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.และก็กระทรวงศึกษาธิการมุ่งยกระดับชุมชนสิ่งแวดล้อมครับที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กเพื่อให้เด็กเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เติบโตให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืนนั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โอ้โหบรรยากาศคุณผู้ฟังต้องบอกว่าวันนี้คึกคักมากนะฮะที่ห้องของเราออดิทอเรียมก็เตรียมละนะครับรองรับพี่น้องประชาชนที่จะมาชมกันมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไปติดตามกันครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ติดตามกันได้ครับเรายังเป็นนักเดินทางต้องบอกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริโฮน่ากำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับบรรยากาศคึกคักแน่นอนนะครับใครที่ได้ฟังรายการอยู่เชิญชวนครับแล้วก็ย้ำกันเลยว่าพรุ่งนี้มาแต่หัววันหน่อยนะครับก็อาจจะบางคนก็แบบ4โมงเย็นเลิกงานแล้วก็จะมากันเลยนัดเป็นแก๊งนัดเพื่อนๆนะครับนัดทีมแล้วก็บางคนก็มากับครอบครัวชวนคุณพ่อชวนคุณแม่นะครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาเป็นกลุ่มเลยน่ารักมากๆเลยก็เตรียมตัวกันชมดนตรีกันในวันพรุ่งนี้ดังนั้นครับใครที่อาจจะเพิ่งหมุนมาฟังเป็นครั้งแรกเชิญชวนนะครับหรือว่าสมาชิกที่เป็นแฟนรายการประจำนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันเดี๋ยวนัดหมายกันหน่อยเราเจอกันนะครับที่ห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับสามารถติดตามสามารถรับชมได้ครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีครับติดตามบันทึกการแสดงได้นะครับทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนนะครับเวลา4ทุ่มจนถึง5ทุ่มทาง NBT ครับแล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวท FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะครับ AM 1460 67กิโลเฮิรตซ์ครับรวมถึงการออกอากาศในทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์3ทุ่ม5นาทีครับจนถึงเที่ยงคืนงานนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังครับว่าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเชิญชวนเลยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้ไม่อยากให้พลาดเลยก็มารับชมกันถนนดนตรีนะครับกับมารีฮวนน่าในวันพรุ่งนี้6โมงเย็นนะครับประชาสัมพันธ์ด้วยขอบคุณด้วยนะครับพี่โยพินโยรุ่งสมัยดำเนินรายการนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ก็ต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เรียกว่ามีเรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับก็มีหลายๆท่านก็ส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยอ่านข้อความของคุณผู้ฟังกันนะครับมีส่งมาบอกว่าฝนตกมากเลยพี่บอล นะฮะแล้วก็หลายพื้นที่เลยนะครับทำให้การจราจรในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดขัดเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเกิดว่าการจราจรติดขัดก็ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็เดินทางไปในทุกจุดมุ่งหมายของคุณผู้ฟังด้วยความปลอดภัยในทุกเส้นทางอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องสำคัญนะครับทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับตรวจสอบกรณีสำคัญครับที่มีเรื่องที่เขาบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยเอี่ยวรับนักศึกษาต่างชาติเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต้องมาชี้แจงทุกหลักสูตรนะครับทั้งหลักสูตรระดับปริญญาและไม่มีปริญญาหากพบว่ามีความผิดดำเนินคดีทันทีแบบไม่เลือกปฏิบัติครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ในขณะนี้ครับโดยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็มีข้อกล่าวหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการดำเนินหลักสูตรแล้วก็การขอวีซ่านักศึกษาท่านบอกว่าตอนนี้ครับได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับในทุกๆประเด็นโดยเร็วพร้อมประสานให้มหาวิทยาลัยเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็อำนวยความสะดวกครับแก่คณะผู้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวต่อด้วยครับบอกว่ากระทรวงอว.ครับให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาไทยรวมถึงการรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบกฎหมายรวมถึงเรื่องราวของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัดนะครับโดยหากผลการตรวจสอบนะฮะการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงนะครับก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นเพื่อรักษามาตรฐานอุดมศึกษาและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยของเรานะครับหากหลักสูตรนะครับเรื่องนี้เนี่ยนำไปสู่เรื่องของการได้รับปริญญาก็จะมีการตรวจสอบด้วยครับว่าการจัดการศึกษาเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานนะครับของอุดมศึกษาหลักเกณฑ์การเปิดรับหลักสูตรหรือไม่นะครับแล้วก็ตรงกับข้อของกำหนดของอว.หรือเปล่าหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับการตรวจสอบครั้งนี้ครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อสาธารณชนนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบอุดมศึกษาไทยนะครับแล้วก็การรับนักศึกษาต่างชาติของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็หลักธรรมาภิบาลหากว่าพบข้อบกพร่องนะครับที่ทำไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่ามีอีกหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับภารกิจสำคัญนะฮะของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับต้องบอกว่าให้ได้ติดตามกันกับหนังไทยสักหนึ่งเรื่องปิดท้ายชั่วโมงนี้กันหน่อยหลายๆคนได้ดูกันแล้วนะครับบอกว่าโอ้ยยอดเยี่ยมมากๆภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันครับล่าสุดผงาดนะครับระดับโลกติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศ อิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับก็เปิดเผยครับว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันอะไทม์ทูไฟครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนนะฮะครั้งที่18ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องบอกว่านี่คือ1ใน4ภาพยนตร์ต่างชาติที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ครับน่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ฟังลองไปดูเพิ่มเติมได้นะครับชื่อหนังก็คือบินล่าฝันนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องราวของการใช้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตครับโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนได้รับการสนับสนุนด้วยนะครับจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยครอบคลุมทั้งเนื้อหาที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นพลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสร้างกำลังใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 18:03 น.หลังจากที่เราได้ไปเคารพธงชาติกันมาแล้วก็ติดตามเนื้อหาจากทางสถานีนะครับแน่นอนว่าข้อความของคุณผู้ฟังครับที่ส่งเข้ามาคุณวันยักษ์ด้วยรหัส A380นะครับวันนี้ก็ทักทายมาแล้วนะครับในข้อความของในช่อง TikTok ด้วยนะครับหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่ครับช่องทางไหนก็เรียกว่ามาได้ครบถ้วนเลยหลังไมค์ของเรานะครับยังคงเปิดสายคู่สายอยู่นะครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในชั่วโมงนี้เพราะว่ามีหลายคนรออยู่ทั้งในส่วนเงื่อนไขต่างๆรายละเอียดต่างๆด้วยอ้าวใครติดขัดตรงไหนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาได้เลยโทรมา02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับสายันสวัสดิ์ไม่ใช่อรุณสวัสดิ์นะคุณรุ่งส่งเข้ามาถูกต้องเลยทีเดียวดำเนินสะดวกครับตอนนี้แจ้งมาเลยนะครับ6 โมงกว่าบอกว่าฝนตกหายแล้วแชร์เรียบร้อยนะครับโพทองที่อ่างทองก็รายงานมาบอกฝนกำลังตกเลยลมกำลังแรงเลยทีเดียวนะครับโอ้โหน่าจะบรรยากาศเรียกว่าเป็นยังไงเนี่ยฝนก็ตกลมก็แรงเลยต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับคุณชำเรื่องแล้วก็มีบอกเจริญพรสวดมนต์ทำวัดเย็นนะฮะเรียกว่าวันนี้ก็ส่งมาให้กำลังใจกันในหลากหลายพื้นที่นะครับใครที่ฟังอยู่นะครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูเรื่องราวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันสักนิดนึงครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยติดตามกันอยู่ล่าสุดครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องได้รับแบบทั่วถึงเป็นธรรมได้มีบูรณาการต่างๆการทำงานของทุกหน่วยงานนะครับโดยเร่งอำนวยความสะดวกทั้งในส่วนของการยืนยันตัวตนใครที่ไปยืนยันตัวตนแล้วนะครับติดขัดตรงไหนไม่สะดวกอย่างไรแจ้งมาหลังไมค์ได้เลยนะครับทีมงานก็จดข้อมูลนะครับแล้วก็เรียกว่าพร้อมให้รายละเอียดกับคุณผู้ฟังอยู่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็แน่นอนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดด้วยนะครับโดยผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้นเนี่ย 9.5 ล้านคนแบ่งออกเป็นผู้ถือบัตรรายเดิมก่อนนะครับบัตรรายเดิมเนี่ยประมาณสัก 6.3 ล้านคนอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆนะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ถือบัตรรายใหม่ประมาณคร่าวๆเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 3.1 ล้านคนนะครับข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยมีผู้ถือบัตรรายใหม่นะครับก็ไปยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยประมาณสัก 2.1 ล้านคนคงเหลืออีกประมาณ 9.8 แสนคนนะฮะที่ยังไม่ได้ดำเนินการซึ่งรัฐบาลตอนนี้ก็เร่งติดตามนะครับเร่งประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเสียสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการเปิดช่องทางให้บริการเรียกว่าครอบคลุมในทุกแพลตฟอร์มในทุกช่องทางอำนวยความสะดวกเต็มที่ให้กับคุณผู้ฟังนะครับทั้งแอปพลิเคชันทางรัฐยืนยันได้นะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ไปยืนยันตัวตนได้ที่เว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยแล้วก็ยังเปิดนะศูนย์ One Stop Service OSS นะครับณที่ว่าการอำเภอไปได้เลยครับไปยืนยันได้เลย878อำเภอทั่วประเทศนะครับช่วยเหลือประชาชนนะฮะให้กับผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางดังนั้นใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับทั้งเป็น1ผู้สูงอายุทั้งเป็นผู้พิการนะครับกลุ่มเปราะบางนะครับก็สามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้นะครับศูนย์ OSS หรือ One Stop Service ตรงนี้สำคัญโดยกรมการปกครองทำหน้าที่อะไรนะครับ1เลยรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์กรณีคนที่ไม่ได้สิทธิ์นะครับไม่ต้องกังวลใครที่ประกาศผลมาในรอบแรกก่อนนะฮะบอกว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ท่านไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับรับคำร้องนะครับที่ศูนย์ OSS ศูนย์วัน Stop Service นะครับก็จะรับคำร้องในการทบทวนสิทธิ์ท่านไปได้เลยครับนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเขาเปิดนะอันนี้ก็หนึ่งสะดวกนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีศูนย์ OSS โดยกรมการปกครองนะครับก็จะทำหน้าที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งรับคำร้องในการทบทวนสิทธิ์สำหรับท่านที่เรียกว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบแรกท่านก็ไปยื่นคำร้องที่นี่นะที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะนำส่งข้อมูลนะครับให้กับหน่วยงานไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับของท่านนะฮะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะครับรัฐบาลตั้งใจครับที่จะไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐต้องเสียสิทธิ์ดังนั้นนะครับหากท่านไม่สะดวกท่านไม่ทราบขั้นตอนอะไรอย่างไรนะครับท่านก็สามารถที่จะไปได้เลยครับที่ศูนย์บริการนะครับ One Stop Service นะครับให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายๆคนติดตามนะครับแล้วก็เรียกว่าให้ข้อมูลต่างๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเน้นย้ำกันนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนทางด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็เปิดเผยด้วยนะครับเรื่องราวสำคัญคือตอนนี้ต้องย้ำว่ายังไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนะครับมั่นใจเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้สำรวจแล้วครอบคลุมทั่วประเทศโดยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยขณะนี้ยังไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมท่านมั่นใจครับว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้สำรวจกลุ่มตกหล่นนะครับที่มีความลำบากนะครับมีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5.38 ล้านคนโดยยืนยันครับว่าการลงทะเบียนรอบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเข้าไปอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตามชุมชนนะครับเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตามบ้านแล้วก็จุดที่เรียกว่าลำบากแค่ไหนเจ้าหน้าที่ก็ไปกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองซึ่งท่านก็มั่นใจครับว่านโยบายนี้เนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านอย่างแท้จริงนะครับล่าสุดนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญครับจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาที่อีกหนึ่งข่าวดีครับเพจของสวทลงเอาไว้ล่าสุดครม.อนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลานะครับระยะทางก็ 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าพ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมครับที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่พังงานะครับภูเก็ตนครราชสีมาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางระยะทางครับรวมๆเนี่ยก็ประมาณสัก 12.54 กิโลเมตรนะครับมี12สถานีมีโรงจอดแล้วก็มีศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่บริเวณสถานีคลองหวะนะฮะก็จะเป็นจุดสำคัญที่จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับให้ได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยโดยได้มีการออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่ในการจอดแล้วก็รับส่งแล้วก็มีพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดนะครับรวมถึงพื้นที่ของโรงจอดรวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงไว้หนึ่งแห่งที่บริเวณสถานีคลองหวะด้วยทั้งนี้ครับคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วแล้วก็จะเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นึงนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจ ใจจากทางสถานีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับเกริ่นบอกไว้ก่อนใครที่ติดตามกรณีของยูทูบเบอร์ชื่อดังครับคุณฮลุนโซโล่ที่ไปเสียชีวิตนะครับที่ต่างประเทศจากกรณีดังกล่าวครับต้องบอกว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนไทยในต่างแดนอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการสภาทนายความจะมาติดตามเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
11: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
12: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
11: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
12: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูข้อความนะครับแล้วก็กำลังทักทายช่วงที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับคุยกันหลังไมค์หลายๆคนก็บอกว่าติดตามนะครับแล้วก็เรียกว่าตามข่าวของฮลุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์คนดังที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับน้องแล้วก็ครอบครัวด้วยรวมถึงเรื่องราวสำคัญครับที่เป็นประเด็นข่าวอยู่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวของคดีของสองพี่น้องชาวรัสเซียนำไปสู่การขยายผลเรื่องของการฆาตกรรมนะครับสามศพที่จังหวัดชลบุรีด้วยหลายๆคนครับมีการพูดถึงประเด็นแล้วก็มีการหยิบยกหัวข้อสำคัญเรื่องของการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุคุณผู้ฟังต้องบอกว่าแน่นอนหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะขนาดนี้นะครับติดคุกไปแล้วนะครับกลับมาก่อเหตุซ้ำนะครับไม่มีความหลับจำไม่มีความหวาดกลัวเรื่องของกฎหมายเลยแบบนี้เนี่ยก็จะได้พูดถึงประเด็นเรื่องของโทษประหารชีวิตก็มีการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าในช่องทางต่างๆเยอะว่าคนที่กระทำผิดแบบนี้แล้วก็ก่อเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้เนี่ยสมควรหรือไม่อย่างไรที่จะต้องรับโทษสถานหนักนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่สังคมพูดถึงแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายดังนั้นครับประเด็นนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้นะครับวันนี้ท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความก็จะมาให้ข้อมูลความรู้กับประเด็นสังคมที่ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านผมวีรศักดิ์ครับ
1: ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับอาจ
13: าร
1: ย์ครับผมเรื่องแรกเลยก็ต้องบอกว่าคดีที่เป็นที่สะเทือนใจของประชาชนคนไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนกับเรื่องของสองพี่น้องรัสเซียแล้วก็มีการขยายผลอาจารย์ไปสู่การฆาตกรรมอีก3ศพรวมถึง5ศพด้วยประเด็นที่ถูกพูดถึงกันผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าสมควรที่จะได้รับโทษอย่างหนักเลยคือโทษประหารชีวิตอาจารย์มองยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก่อนอาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงก่อนเลยครับ
13: ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนให้ทราบนี้ก่อนนะครับว่าในคดีที่มีการฟ้องร้องเนี่ยนะครับหรือจะมีการดำเนินคดีนั้นเนี่ยจากพฤติกรรมของผู้กระทำคือคนร้ายอ่ะ
1: ครับ
13: มันจะไปเข้าประมวลกฎหมายอาญามาตรา289นะครับเพราะว่าการกระทำของเขานั้นเนี่ยนอกจากกระทำโดยความโหดร้ายทารุณแล้วนะครับยังเอาศพเนี่ยไปซ่อนเล่นทำลายด้วย
1: ครับ
13: นะฮะก็คือเอาไปฝังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโทษเนี่ยสูงสุดของมาตรานี้มีสถานเดียวนะครับก็คือให้ประหารชีวิตนะครับให้ประหารชีวิตทีนี้ถามว่าเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเรามีกฎหมายสารบัญญัติกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะซึ่งกฎหมายสารบัญญัตินั้นเนี่ยก็คือประมวลกฎหมายอาญานะฮะประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยเรามีโทษทางอาญาอยู่ลดหลั่นกันนะครับร้ายแรงที่สุดก็คือประหารชีวิตจำคุกขังกักขังปรับลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโทษสูงสุดเนี่ยประหารชีวิตเพราะงั้นในปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่มีการแก้นะครับแม้ว่าในบางประเทศนะที่เขาอ้างว่าเขามีการพัฒนากฎหมายเขายกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วก็ตามนะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเรายังระบุโทษสูงสุดตามบุคลิกาก็คือโทษประหารชีวิตไว้นะครับอันนี้ทีนี้ถามว่าโทษประหารชีวิตนั้นเนี่ย
1: ยังมีอยู่ไหมครับในประเทศไทยในตอนนี้
13: ยังมีอยู่ครับเพราะว่าประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยครับประมวลกฎหมายอาญานั้นเนี่ยโทษมี5สถานนั้นเนี่ยก็ยังคงโทษสูงสุดคือประหารชีวิตอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตนะครับแม้ว่าในต่างประเทศบางประเทศนะครับเขาจะยกเว้นโทษประหารชีวิตไปแล้วนะหรือจำคุกตลอดชีวิตก็ตามทีนี้โทษประหารชีวิตนั้นเนี่ยในประเทศไทยนะครับเดิมในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเรากำหนดวิธีการประหารชีวิตเอาไว้ในประมวลกฎหมายอาญานะครับว่าถ้าศาลลงโทษให้ประหารชีวิตนั้นเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยครับให้เอาไปยิงเสียให้ตายนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยเห็นว่าการยิงเป้านั้นเนี่ยมันเรื่องที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะก็เลยแก้กฎหมายอาญาเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตใหม่นะครับว่าถ้าถูกโทษประหารชีวิตนั้นเนี่ยก็ให้เอาไปดำเนินการฉีดยานะฉีดยานะไม่ใช่เอาไปช็อปไปหรือเอาอะไรนะให้เอาไปฉีดยาเสียให้ตายครับแต่ในกรณีการนั้นเนี่ยถามว่าการเอาไปยิงเสียให้ตายโทษประหารชีวิตนั้นเนี่ยในประเทศไทยนั้นเนี่ย ยังคงมีอยู่หรือไม่แล้วใช้กับกฎหมายใดนะฮะกฎหมายทหารยังบัญญัติวิธีการประหารชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าถ้าผู้ใดต้องขึ้นศาลทหารนะครับแล้วก็ถูกศาลทหารพิพากษาลงโทษให้ประหารชีวิตนั้นเนี่ยก็ยังเขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญาทหารมาตรา6นะครับว่าผู้ใดต้องคำพิพากษาศาลทหารให้ลงอาญาประหารชีวิตท่านให้เอาไปยิงเสียให้ตายอันนั้นก็เป็นเรื่องของทหารนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของคดีพลเรือนต่างๆอันนี้ศาลพลเรือนนั้นเนี่ยถ้าประหารชีวิตเนี่ยก็ต้องเอาไปฉีดยาครับอันนี
1: ้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนก็มีการตั้งคำถามมาในส่วนของกรณีที่สร้างความสะเทือนใจแล้วก็เรียกว่าเป็นคดีที่คนไทยก็มีความรู้สึกร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย
13: ์ครับทีนี้อยากจะนำเสนออย่างนี้ครับว่าการประหารชีวิตนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับผมต้องย้ำนะครับว่าคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตนะมันจะมีขบวนการ
1: ขั้นตอนเป็นอย่างไร
13: ในการดำเนินการอยู่คือโดยหลักแล้วนะครับถ้าศาลชั้นต้นเพราะว่าระบบของเราเนี่ยเรามี3ศาล
1: คร
13: ับ คือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา
1: 3ศาลครับ
13: ถ้าศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาลงโทษสูงสุดให้ประหารชีวิตจำเลยนะครับโดยไม่มีการลดโทษใดเลยนะประหารชีวิตอย่างเดียวเนี่ยกฎหมายเนี่ยกำหนดวิธีการเอาไว้ว่าถ้าตัดสินอย่างนั้นเนี่ยนะครับห้ามมิให้บังคับตามคำพิพากษาคือเป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา247บอกว่าคดีที่จำเลยต้องประหารชีวิตเนี่ยห้ามมิให้บังคับตามคำพิพากษาจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในกฎหมายนี้ว่าด้วยอภัยโทษนะฮะอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมาตรา245เนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าศาลพิพากษาศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษาลงโทษประหารชีวิตยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับต้องรอให้ครบอุทธรณ์นะถ้าไม่มีใครอุทธรณ์กฎหมายก็บอกว่าให้ศาลชั้นต้นเนี่ยส่งสำนวนที่ตัดสินนั้นนะครับไปยังศาลอุทธรณ์นะโดยให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยทบทวนซะก่อนเฉพาะโทษประหารชีวิตนะคือศาลชั้นต้นลงโทษประหารชีวิตนะแล้วก็ไม่มีใครยื่นอุทธรณ์นะศาลก็ไม่สามารถจะให้บังคับตามคำพิพากษาของศาลได้ทันทีต้องส่งไปให้ศาลอุทธรณ์คือเป็นเรื่องของศาลส่งไปเองแต่ถ้าคู่ความอุทธรณ์ก็ส่งไปโดยจิตของคู่ความแต่ถ้าไม่มีใครอุทธรณ์เลยโจทก์จำเลยก็ไม่อุทธรณ์เนี่ยกฎหมายบังคับให้ศาลชั้นต้นส่งไปให้ศาลอุทธรณ์เพื่อให้ศาลอุทธรณ์ทบทวนโทษที่ลงว่าศาลชั้นต้นนั้นเนี่ยพิจารณาคดีรอบคอบแล้วหรือยังฟังข้อได้จริงครบถ้วนไหมโทษที่จะลงเนี่ยเหมาะสมไหมถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าเหมาะสมศาลอุทธรณ์ก็ยืนนะฮะคดีก็ถึงที่สุดก็จะเข้าสู่กระบวนการแต่ถ้าศาลอุทธรณ์เห็นว่าศาลชั้นต้นนั้นเนี่ยตัดสินอะไรต่างๆนะยังมีข้อที่ต้องตัดแก้ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจในการแก้ทีนี้ว่าถ้าคดีถึงสุดแล้วนะก็ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการบังคับทางการรักษาได้อีกนะเพราะเรามีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยในเรื่องของการอภัยโทษนะก็คือทูลเกล้าถวายฎีกานะอันนี้นะครับเพราะงั้นเมื่อคำรักษาการคืนถึงที่สุดศาลก็ต้องรอนะอีก30วันอีกเดือนหนึ่งนะเพื่อให้สิทธิ์ของจำเลยเนี่ยในการยื่นทูลเกล้าถวายฎีกานะถ้าจำเลยไม่ยื่นก็ถึงที่สุดก็ดำเนินการแต่ถ้าจำเลยยื่นนะก็ต้องรอให้มีพระรวมด้านนิสัยในสิ่งที่จำเลยทูลเกล้าผ่านรัฐมนตรีกระทรวงที่ทำให้ลงมาเสียก่อนนะถ้าลงมาแล้วว่ายกก็ถึงไปดำเนินการแต่ถ้ามีการอภัยหรือลดโทษใดให้เขาว่ากับนั้นทีนี้มันจะมีประเด็นนะเกี่ยวกับเรื่องของหญิงนะที่เป็นนักโทษเด็ดขาดที่ให้ประหารชีวิตกับบุคคลทั่วไปที่เป็นจำเลยแต่วิกลจริตอันนี้ก็จะมีบทเฉพาะอีกนะฮะอันนี้นะฮะ
1: ยังไงครับอาจารย
13: ์เขาบอกว่าหญิงใดจะต้องประหารชีวิตเนี่ยถ้ามีครรภ์อยู่ให้รอไว้จนพ้นกำหนด3ปีนับแต่คลอดบุตรแล้วให้ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตเว้นแต่เมื่อบุตรถึงแก่ความตายก่อนพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวในระหว่าง3ปีนับแต่คลอดบุตรให้หญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสมในสถานที่สมควรที่เลี้ยงดูในภายในกับจริงความง่ายๆก็คือถ้านักโทษที่ถูกคำรักษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตถ้าปรากฏว่าหญิงนั้นเนี่ยมี
1: ครรภ์
13: ยังเอาไปหารชีวิตไม่ได้
1: ไม่ได้ถ้าตั้งครรภ์อยู่ยังไม่ได้ครับ
13: ต้องให้เขาคลอดออกมาก่อนแล้วอยู่รอดเป็นทารกถ้าคลอดแล้วบุตรตายก็เอาไปบังคับตามคำรักษาแต่ถ้าคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะฮะก็คือมีสภาพบุคคลก็ให้เวลาในการเลี้ยงดู3ปีนับแต่เมื่อคลอดถ้าภายใน3ปีนี้นะครับเด็กอยู่รอดปลอดภัยก็ช่วยชีวิตแม่นะให้ลดโทษจากทั้งชีวิตเนี่ยมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าเด็กคลอดออกมาแล้วปรากฏว่า2ปีเสร็จๆเด็กตายนะอันนี้ก็ถือว่าต้องเอาแม่ไปดำเนินการบังคับตามคำรักษาแต่ถ้าแม่เลี้ยงดูเด็กนะที่ออกมาคลอดออกมาครบ3ปีก
1: ็
13: ถือว่าชีวิตแม่รอดแต่เปลี่ยนโทษจากสารชีวิตมาเป็นผู้เกิดปีแล้วกฎหมายก็เหมือนว่าระหว่างที่แม่ดูแลบุตรนั้นเนี่ยทางเรือนจำก็ต้องจัดสถานที่ที่เหมาะสมนะครับให้แม่กับบุตรเนี่ยอยู่ก็อยู่ในภายในนั้นนะครับอยู่ภายในนั้น
1: คร
13: ับ อันนี้ก็คือหลักกฎหมายของบ้านเราในขณะที่การวิกลจริต
1: เป็นยังไงครับถ้าวิกลจริต
13: วิกลจริตเนี่ยเขาบอกว่าในมาตรา248ของกฎหมายที่ดีพิจารณาความอาญาเขาบอกว่าถ้าบุคคลซึ่งต้องทำรักษาให้ประหารชีวิตเกิดวิกลจริตก่อนถูกประหารชีวิตให้รอการประหารชีวิตไว้จนกว่าผู้นั้นจะหายขณะที่เราการประหารชีวิตนั้นศาลมีอำนาจยกมาตรา46วรรค2ของกฎหมายอาญามาบังคับถ้าผู้วิกลจริตนั้นหายภายหลัง1ปีนับแต่วันพักรักษาถึงที่สุดให้ลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตหมายความว่าถ้าศาลตัดสินแล้วบุคคลนั้นเนี่ยเกิดตกใจช็อกเลยนะไม่คิดว่าศาลจะประหารชีวิตตัวเองแล้วเกิดช็อกขึ้นมาเลยแล้วจะติดขั้นเพื่อนเลยเป็นบุคคลวิกลจริตเลยไม่สามารถเอาเขาไปประหารชีวิตในขณะที่เขาเป็นบุคคลวิกลจริตได้จะต้องไปบำบัดไปรักษาคือพูดง่ายว่าให้เขาหายแล้วถึงจะไปหารชีวิตแต่ถ้าผู้นั้นเนี่ยดูแลรักษารักแต่คดีที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะถึงจะหายอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนโทษประหารชีวิตมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตทีนี้ถามว่าเราจะรู้ยังไงว่าเขาวิกลจริตจริงหรือปลอม
1: หรือเป็นคนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยอาจารย
13: ์อันนี้ก็มีกระบวนการนะฮะเพราะเราปัจจุบันนี้เรามีแพทย์ทางด้านจิตเวชเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจสอบยังไงทางจิตเวชต่างๆนะครับเพราะงั้นแพทย์ก็จะเป็นคนลงความเห็นให้กับศาลนะครับให้กับทางกรมราชทัณฑ์นะครับในเรื่องกระบวนการต่างๆทีนี้ถามว่าในเรื่องนี้มันก็เป็นกระบวนการนะที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ซึ่งพอเปลี่ยนมาเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตต่างๆแล้วพอเข้าไปสู่กระบวนการนะมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการลดโทษลดอะไรซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักวิชาการของอาชญาวิทยา
1: ครับ
13: ทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตทำความเข้าใจและให้ความรู้กับสังคมนิดหนึ่งนะครับเพราะมันมีกระแสคดีดังกล่าวนะฮะที่เราเกิดมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะเกิดว่าสังคมเนี่ยก็มีกระแสออกมาว่ากฎหมายเราไม่ศักดิ์สิทธิ์เลย
1: อ่อนไปคนร้ายเลยแบบอย่างเงี้ย
13: ใช่ถ้าจำเลยรับสารภาพเมื่อไหร่ศาลก็ต้องลดขึ้นราคานะฮะแทนที่ว่าจะต้องเอาไปประหารชีวิตจับไม่ตายนะฮะแค่รับคำสารภาพอย่างเงี้ยกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์จะต้องแก้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ผมมีความเห็นในฐานะผมเป็นนักกฎหมายนะครับผมเห็นว่าเรื่องนี้นะครับต้องทำความเข้าใจนะครับว่ากฎหมายเราอ่ะมีความศักดิ์สิทธิ
1: ์
13: แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายต่างหากนะครับที่เข้มกับการบังคับหรือหย่อนยานในการบังคับซึ่งในกระบวนการตรงนี้นะครับก่อนจะไปถึงกรมราชทัณฑ์นั้นเนี่ยศาลผู้พิพากษาเนี่ยครับเพราะผู้พิพากษาเป็นคนตัดสินคดีนะแล้วก็ผู้พิพากษาเองนั้นเนี่ยกฎหมายไม่ได้เขียนบังคับไว้นะครับว่าทุกคดีถ้าจำเลยรับสารภาพแล้วเนี่ยศาลจะต้องลดโทษให้กฎหมายไม่ได้เขียนไว้เพียงแต่กฎหมายเปิดช่องเอาไว้นะครับว่าถ้าจำเลยรับสารภาพเนี่ยนะแล้วศาลเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีเนี่ยศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิจตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยให้สามารถลดโทษให้กับจำเลยได้แต่ไม่ได้บังคับนะครับว่าทุกคดีเพราะงั้นมีบางคดีนะครับ ที่จำเลยรับสารภาพแต่ศาลไม่ลดโทษให
1: ้
13: เช่นคดีที่ศาลเห็นว่าคำรับสารภาพของจำเลยนั้นเนี่ยไม่เป็นประโยชน์กับการพิจาร
1: ณาแล้ว
13: มันจำลองต่อหลักฐานอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะครับศาลเองเนี่ยต้องใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมนะครับก็คือว่าสำนวนการสอบสวนนั้นเนี่ยมันมีประจักษ์พยานยืนยัน
1: ชัดเจน
13: ฐานชัดเจนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างนะเพราะงั้นเนี่ยเมื่อมาถึงศาลเนี่ยจำเลยรับสารภาพศาลก็อาจใช้ดุลพินิจเห็นได้ว่าพฤติกรรมของจำเลยนั้นเนี่ยกระทำโดยความโหดเหี้ย
1: ม
13: ทารุณนะกับเหยื่อแล
1: ้
13: วก็โดยพฤติกรรมความประพฤติของจำเลยนั้นเนี่ยไม่หลับจำ
1: ไม่หลับจำ
13: คือทำความผิดซ้ำซากนะฮะแล้วก็พยานหลักฐานที่ทางผมรวบรวมนั้นเนี่ยต่อให้จำเลยปฏิเสธศาลก็ฟังสามารถลงได้อยู่แล้วนะเพราะงั้นศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลดโทษให้ศาลก็พิพากษานะฮะศาลก็พิพากษาลงโทษประหารชีวิตได้นะครับสุดท้ายเนี่ยจะประหารชีวิตหรือไม่มันก็อยู่ที่ชะตากรรมของจำเลยอย่างที่ผมบอกว่ากฎหมายมันยังมีช่องที่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายนะครับเพราะเราเป็นเมืองพุทธนะเราก็มีช่องทางต่างๆแล้วก็เรื่องของการให้พระราชาพระมหากษัตริย์ในการที่จะประทานชีวิตให้กับประสบนิกรถึงแม้ว่าจะเป็นนักโทษก็ตามนะอันนี้ก็เป็นการเผยหรือเผยแผ่พระบารมีขององค์สมเด็จพระมหากษัตริย์เรานะอันนี
1: ้
13: แต่ศาลเนี่ยเป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าจะมีผู้พิพากษาหรือมีผู้พิพากษามาพูดว่าศาลเองอ่ะตัดสินไปแล้วแต่ว่าคนที่ทำให้กฎหมายไม่สักเสร็จคือน่าจะทันอันนี้ผมขออนุญาตความเข้าใจนะครับว่าศาลเองอะไรต้องใช้ดุลพินิจนะครับอย่าไปพิจารณาแต่เพียงแต่ว่าถ้าสามารถกล่อมให้จำเลยโดยไปมีข้อที่ให้จำเลยคิดว่าถ้าคุณรับสารภาพศาลอาจจะลดโทษให้นะแล้วก็ในการดำเนินคดีนั้นเนี่ยศาลก็ไม่ต้องเสียเวลาในการสืบพยานนะผมคิดว่าถ้าทุกฝ่ายจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายสักเสร็จครับอันน
1: ี้อันนี้หนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นที่เรียกว่าอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าคุณฮารุนโซโล่นั่นแหละที่หลายๆคนก็เสียใจกับการจากไปยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศด้วยกรณีนี้ครับถ้าเราเรียกว่าได้การติดตามข่าวอยู่กรณีของคนไทยที่ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศเนี่ยตรงนี้เราจะดำเนินการอย่างไรครับ

0: น้องเราเนี่ยไปเป็นฐานส่วนตัวเหมือนกับกรณีนี้นะครับแล้วไปเกิดเสียชีวิตนะปัญหาก็คือถ้าขาดการติดต่อจนผิดปกติจนผิดปกติอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งในประเทศไทยเราก่อนเพราะจะให้เราเดินทางไปแจ้งความนะในต่างประเทศในจุดเกิดเหตุนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะเพราะว่าเราผู้เสียหายเองเนี่ยญาติก็ไม่มีความสะดวกเพราะงั้นผมก็มีข้อแนะนำว่าในเบื้องต้นนั้นเนี่ยญาติเนี่ยก็ต้องไปแจ้งความที่ท้องที่นะที่ญาติอยู่นะว่าเนี่ยเราเป็นญาติคนนั้นคนนี้นะครับแล้วญาติเราเนี่ยไปประเทศนั้นประเทศนี้ติดต่อได้ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองนั้นประเทศนี้อะไรต่างนะฮะแล้วหายตัวไปนะเกรงว่าจะมีอันตรายหรืออาจจะเสียชีวิตแล้วก็ไปแจ้งความไว้นะครับแล้วก็เก็บเอกสารนะเพราะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะถามว่าคุณเป็นอะไรกับบุคคลที่ค
1: ุ
0: ณคิดว่าเขาสูญหายหรือเขาตายไปแล้วนะครับแล้วก็บุคคลที่สูญหายที่ตายนั้นเนี่ยเขาชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรนะถ้าเรามีเอกสารนะครับเรามีเอกสารเช่นสำเนาพาสปอร์ตของญาติเราที่ไปสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเขาไปลงรายละเอียดในประจำวันได้ด้วยนะครับแล้วก็คัดประจำวันนั้นคัดประจำวันนั้นแล้วก็ดีที่สุดนะครับก็คือต้องติดต่อกับทางกระทรวงการต่างประเทศเพราะผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เขาคงไม่มีเวลานะครับในการที่จะไปติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศนะเราเองเราก็ทางทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหลังจากที่เราแจ้งความไปแล้วเราก็คัดประจำวันต่างๆนั้นนะแล้วก็สีสุดนะผมแนะนำก็คือยุติธรรมจังหวัดเพราะยุติธรรมจังหวัดเนี่ยมีทุกหน่วยของจังหวัดแล้วยังลงลึกไปทุกอำเภออีกยุติธรรมจังหวัดเนี่ยซึ่งยุติธรรมจังหวัดเนี่ยของกระทรวงยุติธรรมในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันยังมีอีกหน่วยงานก็ศูนย์ดำรงธรร
1: ม
0: ขององค์การปกครองนะคุณจะสะดวกยังไงก็ได้นะไปที่ศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็ลงลึกถึงอำเภออีกเหมือนกันนะเราก็เอาสิ่งที่เราไปแจ้งความร้องทุกข์นั้นเนี่ยไปแจ้งให้เขาทราบนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเขาให้เขาช่วยประสานไปที่กระทรวงการต่างประเทศของเรานะเพราะว่าเราเองนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปหากระทรวงการต่างประเทศได้ขอให้เขาช่วยนะเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องบำรุงสุขนะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน
1: ครับ
0: ไปนะเขาก็จะได้เอาข้อมูลนะส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเมื่อรับข้อมูลแล้วเนี่ยเห็นว่าบุคคลที่สูญหายนั้นเนี่ยนะญาติแจ้งว่าครั้งสุดท้ายติดต่อได้ที่นั่นเขาก็จะดูว่าประเทศนั้นสถานที่นั้นเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับเรามีที่ตั้งของสำนักงานหรือสถานทูตไหมหรือว่าเป็นสถานกงสุลหรือว่าไม่มีเขาใช้อีกประเทศหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะเป็นการดูแลอันเนี้ยเขาจะประสานไป
1: ครับ
0: ซึ่งสถานทูตหลังจากที่รับเอกสารจากเราเขาก็จะได้มีข้อมูลนะครับก็จะคือมีรูปถ่ายใช่ไหมมีพาสปอร์ตที่เป็นรูปแล้วมีบัตรประชาชนอะไรต่างเขาก็จะได้ไปดำเนินการเพราะส่งไปที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยทางหน่วยงานสถานทูตที่ต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาก็จะได้มีข้อมูลว่าเขาจะได้ไปแจ้งผ่านกระทรวงต่างประเทศที่นั่นได้กระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นเนี่ยประสานไปยังตำรวจส่งไปที่ท้องที
1: ่
0: นะแล้วก็จะได้เห็นรูปถ่ายเห็นข้อมูลนะเผื่อว่าเขาไปพบคนไทยคนเนี้ยเสียชีวิตแต่หาญาติไม่เจอนะฮะก็จะได้ไปตรวจสอบว่าในตัวเนี่ยมีพาสปอร์ตตรงกับที่สำเนาพาสปอร์ตที่เราส่งไปไหมหรือรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไอ้กรณีเนี้ยที่มันสามารถตรวจอัตลักษณ์ได้ก็ถามว่าแล้วถ้าพบที่ไม่สามารถตรวจสอบอัตลักษณ์ได้นะเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างที่เราเคยเห็นนะครับเช่นไฟไหม้นะมีชาวต่างชาติอยู่ในที่เกิดเหตุนะแล้วดำเป็นตะโกเลยนะครับมีแต่บางสิ่งบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของใครหรือเกิดสึนามิในภาคใต้ในปีนั้นก็จะมีขบวนการนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบนะเพราะโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามีคนเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีญาติมาเนี่ยเขาก็ต้องส่งไปตรวจชันสูตรเรียกว่าการชันสูตรศพก่อนนะฮะเพราะหลังๆเนี่ย

0: ในกรณีที่มันไม่สามารถจะถูกชี้อัตลักษณ์ได้เพราะไม่รู้เอกสารแต่แล้วก็มีแต่สิ่งของแล้วก็สงสัยนั่นแหละทางญาติที่อยู่เมืองไทยเนี่ยก็ต้องให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือในการที่จะต้องตรวจ DNA ตรวจ DNA ทีนี้กระบวนการตรวจ DNA นั้นเนี่ยนะมันก็ทำได้หลายทางนะครับเช่นเราไปแจ้งกับตำรวจต่างๆนะแล้วก็ไปขอตรวจ DNA นะในประเทศไทยเนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะตำรวจที่ตรวจกระทรวงยุติธรรมเองก็มีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็โรงพยาบาลนะใหญ่ๆเนี่ยก็มีแผนกตรวจนิติวิทยาศาสตร์ตรวจ DNA ได้นะเราก็เอาของเราเนี่ยไปตรวจเพื่อเอาผลรับรองนั้นเนี่ยนะส่งผ่านกระทรวงต่างประเทศแล้วก็เขาไปได้เอาผลการตรวจนั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับผลการตรวจของร่างที่พบนั้นเนี่ยว่าใช่ไหม
1: ตรงกันหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์อีกประเด็นนึงเรียนถามเรื่องของการสืบสวนสอบสวนสักนิดนึงครับเรื่องของสาเหตุซึ่งมันต้องบอกว่าบางคนบอกเจ็บป่วยบางคนบอกอาจจะมีอุบัติเหตุจากหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราจะมีลักษณะของการสืบสวนสอบสวนอย่างไรกรณีมีไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศครับอาจารย์
0: ครับซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องทั่วไปนะของทุกประเทศนะครับไม่เฉพาะแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับ ก็คือว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตนะแล้วก็ไม่สามารถหาญาติอะไรได้นะเราไม่รู้สาเหตุนะก็ต้องส่งไปชันสูตรหรือส่งไปชันสูตรเนี่ยก็มีหลักในเรื่องของการชันสูตรศพนะครับถ้าศพนั้นเนี่ยไม่ได้เน่าเปื่อยจนพิสูจน์อะไรไม่ได้แล้วเนี่ยก็มีวิธีการตรวจนะครับก็คือดูลักษณะทั่วไปของศพนั้นเนี่ยนะครับว่าเขามีลักษณะบาดแผลไหมนะเช่นมีรอยถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่ยังไงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้ามันมีนะก็ดูลักษณะบาดแผลนั้นว่ามันเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายได้ไหมนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนิติเวชเนี่ยมันก็เป็นหลักทั่วไปที่สากลนะก็ต้องตรวจภายนอกไม่พบต้องตรวจภายในตรวจภายในเช่นต้องผ่าช่องท้องดูนะว่าในระบบร่างกายนั้นเนี่ยมีรอยฟกช้ำอะไรซึ่งถึงกับความตายหรือไม่งั้นก็ต้องตรวจสมองนะหรือว่าอาจจะต้องตรวจระบบภายในว่าถ้าไปพบถ้าสมมติว่าถ้าไปพบศพเนี่ยนะอยู่ในน้ำก็ต้องมาดูว่าเขาจมน้ำเองหรือว่ามีคนฆาตกรรมเขาแล้วเอาศพไปโยนน้ำซึ่งมันเป็นหลักทั่วไปก็คือต้องไปดูที่ปอดนะฮะเพราะถ้าหากว่าตายแล้วแล้วถึงไปโยนน้ำในปอดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีลมหายใจแล้วนะแต่ถ้าศพยังไม่ตายนะในตอนก่อนที่จะเป็นศพเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแล้วก็จะหมดสติแล้วไปโยนน้ำหรือไปจุ่มน้ำตอนนี้มันก็จะมีน้ำเอ่ยมันมีวัสดุอะไรต่างเอ่ยที่เขาหายใจเข้าไปก็อยู่ในปอดในเฉลี่ยกันเนี่ยถ้าไม่อยู่ในเปลือกน้ำอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าการสำลักควันอะไรต่างๆนะในเฉลี่ยกันเนี่ยกระเพาะอาหารเนี่ยก็สามารถจะตรวจได้ว่าผู้ตายเนี่ยรับอะไรเข้าไปมียาพิษอะไรต่างไหมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็สามารถจะตรวจได้นะว่าเขาเนี่ยตายด้วยสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรแค่ไหนยังไง
1: คร
0: ับ เราไปในปัจจุบันเนี้ยผมคิดว่าในเรื่องของหลักการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นิติเวชเนี่ยนะแต่ละประเทศก็มีแพทย์นะผู้เชี่ยวชาญกับอันนี้
1: ในส่วนของการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทยการดำเนินการตามกฎหมายมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอาจารย
0: ์คือการดำเนินร่างนะครับยกตัวอย่างเช่นจากประเทศไทยนะจะส่งออกไปนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะฮะนะคนไทยเองเนี่ยเสียชีวิตในประเทศไทยแต่เนื่องจากว่าลูกหลานไม่อยู่เมืองไทยเลย
1: อยู่ต่างประเทศ
0: อยู่ต่างประเทศซึ่งถ้าส่งร่างไปเนี่ยก็คือร่างเดียวแต่ถ้าลูกหลานเดินทางมาเนี่ยโอ้ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยลูกหลานอาจจะเลือกนะที่ให้คนรู้จักทางประเทศไทยเนี่ยช่วยส่งร่างของผู้ที่เขารักเนี่ยกลับไปให้เขาที่ต่างประเทศเพื่อเขาจะได้ไปทำพิธีที่นั่นต่างๆนะก็จะมีกระบวนการมีขั้นตอนนะเพราะว่ามันจะยุ่งเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะครับตั้งแต่ว่าจะต้องเอาร่าง นะที่ชีวิตเนี้ยไปทำการชันสูตรนะถ้าปรากฏว่าร่างเนี้ยเสียชีวิตโดยโรคภัยส่วนตัวอะไรต่างนะไม่เกี่ยวกับการฆาตกรรมไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เพื่อสืบหาคนร้ายต่างๆอย่างอันนี้เมื่อเสร็จกระบวนการหรือว่าสืบตัวช้าคือว่าอะไรต่างแล้วก็สามารถขอรับร่างนะจากสถาบันนิติเวชของตำรวจเนี่ยหรือโรงพยาบาลเนี่ยออกมาเสร็จแล้วก็จะต้องไปติดต่อนะมันผ่านทั้งศุลกากรนะผ่านทั้งตม.มันไปผ่านทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งเพราะว่าจะต้องเอาร่างเนี่ยใส่ในโรงนะที่มิดชิดแล้วก็จะต้องห่อซีลอย่างดีแล้วก็ส่งเหมือนเป็นคาร์โก
1: ้
0: เพื่อจะส่งเครื่องบินไปนะครับซึ่งก็ต้องไปติดต่อสายการบินอีกนะเพราะว่าก็อาจจะมีบางสายการบินเนี่ยที่เขาไม่สะดวกในการรับนะแต่บางสายการบินเนี่ยเขาก็มีบริการ
1: แล้วแต่สายการบิน
0: ส่งร่างใช่ครับแล้วก็เวลาส่งออกไปนั้นเนี่ยก็จะต้องมีผู้ส่งมีผู้รับอะไรยืนยันแน่นอนเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาทางด้านผู้ก่อการร้ายในทางด้านของคนที่มีเจตนาไม่สุจริตเยอะนะครับเพราะว่าเวลาส่งมันไม่สามารถเห็นนะเพราะงั้นมันก็ต้องเข้าไปเครื่องสแกนแล้วก็จะต้องไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยหลบซ่อนอยู่ในนั้นเมื่อไปถึงปลายทางนะเมื่อไปถึงปลายทางนั้นเนี่ยญาติที่มารับปลายทางก็ต้องมาสำแดงเอกสารอะไรต่างๆนะมาขอรับแล้วก็จะต้องผ่านวิธีการตรวจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะต้องแจ้งด้วยว่าจะส่งเนี้ยไปทำการชาปนกิจอะไรต่างๆที่ไหนอย่างไรซึ่งมันมีขั้นตอนพอสมควรนะครับแต่มันทำได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงเพราะท่านผมทราบเคยมีอยู่เคสหนึ่งนะครับเคยมีอยู่เคสหนึ่งปรากฏว่าเสียค่าส่งร่างไปอเมริกาประมาณเกือบ 200,000 แต่ในสถานการณ์ถ้าให้ลูกหลานเขาที่ร่วม 4-5 คนเดินทางมาเนี่ยมากกว่านี
1: ้
0: เพราะงั้นเขาก็เลือกให้
1: ส่งญาติไปอเมริกาแทน
0: ช่วยตำรวจส่งไปอเมริกาแทนนะครับแล้วไปทำนั้นทีนี้มันอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าญาติทางเมืองไทยเนี่ยไม่ได้จิตใจอะไรนะหรือญาติจากเมืองไทยไม่ได้จิตใจอะไรต่างก็คือให้ทำการชาปนกิจแล้วก็เอาอังคารหรือเท่ากระดูกนะกลับไปอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ค่าใช้จ่ายก็น้อยหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าจะเอาร่างไปเนี่ยก็ทำได้ครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีกระบวนการตรงนี
1: ้ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับกับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นข่าวกับจับประเด็นเป็นข่าวก็วันนี้อาจารย์ให้ข้อความรู้ทางด้านกฎหมายนะครับทั้งในส่วนของคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยแล้วก็คดีของยูทูบเบอร์ที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียด้วยวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณมากครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของคุณอรุณก็ดีหรือครอบครัวของเหยื่อนะที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวรัสเซียหรือเป็นคนไทยนะ3คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยครับขอบพระคุณมากครับคุณบอม
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์นะครับจับประเด็นเป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าก็จะมีเรื่องของข้อกฎหมายนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความนะครับก็มาให้ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของความรู้สึกร่วมของคนไทยกับกรณีทั้งเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจหลายๆคนเลยแล้วก็เรื่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับอย่างน้องฮลุนโซโลที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศจอร์เจียนะครับก็นำมาซึ่งความเสียใจแสดงความเสียใจอีกครั้งกับการจากไปนะครับของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ครับวันนี้ก็มีหลากหลายพื้นที่นะครับที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับสวัสดีคุณอุ๋ยนะครับในข้อความส่งมาแล้วก็ข้อความจาก Tiger News ด้วยนะครับวันนี้ก็ฟังรายการอยู่ในทุกๆพื้นที่พระรุ่งครับมีกลอนมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับบอกว่าเวลาไปออกกำลังกายเขาจะเปิดเสียงให้ฟังรู้เลยว่าเป็นเสียงของคุณบอลโอ้ขอบพระคุณครับเปิดดังขนาดไหนเนี่ยนะครับขอบคุณมากเลยที่ให้สวทของเรานะครับอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงนี้ครับนำไปติดตามกันสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับจะเจอกันละมารีหัวหน้าเดี๋ยวไปติดตามกันเชิญครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ประชาสัมพันธ์กันนิดนึงว่าพรุ่งนี้ถ้ามาเร็วได้ก็ดีนะครับเพราะว่า1เรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับเรื่องของการจราจรนะครับอาจจะเป็นเรื่องของรถติดในช่วงอาจจะมีฝนตกในห่วงเวลานี้ด้วยอย่างที่ได้พยากรณ์อากาศกันไปจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยดังนั้นเผื่อเวลานะครับแนะนำว่าต้องเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางนะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันครับพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับพรุ่งนี้มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะครับกับมาริโฮน่าพรุ่งนี้มาริโฮน่ามาเล่นที่นี่นะครับบอกพิกัดกันสักนิดนึงนะครับห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็ปักหมุดมาได้เลยเจอแน่นอนครับป้ายก็จะอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าอยู่แล้วนะครับป้ายใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังได้มากันแบบที่ว่าก่อนเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของการจราจรด้วยแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆเจ้าหน้าที่ของเราก็พร้อมรอต้อนรับทุกท่านอยู่ชมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริโฮน่าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะครับของถนนดนตรีไลฟ์ที่หลายๆคนติดตามกันอยู่แล้วก็ลงทะเบียนกันเยอะมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็เต็มตั้งแต่แบบแรกๆแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนเผื่อว่าหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ก็อยากจะมาเรียกว่าดื่มด่ำกับบรรยากาศของอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าด้วยนะครับก็ติดตามรับชมได้ด้วยนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางเพจ Facebook ของถนนดนตรีครับแล้วก็ติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1และเสาร์ที่2ของเดือนนะครับเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทาง NBT แล้วก็รายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz AM 891นะฮะเมกะเฮิร์ตซ์นะฮะแล้วก็ AM 1467กิโลเฮิร์ตซ์นะครับดังนั้นนี่ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ครบทุกขั้นตอนครบทุกเรื่องราวออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลา 15:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็งานนี้ครับขอบคุณด้วยสำหรับผู้ดำเนินรายการพี่โยพินโยรุ่งสมัยนั่นเองมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าในวันพรุ่งนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับอ่ะข้อความในหลายๆพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่นะครับต้องบอกว่าทุกๆเรื่องนะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับในทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวสำคัญแบบนี้นะครับนำมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวในการที่จะดูแลความเป็นอยู่ของคุณผู้ฟังให้ได้มีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับในข้อความจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องข้อความที่บอกว่าวันนี้นะครับติดตามทุกวันเลยแล้วก็มีหนึ่งเรื่องนะครับปิดท้ายกันหน่อยนึงจากกระทรวงคมนาคมนะครับติดตามเรื่องของข้อมูลยานพาหนะล่วไหลบนสื่อออนไลน์ล่าสุดครับเรื่องนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะล่วไหลบนสื่อออนไลน์ณกรมการขนส่งทางบกนะครับร่วมกับทีมซึ่งท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับพบว่าร่องรอยแล้วก็เบาะแสการกระทำความผิดตอนนี้พบแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับโดยทางด้านของข้อมูลต่างๆขณะนี้เนี่ยทางด้านของกรมการขนส่งทางบกได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่พร้อม ้อมกันนี้ครับก็ได้มีการสั่งการครับให้ยกระดับการรักษาเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ถี่มากขึ้นนะครับรวมถึงเร่งจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีโดยด่วนซึ่งปัจจุบันครับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยืนยันครับว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นแม้ว่าจะเป็นข้อมูลจริงแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมอื่นได้ก็ขอเตือนนะครับขอเตือนผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อท่านมีความผิดตามกฎหมายและท่านก็จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับดังนั้นก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาปิดท้ายกันนะครับเรื่องของความสำคัญที่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับช่วงเวลาเดิมกลับมาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความที่ติดตามกันนะครับลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันเหมือนเดิมวันนี้สวัสดีครับ
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนพิธีปฏิบัติเนี่ยกองกลางได้พิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาได้ยืนยัน
3: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
2: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันร่วมไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
5: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหาราชซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยร่างแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในหลายมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ 2,569 วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดทางและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดาเลพระโคย่างกุ้งและรัฐด่านตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติแถวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจที่สูตรยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่คล่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายก รัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
9: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
8: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
10: เราไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นต้องเป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านแล้วใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้เพราะนี่เป็นการลงทะเบียนของคนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
1: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7ล้านตัน
11: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,387 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ18จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี
12: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดกลางก็ทำให้เราเหมือนแทบจะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตลาดกลางเพราะว่าตลาดอิรัก1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่า5เดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ข้าวขาวยังคงเป็นอันดับหนึ่ง
11: ท ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
14: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายทาริกจาซาเรวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่พราชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
18: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมนรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปห่วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห่วงน้ำอุจจาระและปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระและปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวลด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกรี้ยวกราดโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นคืนคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากห้วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมทานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมทานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่า หญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปรอะเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบททับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบทร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตก

อื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟลุกโผล่งกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่บทขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14นรกหลุมเพลิงมาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องโอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกต่อจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตาลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตาลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหม้ในหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตาลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตาลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหม้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตาลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตาลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตาลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตาลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตาลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้งสี่ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตาลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณีห้ายอดมาตาลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีระณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกกรณีน่ารื่นรมมีต้นกัลประพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอัปสรพันนางเปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตาลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตาลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีระณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากกพัดแด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภรรยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากกพัด8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภรรยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึง

0: นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปู่เตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวายดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้งเจ็ดครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้งเจ็ดของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินนะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินนะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้งเจ็ดหลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินนะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสระโบกครณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมเต็มไปด้วยเทพอัปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อัปสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอัปสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอัปสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจ้ยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอัปสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีกมาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดา เทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผลแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้สถานที่เหล่านั้นเป็นที่สถิตของสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดภูเขาสัตตบริพันธ์วิมานเท้าจัตุโลกบาลครั้นมาตลีเทพบุตรนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานที่ปรากฏอยู่ในอากาศอย่างนี้แล้วจึงเสด็จตรงไปยังที่อยู่ของเท้าสักกะเทวราชแม้เร่งรีบเช่นนั้นก็ยังมีความอุตสาหะอุตสาห์ชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูภูเขาสัตตบริพันธ์ซึ่งทอดเทือกโอบล้อมภูเขาสิเนรุพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินทบ 1,000 ตัวเสด็จไปทรงเห็นหมู่ภูเขาในระหว่างนาทีสีทันดอนจึงตรัสถามเทพทูตมาตลีว่าภูเขาเหล่านั้นชื่ออะไรมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งหน้าไปพรางกราบทูลว่าภูเขาเหล่านี้ตั้งเรียงรายเป็นปราการธรรมชาติ7ชั้นคือภูเขาสุทัศน์อยู่นอกสุดถัดจากภูเขาสุทัศน์นั้นไปคือภูเขากรวิกภูเขากรวิกนั้นสูงกว่าภูเขาสุทัศน์มีทะเลทีสีทันดอนขั้นอยู่ในระหว่างภูเขาทั้งสองลูกนี้ถัดจากภูเขากรวิกเข้ามาคือภูเขาอิสินธรภูเขาอิสินธรนั้นสูงกว่าภูเขากรวิกมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาอิสินธรคือภูเขายุคันธรภูเขายุคันธรนั้นสูงกว่าภูเขาอิสินธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างภูเขาสองลูกนั้นถัดจากภูเขายุคันธรคือภูเขาเนมินธรภูเขาเนมินธรนั้นสูงกว่าภูเขายุคันธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาเนมินธรคือภูเขาวินตกะภูเขาวินตกะนั้นสูงกว่าภูเขาเนมินธรมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นถัดจากภูเขาวินตกะคือภูเขาอัศกัณณะภูเขาอัศกัณณะนั้นสูงกว่าภูเขาวินตกะมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างสองภูเขานั้นเช่นกันภูเขาทั้งเจ็ดเหล่านั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับมีทะเลนาทีสีทันดอนขั้นอยู่ระหว่างภูเขาแต่ละลูกดุจขั้นบันไดขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรภูเขาเหล่านี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของเท้าจาตุมหาราชเทวดาผู้รักษาโลกประจำทิศทั้งสี่บางครั้งเรียกว่าเท้าจาตุโลกบาลเท้าทัตรถประจำทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกประจำทิศใต้เท้าวิรูปักประจำทิศตะวันตกเท้ากุเวนประจำทิศเหนือจิตตกูฏประตูสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมาตลีเทพบุตรแสดงเทวโลกชั้นจาตุมหาราชแด่พระเจ้าเนมิราชอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปชี้ให้ดูรูปเหมือนพระอินทร์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ซุ้มประตูจิตตกูฏบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสถามว่าประตูนี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าประตูนี้เขาเรียกว่าจิตตกูฏเป็นทางเสด็จเข้าออกของเท้าสักกะเทวราชเป็นประตูเทพนครซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสุทัศน์สลักสลาด้วยรูปจิตรกรรมต่างๆรุ่งเรืองวิจิตรบรรจงด้วยรูปเหมือนเท้าสักกะเทวราชคอยรักษาเทพนครประหนึ่งเสือโคร่งรักษาป่าครั้นทูลอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชเสด็จเข้าสู่เทพนครสู่เทวสมาคมพระเจ้าเนมิราชประทับอยู่บนยานทิพย์ทอดพระเนตรเทวสภาชื่อสุธรรมมาตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่าสถานที่พระองค์ประทับอยู่นี้ชื่ออะไรมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าวิมานนี้เป็นเทวสภาชื่อว่าสุธรรมมารุ่งเรืองด้วยแก้วไพฑูรย์งามวิจิตรถูกเนรมิตขึ้นด้วยบุญญานุภาพมีเสาแปดเหลี่ยมทำด้วยแก้วไพฑูรย์ทุกต้นเป็นสถานที่เหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ทั้งหมดมีพระอินทร์เป็นประมุขมาประชุมกันคิดประโยชน์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฝ่ายเทวดาทั้งหลายนั่งคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชครั้นทราบว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมธูปเทียนเครื่องอบและดอกไม้ทิพย์ไปคอยอยู่ที่ทางจะเสด็จเข้ามาตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูฏบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมและดอกไม้นานาพันธุ์ห้อมล้อมนำเสด็จเข้าสู่สุธรรมมาเทวสภา พระเจ้าเนมิราชเสด็จลงจากราชรถเข้าสู่เทวสภาเทวดาทั้งหลายในที่นั้นเชิญเสด็จให้ประทับนั่งบนทิพยอาสน์เทวดาทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาถึงต่างก็แซ่ซ้องสาธุการต้อนรับด้วยความยินดีว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญประทับนั่งใกล้กับเท้าสักกะเทวราชเถิดส่วนเท้าสักกะเทวราชทรงยินดีกล่าวสรรเสริญพระเจ้าเนมิราชเชิญชวนให้ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงท่ามกลางหมู่เทวดาด้วยการอยู่อันเป็นทิพย์พระเจ้าเนมิราชตรัสห้ามว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้เปรียบเหมือนยานพาหนะหรือเงินทองที่ยืมเข้ามาเราไม่ปรารถนาสิ่งของที่ผู้อื่นให้บุญทั้งหลายที่เราทำเองย่อมเป็นทรัพย์ที่จะติดตามเราตลอดไปเราจะกลับไปทำกุศลให้มากในโลกมนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติธรรมสม่ำเสมอการสำรวมระวังและการฝึกอินทรีย์ซึ่งทำไว้แล้วจะมีความสุขและไม่เดือดร้อนในภายหลังพระโพธิสัตว์ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึง7วันตามการนับในโลกมนุษย์ทรงแสดงธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะแก่เทวดาทั้งหลายทำให้หมู่เทพต่างเกิดความยินดีปรีดาครั้นแล้วทรงสรรเสริญมาตลีเทพสารถีว่ามาตลีเทพบุตรมีอุปการะแก่เรามากได้นำชมสถานที่อยู่ของถวยเทพผู้มีกรรมดีและสถานที่อยู่ของสัตว์นรกผู้มีกรรมหยาบช้าพระเจ้าเนมิราชปรารถนาจะกลับไปโลกมนุษย์ท้าวสักกะเทวราชจึงรับสั่งมาตลีเทพบุตรให้นำพระเจ้าเนมิราชเสด็จกลับสู่กรุงมิถิลานครมาตลีเทพสารถีได้จัดเตรียมราชรถรอรับเสด็จกลับแล้วขับไปถึงกรุงมิถิลานครทางทิศใต้มหาชนเห็นยานทิพย์ก็ยินดีว่าพระราชาของเราเสด็จกลับมาแล้วมาตลีเทพสารถีทำประทักษิณกรุงมิถิลานครแล้วนำพระโพธิสัตว์เสด็จลงที่สีหบัญชรเหมือนเดิมแล้วทูลลากลับวิมานส่วนมหาชนได้แวดล้อมพระราชาทูลถามถึงเทวโลกว่าเป็นอย่างไรพระเจ้าเนมิราชตรัสเล่าถึงสมบัติของเหล่าเทวดาและสมบัติของท้าวสักกะเทวราชให้ประชาชนฟังแล้วทรงแสดงธรรมแก่อาณาประชาราษฎร์ว่าแม้พวกท่านทั้งหลายจงทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นก็จะบังเกิดในเทวโลกเช่นกันครั้นการต่อมาเมื่อนายภูษามาลากราบทูลให้ทราบว่ามีพระเกศาหงอกแล้วจึงทรงให้ถอนพระเกศาหงอกด้วยแหนบทองคำวางในพระหัตถ์ทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหงอกนั้นแล้วทรงสลดพระทัยได้พระราชทานบ้านสวยแก่นายภูษามาลามีพระราชประสงค์จะทรงผนวดจึงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสพระราชโอรสทูลถามว่าพระองค์จะทรงผนวดเพราะเหตุไรพระเจ้าเนมิราชจึงตรัสบอกเหตุผลเหมือนพระราชาพระองค์ก่อนๆทรงผนวดแล้วประทับอยู่ณพระราชอุทยานอัมพวันนั้นนั่นเองเจริญพรหมวิหาร4จนได้บรรลุฌานมีฌานไม่เสื่อมได้ไปบังเกิดในพรหมโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วได้ตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตออกมหาพิเนสกรมแม้ในอดีตชาติตถาคตก็ออกมหาพิเนสกรมเหมือนกันครั้นตรัสดังนี้แล้วทรงแสดงอริยสัจ4ประชุมสรุปชาดกว่าท้าวสักกะเทวราชในครั้งนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุชื่ออนุรุทธะในชาตินี้มาตลีเทพสารถีกลับชาติมาเกิดเป็นภิกษุชื่ออานนท์กษัตริย์ 84,000 องค์เป็นพุทธบริษัทส่วนพระเจ้าเนมิราชคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญอธิษฐานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระเนมิราชผู้สืบทอดปฐมบรมราชวงศ์แห่งกษัตริย์นักบวชโดยยึดแบบอย่างของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าว่าเมื่อผมงอกปรากฏขึ้นบนพระเศียรย่อมหมายถึงเวลาแห่งการสละราชสมบัติเพื่อออกบวชได้มาถึงแล้วพระราชวงศ์นี้ทุกพระองค์จึงทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมสั่งสอนอาณาประชาราษฎร์ให้ตั้งอยู่ในธรรมบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้ว ขออำนาจแห่งอธิษฐานบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระเนมิราชผู้ทรงธรรมผู้มีพระเกียรติคุณระบือไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเหตุให้เหล่าเทวดาต่างมาประชุมกันรับเสด็จเพื่อฟังธรรมจากพระองค์แล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตเพิ่มพูนสมบูรณ์ด้วยอธิษฐานบารมีดุจดังพระเนมิราชผู้ทรงธรรมสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ
1: ขอเชิญผู้มีจิตอาสาร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022480555
2: ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันทุกท่าน
3: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์022480555
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาล การช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงมลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3 สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณภักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัดบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทางนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 น.ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิงหาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุตประกอบพิธีในเวลา 14:00 น.ณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา 9:00 น.ณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา 13:00 น.ณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
3: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วัน และกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกากิปาโลรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ NVIDIA และ Appleขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชะอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกลนสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุพผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษ์ชะอุ่มกล่าวว่า การออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นสะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านการออกแบบร่วมสมัย
8: คอนเซ็ปต์ปีนี้ก็คือ Dress of Spirit ถักทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญานะครับพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงสีสันที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสันโทนอบอุ่นนะครับก็เป็นสีกรมท่าสีเบจสีน้ำตาลสีคอปเปอร์ครับ
7: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นกีฬาร่วมสมัยของเอเชียโดยคอลเลกชันดังกล่าวเปิดวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านร้านแกรนด์สปอร์ตทุกสาขาช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
9: นายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปผ่านิตคาดนาครายงาน
7: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
10: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI 6 CV Cup 2026เลกที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 นเป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
11: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเรา ถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
12: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
12: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์ค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าความเดิมในตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งค่ะที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองค่ะบ้านเดิมที่ครอบครัวนี้เคยอยู่ก็ผ่านไป40ปีซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมครอบครัวนี้จึงตัดสินใจค่ะในการสร้างบ้านหลังใหม่แต่การจะสร้างบ้านค่ะก็จะต้องไปขอแบบแปลนและใบอนุญาตก่อสร้างเพราะถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตค่ะช่างก็ไม่สามารถสร้างได้ถึงแม้ว่าตัวละครของเราที่ชื่อว่าเพียรจะต้องลำบากใจเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการแต่เมื่อเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะไปติดตามกันในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าค่ะ

เพียรบอกกับตัวเองอย่างนั้นเขายังหวังว่าทุกอย่างจะเดินไปตามระบบระเบียบแบบแผนถึงช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาของพวกเจ้าหน้าที่บางคนที่ร้อยผู้มารับบริการหยิบยื่นให้เพื่อแลกกับบริการพิเศษที่จะช่วยย่นระยะเวลาให้เร็วเข้าแม้เพียรไม่อยากจะทำตัวให้เป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจแต่เขาก็ไม่อยากจะสนับสนุนการกินสินบาตรคาดสินบนคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่มีอยู่ทั่วไปในทุกหน่วยงานของระบบราชการก็คงเพราะประชาชนไปสนับสนุนการคอร์รัปชันนะสิมันถึงได้เติบโตเป็นเนื้อร้ายอยู่ในสังคมถ้าไม่มีผู้ให้แล้วมันจะมีผู้รับได้ยังไงคงเป็นเพราะว่าใครบางคนน่ะอยากจะได้รับการบริการพิเศษก็เลยยอมเสียเงินพิเศษซื้อความสะดวกสบายแต่ที่ไหนได้อะมันกลับทำให้ต้นทุนเราสูงขึ้นจึงต้องไปหาทางชดเชยเอากับประชาชนตาดำๆทั่วไปด้วยกันเองมันก็เลยวนเวียนเหมือนงูกินหางเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบพ่อค้าพวกพ่อค้าก็ต้องมาไล่บี้เอากับลูกค้าด้วยการเพิ่มราคาวนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นการที่ต้องรอคอยอะไรบางทีมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดตามมาให้วุ่นวายใจเสมอแม้ว่าเพียรจะบอกตัวเองว่าคอยได้แต่คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ไม่สามารถรอได้อย่างเพียรช่างรับเหมาที่เพียรได้ไปติดต่อจ้างวานไว้มาเข้ามากดดันถามถึงเรื่องการได้รับใบอนุญาตหรือยังบ่อยครั้งเขาเองก็มีงานของคนอื่นคอยอยู่เช่นกันการที่รอแต่เพียรนั้นจะทำให้เขาเสียโอกาสนั่นก็หมายถึงเงินที่จะเป็นรายได้ของเขาก็จะหลุดมือไปด้วยเมื่อไหร่จะได้ใบอนุญาตสักทีล่ะพี่ผมก็คอยอยู่นี่แหละมีลูกค้าผมรออยู่อีกหลายรายนะที่ผมต้องไปสร้างบ้านให้เขาหน้าตาของช่างรับเหมาดูไม่ค่อยดีนะขณะที่พูดกับเพียรก็ใบอนุญาตมันยังไม่มาเคยไปติดต่อสอบถามแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามคิวเพียรเองก็ชักอึดอัดใจกับความล่าช้าอยู่เหมือนกันโถเอ้ยก็ให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาไปบ้างสิไหนๆลงทุนสร้างบ้านใหม่ทั้งทีเงินเล็กๆน้อยๆก็ให้เขาไปบ้างเถอะยอมลงทุนสร้างบ้านเป็นแสนก็อีกแค่พันแค่หมื่นก็ให้เขาไปเถอะซื้อเวลาอย่าลืมว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งเสียเงินน้อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายช่างรับเหมาพูดจบก็ถอนใจอย่างรำคาญแต่เพียรก็ยังดื้อดึงที่จะไม่ยอมจ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องเสียจนในที่สุดช่างรับเหมาก็มาบอกเลิกสัญญาที่ตกลงกันไว้คนทั้งสองจึงต้องบอกลากันด้วยความลำบากใจในเมื่อมันต่างก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงความกดดันที่ถมทับเข้ามาในเรื่องสร้างบ้านทำให้เพียรรู้สึกกลัดกลุ้มเขาเคยไปออกปากบอกเล่าให้เพื่อนบ้านฟังถึงเรื่องจะสร้างบ้านใหม่ซึ่งใครต่อใครก็ออกปากสรรเสริญมันสร้างความภาคภูมิใจและหน้าตาให้เขาไม่น้อยแต่ถึงตอนนี้มันชักจะไม่เป็น

ตกลงราคาเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างก็ราคา 530,000 บาทเราจะทำให้หมดทุกอย่างเดินน้ำเดินไฟมุงกระเบื้องทาสีเรียกว่าเสร็จแล้วก็หิ้วกระเป๋าแค่แบกเดียวก็เข้าอยู่อาศัยได้แล้วช่างให้คำมั่นยืนยันขันแข็งแต่ใจเพียรก็ยังวันๆกลัวว่าสร้างไปสร้างไปแล้วช่างจะทิ้งงานหนีกลางคันเหมือนช่างคนแรกไม่เป็นไรหรอกนะก่อเสาเทพื้นมุงหลังคาให้ได้แล้วค่อยว่ากันอย่างที่หมอดูบอกนั่นแหละเพียรปลอบตัวเองอยู่ในใจเพียรเป็นคนที่ถือเลิกถือยามอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้อย่างเต็มร้อยแต่การทำให้ครบตามธรรมเนียมก็นำความสบายใจมาให้การขาดตกบกพร่องในเรื่องโชคลางเลิกผานาทีนำความวิตกกังวลถึงความวิบัติล่มจมมาสู่ใจเขาแม้แต่เพียงตุ๊กแกที่แอบเข้ามาในบ้านร้องไม่ครบ5ครั้งก็มักจะทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เป็นนิดโบราณว่าตุ๊กแกต้องร้องทักเกิน5ครั้งจึงจะถือเป็นเรื่องดีเพียงเคยบอกกับใครๆอย่างนี้ปลูกบ้านทั้งทีเขาจึงไปหาหมอพิธีมาดูหาเลิกยามนาทีอย่างทียิบเมื่อได้เลิกดีแล้วเขาถึงบอกให้ช่างรับเหมาลงมือได้บ้านหลังเก่าจึงถูกรื้อลงภายในไม่กี่วันก็กลายเป็นช่องโล่งเตียนอยู่ระหว่างห้องแถวไม้ติดกันแน่นอนว่ามันย่อมนำความสั่นสะเทือนมาสู่ห้องติดกันอย่างเลี่ยงไม่พ้นเพื่อลดการที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันในเรื่องที่จะมีเศษหินดินทรายร่วงหล่นหลังคาบ้านคนอื่นประจบที่พอดีกับห้องติดกันซึ่งเป็นห้องเช่าว่างคนอาศัยอยู่เพียรก็เลยขอเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างบ้านของตัวเองอยู่หลายเดือนแม้ว่าจะต้องเสียเงินค่าเช่าโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปอยู่แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้มาขอเช่าเพียรก็เลยต้องยอมเสียเงินฟรีๆและมันก็ช่วยลดปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกับคนอื่นลงไปได้มากโขทั้งยังสะดวกในเรื่องขนย้ายข้าวของจากบ้านหลังเก่ามาเก็บไว้ยังห้องเช่าที่อยู่ใกล้ๆติดกันพอรื้อบ้านเสร็จพวกไม้ที่เคยเป็นพื้นเป็นฝากระดานก็ขายเลยหลังให้กับพวกซื้อไม้เก่ารวมๆแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ 20,000 ช่างรับเหมากับพวกคนงานร่วม10คนลงมือทำงานภายในเวลาไม่กี่วันบ้านก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านก็เริ่มแสดงอาการโวยวายบอกว่าบ้านของเขากระเทือนกลัวว่าจะทรุดตัวพังทลายเพียงจึงต้องบอกให้พวกช่างหยุดตอกเสาเข็มแม้ว่าจะไม่ใช่ปั้นจั่นตอกแต่ก็ใช้แรงคนงาน3คนกับตัวตอก3เกลอก็พอที่จะตอกอัดเสาเข็มไม้เพื่อเป็นรากฐานให้แข็งแรงพอโดนประท้วงจากเพื่อนบ้านก็เลยต้องหยุดพร้อมกับปลอบใจตัวเองว่าดินมันแข็งพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวตึกเพียงชั้นเดียวได้มันเป็นธรรมดาที่ใครๆก็จะต้องคิดถึงแต่ตัวเองก่อนไม่มีใครอยากให้ทรัพย์สินของตัวเองเสียหายหรอกเพียรพยายามทำใจมีปัญหาที่น่าปวดหัวอีกหลายเรื่องที่คงจะรอเขาอยู่จนกว่าบ้านจะสำเร็จเรียบร้อย

แม้เพียงอยากจะทำตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยความอยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ให้หายหกตกหล่นทำให้เพียรเลี่ยงการทำตามระเบียบหลายอย่างหลายประการการที่จะก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จำต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินซะก่อนในกรณีของเพียรทางวัดก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตัวเขาและครอบครัวเป็นเพียงผู้มาอยู่อาศัยความที่กลัวว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดซึ่งมักไม่เคยเซ็นอนุญาตอะไรให้ใครง่ายๆเพียรจึงละเลยที่จะไปขออนุญาตกับทางวัดเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าต่อให้ทางวัดไล่ที่ก็จะดื้อแพงไม่ยอมไปง่ายๆหรือว่าถ้าหากต้อง

ไปจริงๆก็คงจะได้รับค่าทดแทนบ้างอีกเรื่องหนึ่งถ้าเขาทำตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนดมาเขาก็จะต้องสูญเสียพื้นที่ไปส่วนหนึ่งจากการต้องเว้นระยะห่างจากฝาบ้านหลังที่ติดกันเป็นระยะ50เซนติเมตรแม้จำเป็นจะต้องหดขนาดบ้านที่ก่อสร้างลงบ้างเขาก็อยากจะสูญเสียให้น้อยที่สุดโดยเขาบอกให้เว้นช่องว่างเพียง40เซนติเมตรอย่างน้อยเขาก็ได้เกินมา20เซนติเมตรเพื่อที่จะชดเชยกับความหนาของผนังปูนที่ก่อเป็นผนังผิดระเบียบบ้างนิดๆหน่อยๆคงจะไม่มีใครถึงกับจะเอาเป็นเอาตายหรอกหน้าเพียรเชื่อโดยตัวของเขาเองอย่างนี้แต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เพียรเกิดวิตกทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อช่างรับเหมาเกิดเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยไม่ปรึกษาเขาก่อนในแบบแปลนกำหนดให้เสาที่รองรับตัวอาคารเป็นเสาเหลี่ยมแต่ช่างนั้นดันแก้ไขเป็นเสากลมการทำต่อหม้อช่างใช้รองส้วมที่หล่อเป็นซีเมนต์กลวงทรงกลมขนาดใหญ่เพื่อเทปูนใสให้มันคุมกันเป็นรูปร่างแล้วผูกเหล็กดัดเป็นรูปเสาตั้งขึ้นไปในต่อหม้อนั้นเพื่อนำกระบอกทรงกลมหล่อปูนเป็นเสาสำเร็จรูปสวมทับลงไปในเหล็กดัดนั้นเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปอีกอะโคเช่นเดียวกับการใช้ปูนแผ่นหล่อเป็นกระดานซีเมนต์วางเป็นพื้นแล้วก็เทปูนทับลงไปเป็นพื้นบ้านไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นอีกอย่างเสาหล่อสำเร็จรูปก็มีแต่ทรงกลมทั้งนั้นไม่มีเสาแบบสี่เหลี่ยมช่างพยายามพูดปลอบใจเพียรเมื่อเขาสอบถามข้อข้องใจเพื่อให้สบายใจขึ้นเพียรพยายามไปสังเกตดูอาคารต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบ้านของเขาซึ่งกำลังสร้างก็เห็นว่าช่างเองก็พูดไม่ผิดนักเป็นไปอย่างที่เขาว่าเหมือนกันเขาจึงสบายใจขึ้นเมื่อหล่อเสาและพื้นขึ้นเป็นรูปแล้วช่างก็พักการก่อสร้างไว้อาทิตย์หนึ่งเพื่อเป็นการบ่มปูนปล่อยให้ปูนแห้งสนิทด้วยการตากแดดตากลมหรือว่าตากฝนให้มันแข็งจนได้ที่ระหว่างที่รอให้ปูนแห้งดีนี้เพียรมองออกไปมองตัวบ้านของเขาซึ่งเริ่มประกอบกันเข้าเป็นรูปร่างในระยะห่างๆเพื่อที่จะได้เห็นมันก่อตัวถือกำเนิดขึ้นการได้เห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองกำลังเติบโตมันได้นำความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกมาสู่ตัวเขา

พอบ่มปูนแห้งและแข็งได้ที่พวกช่างก็กลับมาขึ้นโครงหลังคาเหล็กเพื่อมุงกระเบื้องเพื่อจะเอาใจเพียรช่างรับเหมาได้นำแคตตาล็อกกระเบื้องมาให้เพียรเลือกเฉดสีเมียและลูกสาวต่างช่วยกันเลือกสุดท้ายก็มาลงเอยที่สีฟ้าเข้มเอาสีฟ้าน้ำทะเลนี่แหละส่วนสีทาผนังบ้านก็เป็นสีฟ้าอ่อนกระเบื้องปูพื้นขอให้เป็นลายสีฟ้าดูเหมือนบ้านทั้งหลังของเขาจะอบอุ่นไปด้วยสีฟ้าตามความต้องการของลูกและเมียสำหรับเพียรแล้วสีอะไรก็ได้แม้แต่เรื่องการกั้นห้องและก็ห้องน้ำก็สงวนไว้เป็นส่วนของลูกสาวสำหรับเขาและเมียก็ไม่พิถีพิถันนักหรอกกับการใช้ชีวิตเคยมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆยังไงก็อยากจะทำอย่างนั้นเรื่อยไปและเขาก็เป็นคนกินง่ายนอนง่ายง่วงตรงไหนก็นอนมาตรงนั้นแหละในที่สุดบ้านเขาก็สำเร็จลงเรียบร้อยหลังจากเดินน้ำเดินไฟติดประตูเหล็กบานเลื่อนขึ้นลงก็พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้รวมเวลาเบ็ดเสร็จก็เดือนหนึ่งพอดีนับตั้งแต่ลงเสาเข็มพวกช่างต่างก็เก็บข้าวของกลับไปแล้วเงินที่เพียรใจช่างรับเหมาเป็นงวดงวดตามสัญญาก็เคลียร์กันจนหมดเรียบร้อยเขาเป็นคนที่เคร่งเรื่องฤกษ์ยามจึงไปหาหมอดูเพื่อตรวจดูฤกษ์ทั้งวันที่จะขนของเข้าบ้านวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่รวมถึงวันที่จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยววันแรกด้วยพอวันที่กำหนดมาถึงเขาก็ทยอยขนของเข้าบ้านใหม่ทำบุญบ้านเปิดขายก๋วยเตี๋ยวตามลำดับส่วนตอนเย็นหลังจากเก็บร้านเสร็จแล้วเพียรก็จะมานั่งเล่นอยู่ที่บนชั้นบันไดหน้าบ้านเพื่อพักผ่อนสักพักก็ลุกขึ้นไปดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกเลี้ยงไว้ตรงมุมเล็กๆมุมหนึ่งของบ้านมันเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ลงกระถางไว้หลายชนิดหลายขนาดน้อยใหญ่ทั้งยังผูกแขนงไม้เป็นโครงให้พืชจำพวกไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวอย่างต้นแก้วมังกรเพื่อความเป็นสง่าราศีของบ้านพอนึกขึ้นมาได้เขาก็จะไปคว้าถุงอาหารนกเอามาปล่อยให้พวกนกเขานกพี่ล่าพเนจรหลงทางมาได้จิกกินผ่อนคลายหลังจากทำงานทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าบ้านน้อยหลังนี้เป็นอาณาจักรส่วนตัวเล็กๆอาณาจักรหนึ่งของเขาบ่อยครั้งเขาจึงออกมายืนเฝ้ามองดูมันในระยะห่างๆด้วยความชื่นชมพลางนึกภาคภูมิใจที่บันดาลให้มันเกิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของความเหนื่อยยากในการทำงานหนักและก็ความมัธยัสถ์กระเม็ดกระแหม่เก็บหอมรอมริบเงินของเขาหลังจากหยุดขายก๋วยเตี๋ยวมาหลายเดือนลูกค้าประจำก็เริ่มบ่นถึงว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีพอเริ่มขายก็มีลูกค้าพากันมาอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเปิดขายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วแต่มันก็เป็นไปอย่างนี้พักเดียวนานเข้าก็กลับเหมือนเดิมบางวันก็เงียบขายไม่ออกบางวันก็ขายดีมีคนมาอุดหนุนล้นหลามแต่เพียรก็ไม่กังวลมากนักเรื่องนี้ถึงยังไงก็พอถูไถอยู่ไปได้ก๋วยเตี๋ยวของเขาถ้าเทียบกับราคาท้องตลาดทั่วไปก็จัดว่าราคาถูกจนถึงบางครั้งลูกค้าต่างถิ่นที่แวะเข้ามากินยังออกปากว่าทำไมถูกขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทเดี๋ยวนี้ยังมีด้วยเหรอที่มันยังคงขายในราคานี้เพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนนั่นเองมันก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลแวะมาหาช่างรับเหมาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจรับงานก่อสร้างเขาเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนทั้งสองจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วช่างรับเหมาก็เริ่มงานของเขาด้วยการตรวจดูตัวตึกไปเรื่อยๆทั้งเคาะผนังวัดโน่นวัดนี่ชะโงกหน้าลงไปดูใต้ถุนยิ่งเวลาผ่านไปเพียรก็ยิ่งอึดอัดใจที่เห็นสีหน้าของเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มตึงเครียดจนในที่สุดเมื่อช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มพูดคุยกันด้วยสีหน้าและน้ำเสียงไม่ดีผมเซ็นอนุญาตที่ผ่านไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่เทศบาลพูดเสียงเรียบๆกับช่างรับเหมาและเพียรมันผิดระเบียบหลายอย่างพวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยังดันทุรังทำไปอย่างผิดๆถ้าผมเซ็นชื่อลงไปผมก็ต้องพลอยรับผิดชอบแล้วก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเดินจากไปขึ้นรถกลับทำให้ช่างรับเหมาตามติดไปเพื่อพูดคุยต่อรองอะไรบางอย่างเมื่อทำท่าจะตกลงกันได้ก็เดินเข้ามาหาเพียรซึ่งเฝ้ามองละครฉากนี้อย่างห่อเหี่ยวใจแล้วก็เป็นอย่างที่เพียรคิดเอาไว้ช่างรับเหมามาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องการเงิน 20,000 เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการลงชื่อเซ็นใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติเพียรทำท่าจะปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องแต่ดูเหมือนช่างรับเหมาจะรู้ทันจึงรีบพูดดักคอ
โถลุงจะมาเสียดายอะไรกับมึงแค่นี้ลงทุนค่าควายทั้งทีแต่มาทำเป็นเสียดายพริกมันจะมีประโยชน์อะไรบ้านของลุงราคาเกือบ 600,000 ถ้าเขาไม่เซ็นผ่านให้มันก็จะไปลงเอยที่การทุบบ้านทิ้งไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกลุงต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อที่ผิดอยู่ได้ต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อผิดได้อยู่ดีนี่ลุงก็เป็นคนสั่งให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี้เองจะมาโทษอะไรผมไม่ได้นะผมก็ทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างอย่าไปคิดอะไรเลยมันเป็นธรรมเนียมเสียแล้วที่เขาจะได้กินเศษกินเลยบ้างถ้าลุงยังดื้อยังไม่ยอมมันก็เหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นแหละตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนผีถึงป่าช้าถ้าไม่ฝังก็ต้องเผายอมก็ไปเถอะใช่อย่างที่ช่างรับเหมาวันว่าจริงๆไอ้ผีที่เขาพยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีตอนนี้มันกลับขึ้นมาจากหลุมอีกแล้วก็ตามมาหลอกหลอนเขาให้เจ็บใจทั้งที่คิดอยู่แล้วว่าตัวเองได้พ้นพงหนามจากการที่ต้องเสียเงินพิเศษแต่ก็ต้องมาลงเอยที่เขายังต้องติดอยู่ในวังวนกับดักของมันก็อย่างที่ไอ้ช่างรับเหมามันว่าไว้มันจำเป็นต้องเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้มันก็เลยทำให้เขาต้องจำใจพยักหน้าตกลงแล้วก็การกำหนดจ่ายเงินและการเซ็นใบอนุญาตก็บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องก็เลยจบลงไปตามอย่างที่มันจะเป็นดูเหมือนมันก็เป็นพิมพ์เขียวที่ถูกกำหนดไปแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะดำเนินไปอย่างไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงในยามค่ำคืนเมื่อครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็อดที่จะถกเถียงกันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ป่วยการที่จะก่นด่าประณามแช่งชักหักกระดูกใครให้เปลืองแรงเปลืองน้ำลายในเมื่อพวกเขาก็ไม่ใช่เพียงครอบครัวเดียวที่ถูกกระทำอย่างนี้สังคมทั้งระบบมันถูกออกแบบมาให้ถูกกระทำแล้วก็กระทำกันเป็นแบบแผนจนเกิดเป็นวงจรที่หมุนเวียนรอบตัวเองทางออกที่พวกเขาจะสามารถชดเชยกับสิ่งที่ต้องสูญเสียตั้งหากที่พวกเขาจะต้องระดมสมองกันเพื่อให้หลุดออกจากปัญหามันเป็นหนทางแห่งการเอาตัวรอดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งต่อไปขึ้นค่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นคำตอบสุดท้ายที่ทุกคนมีข้อสรุปได้เหมือนกันแต่จะอ้างเหตุผลอะไรกับลูกค้านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะคิดภายหลังแม้ว่าจะไม่สบายใจแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาจำใจต้องทำคืนนั้นเลยกลายเป็นค่ำคืนที่หงอยเหงาไร้ความสุขปราศจากเสียงพูดคุยหยอกล้อและหัวเราะของครอบครัวตามประสาพ่อแม่ลูกแต่ละคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเลยพลอยหลับกันไปด้วยความอ่อนเพลีย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศรีวาทิตจบลงแล้วนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆได้นะคะซึ่งทางรายการของเราก็จะคัดสรรมานำเสนอกันส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสวิสในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการนำฐานข้อมูล ออกไปทั้งหมดแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลปฎิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
12: ร้อยเอกหญิงพัฒนารักทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตะโหนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EEC กนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

0: วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: สวัสดีค่ะสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชิญแก้วกล่ำค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเรื่องราวต่างๆสาระดีๆค่ะมีมานำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับสาระสารพันไม่ว่าจะเป็นวันอังคารวันพุธรวมถึงวันศุกร์นะคะที่หลายๆท่านสำหรับผู้ดำเนินรายการจะสลับสับเปลี่ยนกันไปที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะได้มีเรื่องราวดีๆที่จะมานำเรียนกับท่านผู้ฟังค่ะโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3โดยได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คนโดยในเรื่องนี้นายปัทมนิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่ได้เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทัศน์รัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางค่ะซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศค่ะได้ร่วมแสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทด้วยกันซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่กับการดูแลและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆในการที่จะสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้รับประการประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณค่าในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากลสำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาด้วยกันทั้งภาครัฐและเอกชนโดยคณะกรรมการค่ะจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนที่รวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการเข้าสู่การพัฒนาทักษะกันต่อไปค่ะสำหรับเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในช่วงแรกวันนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกนะคะแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายระดมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสาจากโรงพยาบาลรัฐ128แห่งทั่วประเทศค่ะผ่าตัดให้กับผู้ป่วยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในเรื่องนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวณิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกแห่งประเทศไทยค่ะได้เตรียมนัดโครงการศัลยแพทย์ออโธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้กล่าวนะคะว่าโครงการศัลยแพทย์ออโธปิดิกค่ะ อาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการลดระยะเวลาการรอคอยโดยการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งก็จะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและก็ครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดที่เร็วขึ้นแต่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศโดยในขณะนี้มีโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศแจ้งความจำนงเข้าร่วม128แห่งทั่วประเทศค่ะโดยด้านของนายแพทย์ยิ่งยงสุขเสถียรกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยได้กล่าวนะคะว่าปัจจุบันก็มีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อจำนวนมากที่ต้องรอคอยการผ่าตัดเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่ออาการที่รุนแรงต่อสุขภาพชีวิตราชวิทยาลัยค่ะจึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศระดมพลังศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจิตอาสาจากทั่วประเทศในการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยออร์โธปิดิกในโรงพยาบาลของรัฐค่ะทั้งนี้โครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด One Time MOPS ที่ทุกภาคส่วนบูรณาการทางด้านของทรัพยากรร่วมกันโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงการบริการในส่วนภูมิภาคนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ12สิงหาคม2569ในรูปแบบแพทย์อาสาโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกจากโรงพยาบาลต่างๆจะร่วมกันให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งตั้งแต่การความพร้อมของห้องผ่าตัดการจัดทีมแพทย์พยาบาลวิสัญญีแพทย์และบุคลากรการสนับสนุนค่ะนี่ก็คือในเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้ในช่วงแรกกับสาระสารพันค่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวที่ทางรัฐบาลนั้นได้เปิดโอกาสในเรื่องของการตั้งโรงเรียนของผู้สูงอายุทั่วประเทศนะคะเรื่องราวตรงนี้จะเป็นกันอย่างไรเราพักกันสักครู่ค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวที่ทางรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะราชกิจจานุเบกษานั้นประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยโดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่ารัฐบาลนั้นได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางที่จะดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุว่าจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมากำหนดแผนงานออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างเช่นเรื่องของการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและการสร้างรายได้เสริมและการทำกิจกรรมร่วมกันกับสังคมหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือว่าท้องถิ่นใดสนใจที่จะขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้สามารถที่จะใช้ประกาศฉบับใหม่นี้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทั่วประเทศนะคะนี่ก็คือเรื่องของการที่ทางรัฐบาลนั้นเปิดทางที่จะให้ผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศด้วยค่ะมาต่อกันที่นะคะความต้องบอกว่าโอ้โหหนังที่หนังไทยแล้วก็เป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจในแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งอ๋อเรื่องนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้เมื่อวันที่4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝันA Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศค่ะที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้การเข้าร่วมครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานค่ะที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ขยายความร่วมมือด้านสื่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยนั้นเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนให้ทุนสนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ยังคงต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยไปได้ไกลจริงๆ
สำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งสมาคมภาพยนตร์จีนรวมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้สนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งค่ะซึ่งปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิมเมชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเลทซินีม่าพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนสามารถติดตามผลงานที่กองทุนสนับสนุนและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafront.or.ts และ Facebookของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากยังเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดากำลังจะเปิดม่านอีกครั้งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสำหรับในช่วงของการจัดการแสดงค่ะจะเริ่มการแสดงในช่วงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งก็ทางด้านของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปีนี้นำเสนอชื่อตอนสีดาค่ะก็12สิงหาคม2569นี้นะคะก็เริ่มจำหน่ายบัตรโดยผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ค่ะอีกหนึ่งงานนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นก็จะเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะไปเที่ยวงานโอท็อปที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเชิญชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8ถึง16สิงหาคม2569สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiant of สยามนะคะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impactเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะสำหรับการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นี้มีไฮไลท์สำคัญได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ร้านค้าและมีการนำเสนอความงดงามของผ้าไทยรวมถึงงานหัตถศิลป์ประเภทต่างๆผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีโซนโอท็อปชวนชิมที่คัดสรรสุดยอดอาหารจากทั่วทุกภูมิภาคโซนศิลปินโอท็อปนอกจากนี้ยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่4โซนด้วยกัน1โอท็อปมูเตลูค่ะที่สะท้อนมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในโซนที่2ค่ะโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมโดยผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ไม่เป็นเพียงการใช้ของฝากแต่เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ในชีวิตปัจจุบัน3ค่ะโซนโอท็อปลักชูรี่นำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศและเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้า4ค่ะโซนโอท็อปสปิริต
Tasting นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองสินค้าสูงสุด 50-70% การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะสร้างสีสันตลอดทั้ง9วันของการจัดงานค่ะอย่าลืมนะคะงาน O-TOP ที่กำลังจะเกิดขึ้นศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีงานโอท็อปนะคะ 8-16 สิงหาคม 2569 ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะสำหรับวันนี้สาระสารพันต้องลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สำหรับดิฉันชนันท์แก้วกล่ำในวันพุธหน้าวันศุกร์ค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเดิมสำหรับวันนี้ดิฉันต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงรับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ก ลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงหลังพยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันวาฟาของซาอุดีอาระเบียบริเวณน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองยานบูเมืองท่าสำคัญของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียพยายามเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือพาณิชย์จากทางใต้ของทะเลแดงไปยังน่านน้ำดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในน่านน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
5: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
6: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเจอกันวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับพุธที่5สิงหาคมนะครับเริ่มวันเหมือนกันนะเนาะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคมนะครับ2569เมื่อวานดร.ต้อมมานะครับก็มีการมอบของที่ระลึกกันไปนะครับสำหรับคืนนี้วิทยากรที่จะมาพูดคุยในรายการของเราคืนนี้เป็นอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญเป็นบุคลากรคนเก่งคนขยันของทางอภัยภูเบศนะครับแล้วก็รถต้อมก็ให้ความไว้วางใจนะมอบหมายหน้าที่อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่เมื่อวานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าโทรศัพท์เข้ายากเพื่อจะปรึกษาปัญหาสุขภาพยุกยาต่างๆหรือจะเป็นเรื่องราวของสมุนไพรเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศคืนนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์อาพูดคุยไปพักฟังสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับทุกๆค่ำคืนก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีโอกาสปรึกษาสอบถามโดยตรงกับวิทยากรซึ่งมีทั้งคุณหมอแพทย์แผนไทยคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบัน นะครับแล้วก็อาจารย์จากทางโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็สลับกันมาแล้วก็สามารถสอบถามได้ทุกค่ำคืนเลยนะครับเพราะว่าเราจัดสดครับสดๆเลยนะฮะโอเคครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สดชื่นดีนะครับ
7: สดช
6: ื่
7: นค
6: ่
7: ะ
6: โอเคครับฝนตกไหมวันนี้ตกไหม
7: ตกอยู่ค่ะ
6: โอเคกรุงเทพก็ตกเมื่อตอนเย็นๆนะครับโอเคครับเชิญครับคืนนี้อาจารย์อามีสาระความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
7: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดนะคะเกี่ยวกับอายุไขกับการเกิดโรคหรือว่าความเจ็บป่วยค่ะ
6: โอ้
7: ซึ่งข้อมูลในวันนี้นะคะก็ได้มาจากหนังสือกินอยู่อย่างสมดุลตามหลักแพทย์จีนนะคะโดยนายแพทย์ทัศกิจวรรณวิบูลนะคะก็จริงๆคุณหมอก็เป็นหมอแผนปัจจุบันด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องที่จะมาพูดในวันนี้มันเหมือนอยู่ในตำราโบราณของทางแผ่นจีนก็คิดว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราทุกคนน่ะก
6: ็
7: คือทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้เนาะจะอยู่ยงคงประพันธ์ก็คงจะไม่ใช่อ่ะนะคะ
6: ใช่ใช่ใช
7: ่ก็มีเกิดมีเสื่อมถอยนะคะแล้วก็ดับศูนย์ก็เป็นกฎของจักรวาลนะคะ
6: ครับครับ
7: ซึ่งในทางการแพทย์แผ่นจีนเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งอายุนะคะอย่างเช่นตั้งแต่ตอนเด็กเลยเนี่ยนะคะก่อนอายุ15ปีเนี่ยก็คือการทำงานของอวัยวะในร่างกายเนี่ยมันก็เหมือนสดใหม่เนาะเพิ่งเกิดมาบนโลกเพิ่งได้ใช้งานอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นมันก็จะมีความเขาเรียกว่าเต็ม 100% ในการทำงานพลังลมปานเลือดลมอะไรต่างๆมันก็ไหลเวียนดีขึ้นนะแล้วเด็กๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบการเคลื่อนไหวไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่
6: ไม
7: ่
6: ได้ใช่ใช
7: ่เออคือพลังพอเยอะ
6: พลังพอเยอะใช่ครับใช่ครับ
7: แล้วก็พอมาช่วงอายุวัยรุ่นหน่อย15ถึง25ปีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่สุกงอมของชีวิตนะคะหมายความว่าน่าจะเป็นช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรง
6: สมบูรณ์ที่สุด
7: ที่สุดแล้ว
6: ใช่ค่ะถึง25ครับ
7: ใช่มีการเติบโตของกล้ามเนื้อเต็มที
6: ่
7: ตั้งแต่เด็กๆพอวัยรุ่นมันก็เริ่มมีเรื่องของเลือดประจำเดือนหรือว่ามีเรื่องของฮอร์โมนเพศอะไรต่างๆใช่ไหมคะก่อนวัยนี้ก็ยังเคลื่อนไหวคล่องแคล่วอยู่นะถ้าใครฟังอยู่แล้วนึกถึง ย้อนไปตอนเราอายุสาวๆหนุ่มๆเนาะ
6: ครับ
7: โอ้ยวิ่งได้อะไรได้เร็วๆนะคะ15ถึง25ปีนะคะ
6: ปุ๊บปาร์ตเลยอ๋อ
7: ปาร์ตความคิดความอ่านอะไรต่างๆ
6: ดีหมดเลยทุกอย่างครับ
7: ใช่ค่ะเอาล่ะพอมาช่วง30ถึง40ปีนะคะตะเกียคือค่อนข้างสุกงอมยังไม่สุกเต็มที
6: ่
7: ตรงเนี้ยแหละก็คือ30ถึง40ปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่สุกงอมเต็มที
6: ่
7: นะคะก็คือจริงๆก็วัยทำงานเนาะเราก็ยังแบบมีเรี่ยวมีแรง
6: มีกำลังอยู่พอสมควร
7: ใช่ยังมีพอมีกำลังกล้ามเนื้ออะไรต่างๆการเคลื่อนไหวต่าง
6: ๆ
7: อย่างไรก็ตามเนี่ยในยุคนี้เนาะเราก็จะเริ่มเห็นคนที่30ถึง40เนี่ยบางคนเริ่มมีความเสื่อมโทรมของร่างกายได้เช่นเดียวกัน
6: มากน้อยต่างกันไป
7: ก็อาจจะเริ่มเจอโรคละนะคะ
6: ใช่ใช่อ
7: ย่างเช่นตัวเองเนี่ยอายุบอกดีไหมเนี่ย อายุใกล้ๆจะ40แล้วนะคะ
6: ครับ
7: ก็เริ่มรู้สึกว่ามันปวดเมื่อยเนื้อตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
6: สมัยก่อนนี่ไม่มีเลยนะทำงานทั้งวันนี่ไม่รู้สึกเมื่อย
7: ใช่ใช่ค่ะ
6: ครับครับ
7: แต่เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับบางอย่างบอกด้วยนะคะ
6: ดีครับดีครับ
7: แล้วก็พอหลังอายุ40ปีเนี่ยอันนี้เริ่มถดถอยละนะคะการไหลเวียนเลือดลมพลังต่างๆในเส้นลมปานเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะความเสื่อมเริ่มนะคะเริ่มนะหลังอายุ40กำลังวังชาก็จะเริ่มอ่อนล้าลงนะคะเริ่มเหนื่อยง่ายเริ่มอดนอนไม่ได้ละนะคะ
6: ใช่ใช
7: ่ผิวหนังกล้ามเนื้อเวลาส่องกระจกก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเริ่มเหี่ยวๆเนาะใบหน้าก็เริ่มมีริ้วรอยที่เห็น
6: ใช่ใช
7: ่บางคนผมเริ่มร่วงละ
6: เริ่มงอกละครับผม
7: เริ่มขาวใช่ค่ะแล้วก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มชอบความสงบมากกว่าการเคลื่อนไหวคือจะไปให้กีดการ์ดวิ่งเหมือนเด็กๆเนี่ย เนาะหลังอายุ40ปีก็อาจจะมีบางคนที่ยังชอบเนาะก็จะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเจอได้น้อยลง
6: ครับใช่ครับ
7: นะคะ
6: ใช่คร
7: ับ อันนี้คือตามหลักแผ่นจีนนะ
6: โดยทั่วไป
7: แต่ถ้าเป็นแผ่นไทยเขาก็กล่าวไว้ว่าหลัง30เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัดฉิมมวัยละก็คือเป็นวัยที่เริ่มมีความเสื่อม
6: เริ่มเสื่อมใช่
7: ใช่ค่ะจะไม่ได้ว่านับ60เกษียณอะไรแบบนั้นนะซึ่งอันนี้ถ้าเรามองจริงมันก็ถือว่าเป็นความจริง
6: ตรงนะตรงครับตรงใช่ครับคือมันสุดแล้วมันเริ่มจะถอยแล้วเริ่มเสื่อมจะเสื่อมมากเสื่อมน้อยเสื่อมไวแค่ไหนก็แต่ละคนก็ว่ากันไป
7: ใช่ค่ะ
6: ครับ
7: พอหลังอายุ50ปีนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าพลังของตับมันจะเริ่มเสื่อมถอยนะคะการสร้างน้ำดีจากถุงน้ำดีก็จะน้อยลง
6: ครับ
7: นะคะซึ่งพลังของตับเนี่ยจริงๆแล้วแผ่นจีนเขาจะมองว่ามันเป็นตัวส่งเลือด
6: ตัวสำคัญนะคะใช่ไหม
7: เป็นตัวแบบขับเคลื่อนที่เลือดอะไรเงี้ยก็เพราะว่าเลือดมันถูกสร้างจากอาหารที่เรากินก็คือระบบย่อยอาหารต้องดีด้วยมันถึงจะสร้างย่อยอาหารได้ดีแล้วเอาอาหารนั้นนำมาสร้างเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตเราแต่ว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยอาหารที่เรากินเนี่ยนะคะมันก็จะต้องเขาเรียกว่าส่งเลือดไปที่ตับในทางแผนปัจจุบันก็ค่อนข้างพูดตรงกับทางโบราณอยู่เหมือนกันเพราะว่าตับจะต้องเป็นตัวกรองสารพิษที่อยู่ในเลือดก่อนที่

0: ส่งไปที่หัวใจแล้วให้หัวใจสูบฉีดอีกทีหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในลักษณะของแผนจีนเนี่ยเขามองว่าตับเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่ากำกับเลือดอะค่ะถ้าเกิดว่าพลังตับมันถดถอยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดพวกเลือดคั่งอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายคือคล้ายๆกับเลือดมันไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็การมองเห็นก็อาจจะแย่ลงละหลังอายุ50
1: เ
0: ริ
1: ่
0: มม
1: ี
0: ป
1: ั
0: ญหาเริ่มการมองเห็น
1: สายตาเริ่มยาวกันแล้ว40 50เริ่มยาวแล้วครับผม
0: สายตาเริ่มอ่อนแอนะคะก็คือยาวบ้างหรือว่ามัวบ้างไม่ชัดบ้าง
1: ใช่ครับผม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกพลังตับเริ่มเสื่อมถอยเนี่ยซึ่งมันก็จะไปเปิดทวารที่ตานะในทางแผ่นจีนนะคะพลังลมปานของตับเนี่ยไปเปิดออกที่ดวงตานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือดในตับมันไม่พอนะคะมันก็อาจจะยิ่งทำให้เกิดอาการเช่นจริงๆพวกอาการจุดดำลอยไปลอยมาในตาหรือว่าพวกตาแห้งอะไรพวกนี้ค่ะเขามองว่าสารหยินหรือว่าแบบความเย็นหรือว่าเลือดอะไรอย่างเงี้ยในตับมันไม่พอนะคะก็คือมันเสียสมดุลของเรื่องของหยินหยางนะคะแล้วก็มันมักจะมีเรื่องหลังอายุ50เนี่ยพลังหยางของตับมักจะสูงเป็นลมตีขึ้นเบื้องบนซึ่งจริงๆภาษาลมตีขึ้นข้างบนเนี่ยก็เจอได้ในแผนไทยเหมือนกันก็คือทำให้คนหลังอายุ50เนี่ยเริ่มมีอาการเวียนหัวง่ายนะคะหรือว่ามีเสียงดังในหูนะคะหร
1: ือ
0: ว่าลมตีขึ้นบนเนี่ยทำให้ความดันโลหิตสูงได
1: ้
0: นะคะหรือบางคนหมดสติได้ก็คือมันเป็นกระแสลมที่มันแบบพัดค่อนข้างแรงมันเป็นพลังหยางที่ตีขึ้นนะคะ
1: ค
0: ือมันไม่สมดุลนะคะ
1: แ
0: ล้วก็ในวัยเนี้ยเขาบอกว่าหลังอายุ50เนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอารมณ์ให้ดีคือต้องระวังเรื่องของอารมณ์โกรธการบันดาลโทสะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างถ้าวัยรุ่นเขาโกรธเขาเราจะเห็นแบบวัยรุ่นหัวร้อนเนาะ แต่ก็อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาสุขภาพอะไรเท่าไหร่เพราะว่าร่างกายเขายังรับได้อะไรเงี้ย แต
1: ่
0: ถ้าเราอายุมากแล้วเนี่ยหลังอายุ50ปีเนี่ยเราบันดาลโทสะเราไปโกรธโมโหใครแรงๆเนี่ยจะอันตรายกับตัวเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโรคทางหลอดเลือดนะเช่นเส้นเลือดแตกความดันโลหิตขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค
0: นอกจากเรื่องของอารมณ์แล้วเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าการกินกาแฟเยอะๆเนี่ยบางคนเนี่ยจะเจอปัญหาเหมือนกันว่าแต่ก่อนก็กินกาแฟได้เยอะนะแต
1: ่
0: พออายุมากขึ้นทำไมเหมือนมันกินไม่ค่อยได้เหมือนร่างกายมันไวกับกาแฟคือกินแล้วเหมือนกับมันแรงอ่ะนะคะนอนไม่หลับใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณหรือว่าปัจจัยอื่นด้วยนะเช่นสายพันธุ์กาแฟเมล็ดกาแฟอะไรอย่างเงี้ยขั้วเข้มขั้วอ่อนอ่ะมันก็มีผลแต่ว่าถามว่าอายุมีผลไหมก็มีคืออายุมากขึ้นเนี่ยบางคนจะไวกับกาแฟมากขึ้นค่ะก็ต้องระวังถ้ากินก็กินแต่พอดีนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ควรเกินวันละแก้วแต่ถ้าในตำราจริงเขาจะบอกว่าไม่ควรเกินวันละ 2-3 แก้วนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าอายุเยอะเอาวันละแก้วพอนะคะแล้วก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าให้ร่างกายอ่ะตรากตรำทำงานมากเกินไปนะคะคือวัยนี้เนี่ยหลัง50เนี่ยถ้าไปอดหลับอดนอนรวมถึงอันนี้ด้วยนะความสัมพันธ์ทางเพศที่มากเกินไปก็เหมือนกับว่าร่างกายมันใช้พลังพื้นฐานไปเยอะเกินนะคะแล้วก็การกินก็ไม่ควรจะกินเขาเรียกว่ากินมากเกินกินจุกินอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าพอวัยเริ่มถดถอยทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มแบบพอดีนะคะแล้วก็การขับถ่ายอุจจาระต้องเป็นปกตินะคะทั้งหมดเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยมันจะสามารถที่จะลดโอกาสหรือภาวะที่จะเกิดพวกโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันได้นะคะ
1: ครับ
0: พอหลังอายุ60นะคะอันนี้เขาพบว่าพลังของหัวใจจะเริ่มถดถอยพลังของหัวใจในที่นี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะพอหลังอายุ60เนี่ยบางคนจะเริ่มรู้สึกว่าอ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะหรือว่าหดหู่นะคะ

0: ะชอบแบบอยู่เฉยๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะชอบนอนแต่บางทีก็นอนไม่ค่อยหลับสนิทเท่าไหร่แล้วก็การไหลเวียนพลังของร่างกายเนี่ยเลือดลมเลยต่างๆจะเริ่มช้าลงแล้วก็ร่างกายเนี่ยอาจจะกระทบกับเขาเรียกว่าปัจจัยภายนอกได้ง่ายเช่นอากาศเนี่ยฝนตกอาจจะทำให้ป่วยบ่อยป่วยง่ายนะคะหรือว่าโดนอากาศเย็นๆไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีผู้หญิงอาจจะเป็นได้ง่ายถ้าแบบประจำเดือนหมดไวทองเนี่ยจะกระทบเย็นไม่ค่อยได้จะสะท้านอะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะมีอาการเขาเรียกว่ากระเพาะอาหารที่เลือดมันไปเลี้ยงได้น้อยลงนะคะมันก็อาจจะทำให้การย่อยอาหารนั้นมันทำได้ไม่ 100% เหมือนสมัยสาวๆนะคะแล้วก็อาจจะเจอเรื่องของอาการหัวใจขาดเลือดได้นะคะซึ่งหลังอายุ60เนี่ยมันจะเริ่มเจอเนี่ยเรื่องของหัวใจได้ง่ายแต่ถ้าในทางของแผนปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็มีข้อมูลที่พอจะบอกว่ามันสอดคล้องกันอยู่เหมือนกันก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าโรคหัวใจเนี่ยมันเกิดได้จากฮอร์โมนเพศที่ตกด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ดูแลระบบหลอดเลือดเราให้ยืดหยุ่นดีค่ะ
1: ครับ
0: แต่พอเอสโตรเจนตกเนี่ยหลายๆคนสงสัยเอ๊ะเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรเลยทำไมเป็นโรคหัวใจนะคะเพราะว่าฮอร์โมนที่มันตกเนี่ยมันทำให้การดูแลหลอดเลือดอ่ะมันหดถอยลงหรือวันก่อนมีคนโทรมาถามว่าเอ้ยทำไมไขมันในเลือดมันไม่ลงทั้งที่ก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเท่าไหร
1: ่
0: นะคะก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศที่ตกเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยพอมันลดลงเนี่ยมันจะทำให้ระบบร่างกายในหลายๆส่วนเนี่ยเปลี่ยนแปลงคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของประจำเดือนเท่านั้นมันจะเป็นเรื่องของการเมตาบอลิซึมการสะสมไขมันอะไรต่างๆด้วยที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อควรระวังของวัยหลัง60ปีเนี่ยก็คือให้ฝึกเขาเรียกว่าให้มีแบบสุขนิยมนิดนึงรู้จักมองโลกในแง่ดีนะคะพยายามกินอะไรที่จืดๆนะบุหรี่เหล้าก็ไม่ควรจะไปยุ่งละนะคะบริหารร่างกายบ้างนะคะออกกำลังกายเป็นประจำฝึกโยคะขี้โกงแบบเคลื่อนไหวช้าๆนะคะคือให้เหมือนมันมีพลังมาหล่อเลี้ยงหัวใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องนอนหลับให้เพียงพอ
1: ครับนะคะหลับให้ดีหลับให้มีคุณภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: พอหลังอายุ 70-80 เนี่ยนะคะมันจะเริ่มมีปัญหาเรื่องพลังปอดละนะคะจะเห็นได้ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเริ่มคือที่เจอบ่อยๆนะคะคือเข้าแอดมิดนะหรือบางคนเสียชีวิตด้วยปอดติดเชื้อนะคะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าพลังในการต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันลดลง
1: น้อยลง
0: ใช่ค่ะก็เริ่มมีเหนื่อยหอบนะคะหรือว่าแค่เป็นหวัดเนี่ยก็ลงปอดไปเลยพลังปอดมันอ่อนแอนะคะความต้านทานโรคน้อยลงติดเชื้อได้ง่ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่ถึง90 นะพลังของไตจะเริ่มสูญสลายละคือพลังไตเนี่ยมันในทางแผนจริงคำว่าพลังไตมันคือพื้นฐานชีวิตค่ะ
1: คือ
0: คล้ายๆว่ามันเป็นพลังของพื้นฐานกำลังของเลือดของอะไรของชีวิตเนี่ยซึ่งมันก็จะถดถอยเรื่อยๆนั่นแหละนะคะแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยพลังพื้นฐานชีวิตพวกนี้มันก็จะเริ่มสูญสลายแล้วก็ถ้ามันจบลงก็คือเป็นการดับสูญของชีวิตนะคะทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยก็คือก่อนอายุ40เนี่ยนะคะคนเรามักจะหาโรคคำนี้เนี่ยมันหมายความว่าเรามักจะใช้ชีวิตไม่ค่อยดีอ่ะนะคะ
1: ไป
0: กินไม่ดี
1: พักผ่อนไม่ดี
0: สูบบุหรี่กินเหล้า อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไปหาโรคแต่ว่าหลัง40เนี่ยโรคจะมาหาเรานะคะโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ
1: อ
0: ะนะคะพลังของชีวิตเนี่ยมันก็จะถดถอยเร็วกว่าคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็มีเขาเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคำกล่าวที่ว่าการมีอายุ80ปีเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องประหลาด นะคะคือก็สามารถทำได้นะเนาะคนถึง80หรือว่าอายุ90ดูไม่แก่อันนี้คือมันเป็นเหมือนการเปรียบเปรยนะเออแล้วก็อายุ100ปียังยิ้มล่าได้นะคะอายุ70ยังคิดว่าตัวเองเหมือนเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้ก็เป็นคำเปรียบเปรยคือหมายความว่าจริงๆมันก็แล้วแต่ข้างในเราอะนะคะจิตของเราแล้วก็ถ้าเราไม่อยากแก่ไวเนี่ยก็คือต้องกินผักให้เยอะหน่อยนะคะกินของหวานของมันให้น้อยหน่อย
1: ครับ
0: บุหรี่เหล้าอย่าไปยุ่งนะคะถ้ามีโรคอะไรก็คุมโรคให้ดีความดันเบาหวานไขมันนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะให้เป็นคนมีคุณธรรมมีมโนธรรมเนาะก็คือต้องทำดีคิดดีพูดดีด้วยแล้วเซลล์ข้างในเราก็จะดี
1: จิตใจด้วยจิตใจด้วยครับ
0: ใช่ค่ะซึ่งมันเรื่องของอายุกับการเกิดโรคเนี่ยจริงๆมันมีตำราโบราณอีกอันหนึ่งของจีนที่เคยได้ยินไหมคะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะนับเป็นรอบนึงทุก7ปีแต่ถ้าผู้ชายจะเป็นทุก8ปีนับเป็น1รอบของเขาเรียกว่าจุดสังเกตของความเสื่อมในร่างกาย
1: ผู้หญิงจะมาก่อนปีนึง
0: ใช่ค่ะมาจากคัมภีร์ที่ชื่อหวงตี้ไน่จริงก็คืออย่างเช่นผู้หญิงเนี่ยเจ็ดปีฟันแท้จะเริ่มขึ้นผ
1: ม
0: จะแข็งแรง14ปีประจำเดือนเริ่มสามารถมีบุตรได
1: ้
0: นะคะแล้วก็14ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์ละนะคะเส้นลมปานอะไรต่างๆเนี่ยที่วิ่งพาดผ่านพวกอวัยวะสืบพันธุ์แนวกลางลำตัวพวกนี้จะมีกำลังดีก็มีประจำเดือนมีบุตรได้21ปีเนี่ยพลังไตเริ่มคงที
1: ่
0: นะคะร่างกายเจริญเต็มที่28ปีก็7คูณ2คูณ3คูณ4ไปได้เลยนะรอบที่4เนี่ย28ปีก็จะเป็นช่วงที่พลังชีเลือดลมสมบูรณ์สูงสุดกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะผมงอกยาวเต็มที
1: ่
0: 35ปีเนี่ยเส้นลมปานที่มาเลี้ยงใบหน้าจะเริ่มอ่อนแ
1: อ
0: เพราะนั้นคนที่เข้าวัย35เนี่ยจะเริ่มสังเกตว่าผิวหน้าเริ่มมีจุดด่างดำ
1: ริ้วรอยเริ่ม
0: หน้าเริ่มแห้งอะไรอย่างเงี้ยพอ42นะคะรอบต่อมารอบ42ปีเนี่ยเส้นลมปานที่มาเลี้ยงใบหน้าก็จะยิ่งอ่อนแอหลายเส้นมากขึ้นก็อาจจะเริ่มมีฝ้ามีจุดด่างดำผมเริ่มขาวพวกนี้นะคะพอ49ปีเนี่ยก็เส้นลมปานที่เกี่ยวข้องกับประจำเดือนก็จะเริ่มอ่อนแอ
1: ครับ
0: เพราะนั้น49ปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่หมดประจำเดือนมีลูกไม่ได้แล้วว
1: ัยทองอ
0: ันนี้โดยคร่าวๆตามหลักโบราณนะคือนับเป็นรอบทุก7ปีทุก7ปีนะคะส่วนผู้ชายเนี่ย8ขวบก็เหมือนกันฟันแท้เริ่มงอกผมงอกเต็มที่งอกนะไม่ใช่งอกพลังไตแกร่งนะคะพอ16ปีพลังไตเพิ่มสูงผลิตน้ำเชื้อวัยเจริญพันธุ์สามารถมีบุตรได้24ปีนะคะกระดูกเอ็นอะไรต่างๆแข็งแรงใช่ค่ะ32ปีผู้ชายก็เริ่มแข็งแรงสูงสุดแข็งแกร่งนะคะ40ปีพลังไตเริ่มถอยละพลังไตเริ่มถอยผมร่วงฟันแท้เสื่
1: อม
0: นะคะ48ปีก็เริ่มมีริ้วรอยมีจุดด่างดำ56ปีพลังตับเสื่อมถอยเอ็นกระดูกไม่แข็งแรงน้ำเชื้อน้อยนะคะพลังไตอ่อนเริ่มหมดไปเจริญพันธุ์นะคะ
1: คร
0: ับ อันนี้ก็เป็นแบบรอบทีนี้ถามว่าแล้วมันมีสมุนไพรอะไรไหมที่ช่วยนะคะก็คือถ้าเป็นทางจีนเนี่ยเขาก็จะหลักๆนะที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นพวกเห็ดลิ้นจือเก๋ากี้พุทราจีนบำรุงเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกโสมแต่โสมของเขาก็อาจจะร้อนหน่
1: อ
0: ยแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมากินเป็นพวกกระชายนะที่มันจะอุ่นกว่ามันก็จะช่วยเรื่องของ
1: ทั้งผู้ชายทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือว่ากระชายเน้นผู้ชาย
0: ทั้งชายทั้งหญิงกินได้หมดนะคะ
1: ค
0: ที่เราเคยได้ยินว่ากระชายบำรุงไตบำรุงกำลังบำรุงเลือดลมเหมือนโสมคนจีนเนี่ยก็จริงๆก็พูดแบบนั้นก็ได้นะในเชิงของสรรพคุณของเขาอ่ะนะคะแต่ถ้าเอาร้อนขึ้นไปหน่อยต้องกระชายดำ ซึ่งกระชายดำเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลด้านสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเยอะ
1: เยอะขึ้น
0: นะคะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่จริงผู้หญิงก็กินได้นะกระชายดำเนี่ยมันมีข้อมูลเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะในทางเกาหลีแต่ว่าถ้าเอาอุ่นน้อยมาหน่อยก็กระชายธรรมดาก
1: ระชายเหลืองกระชายบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็พวกเครื่องเทศของคนไทยเนี่ยค่ะก็เป็นสมุนไพรที่ดีในการชะลอวัยนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยมันปรับได้ทั้งเลือดทั้งลมนะคะทั้งเลือดทั้งลมอย่างเช่นในตำรับยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ชื่อตำรับเลือดงามเนี่ยนะคะตำรับเนี่ยจะประกอบไปด้วยขิงกระชายมะกรูด
1: ม
0: ะนาวกะเพรากระเทียมพริกไทยตะไคร้สะระแหน
1: ่
0: ก็เห็นได้ว่ามันมีแต่เครื่องเทศเนาะ
1: เครื่องครัวอยู่ในครัวจะเป็นส่วนใหญ่เลยเป
0: ็
1: นของกินของไทยอยู่พอสมควรเลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คือเอาเป็นว่าเรากินของพวกนี้อยู่ในอาหารเนี่ย มันก็ทำให้เลือดเราดีเลือดมันชื่อตำรับเลือดงามนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอื่นๆนะที่มันเริ่มมีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นพวกบัวบกขมิ้นชันมะขามป้
1: อม
0: นะคะพวกนี้ก็จะมีสรรพคุณในการชะลอวัยแล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกได้ว่าเขาเรียกว่ากินได้ค่อนข้างนาน
1: ต่อเนื่องในนานเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรลิฟเวลดิ
0: ลิฟเวลได้
1: ลิฟเวลได้เลยบัวบกของเราก็เป็นแคปซูลก็มี
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: อย่างตัวมะขามป้อมนะคะในทางอายุรเวทเขาก็จะเรียกจัดเป็นกลุ่มลัสยานะนะคะลัสยานะเนี่ยเป็นชื่อหมวดยาที่กินได้นานไม่อันตรายแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายเราเหมือนเป็นหนุ่มเป็นสาวโดยความหมายของคำว่าลัสยานะนะคะซึ่งมันก็อาจจะเทียบเคียงกับคำว่าอายุวัฒนะของบ้านเราที่คุ้นเคยกันใช่ค่ะอย่างชาติแต่ถ้าไปดูตามตำราโบราณจริงๆเนี่ยขมิ้นบวกมะขามป้อมตำรับนี้จะใช้ในโรคของเบาหวานนะคะจะใช้ในโรคของโรคทางปัสสาวะมะขามป้อมเนี่ยจะเก่งกับโรคทางปัสสาวะของทางอายุรเวทก็ปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะโรคทางปัสสาวะค่ะหรือว่าเบาหวานก็คือท่านน้ำตาลในเลือดเยอะๆมันก็จะถูกขับออกมาในฉี่อย่างเงี้ยคือมันก็จะมีส่วนในการคุมน้ำตาลได้นะคะขมิ้นมะขามป้อมก็ส่วนตัวขมิ้นชันเนี่ยในทางแผนปัจจุบันเขาก็ศึกษาค่อนข้างเยอะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการปิดเปิดยีนหลายตัวคือเอาเป็นว่าลึกๆแล้วอะเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันถูกกำกับด้วยรหัสพันธุกรรมเนาะหรือว่ายีนนะคะซึ่งมันเหมือนสวิตช์ไฟอะคือมันมีเยอะแยะมากมายนะคะยีนในร่างกายคนเราแล้วก็มันจะเปิดปิดสวิตช์ตัวไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราเช่นถ้ามันไปเปิดสวิตช์มะเร็งเนาะแล้วก็จะเซลล์มันก็จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งได
1: ้
0: ซึ่งพวกขมิ้นเนี่ยมันจะมีข้อมูลว่าเออมันเป็นไปในทางที่ดีอ่ะคือมันไปปิดสวิตช์เซลล์ที่จะเป็นมะเร็งได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: หลักก็จะเป็นเรื่องของการลดการอักเสบอะไรประมาณเนี้ยนะคะ
1: ครับ
0: ก็กินประมาณเวลาเม็ด2เม็ดก็พอเน
1: า
0: ะก็คือเรา อ้างจากปริมาณที่คนอินเดียเขากินเกือบชั่วชีวิตเขาเนี่ยโดยเฉลี่ยที่เขาศึกษามาเนี่ย มันจะประมาณวันละประมาณ
1: 2เม็ด
0: 1ช้อนชาค่ะ
1: 1ช้อนชาก
0: ็ก็ประมาณ 1-2 เม็ด
1: 2เม็ด3เม็ดได้นะน่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อช้อนชาช้อนชาประมาณ2เม็ดน่าจะประมาณ2ช้อนชาอยู่ที่พูนหรือไม่พูนด้วยเนาะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับผม1ถึง2เม็ด1เม็ดได้2เม็ดก็พอได้สลับกันบ้างก็ได้เนาะแล้วแต่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับเรียบร้อยใช่ไหม
0: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: พักเลยให้อาจารย์อาพักเลยครับเดี๋ยวใครฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะในเรื่องราวของสุขภาพตามวัยตามอายุเนี่ยนะนี่เป็นศาสตร์แผนจีนนะครับแล้วก็มีผสมทางอินเดียเข้ามาบ้างหรือว่าจะปรึกษาใช้ผลิตภัณฑ์นะที่เป็นอายุวัฒนะของภัยพิบัติของเราก็เดี๋ยวถามอาจารย์อาได้นะครับยุกยาต่างๆนะถามได้เหมือนเดิมนะปัญหาสุขภาพเดี๋ยวหลังเบรกครับหลังเบรกเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะ02-276-3888เมื่อวานใครอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้วโทรไม่ทันคืนนี้โทรคุยกับอาจารย์อาได้เลยนะครับ02 2763888883ตัวนะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสัก

0: เราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
1: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
6: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-276-3888เลข8 3ตัวนะ02-276-3888นะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเป็นของคนไทยรัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนนะครับสายมารอแล้วนะฮะจากไหนครับ
7: สวัสดีค่ะคุณมันลงคุณหมอด้วยนะคะ
6: เชิญ
7: จังหวัดชลบุรีค่ะ
6: เชิญเชิญถามได้เลยครับ
7: คือดิฉันอายุ75ค่ะ
8: ค่ะ
7: ครับคือไปตรวจมาแล้วมันมีไตรกลีเซอไรด์อ่ะ220มันเกินเยอะไหมคะ
8: ปกติไม่ให้เกิน150ค่ะก็ถือว่า
6: สูงพอสมควร
8: เยอะเยอะแต่มีคนเยอะกว่านี้นะบางคนเป็นพันเลยก็มีนะ
7: 181ค่ะมันอีตัวอันนี้อ่านไม่ออกคือก่อนตัวไตรกลี
6: เซอไรด์
7: 181ค่ะ
6: คอเลสเตอรอลมั้ย
8: น่า
7: ใช่ใช่คอเลสเตอรอล220ค่ะ
6: คอเลสเตอรอล
7: เยอะไหมคะ
6: คอเลสเตอรอล220ก็เกินไปนิดเดียวใช่ไหมอาจารย
7: ์อ๋อมัน200
8: ไม่รู้ว่าเป็น LDL คอเลสเตอรอลหรือว่าอะไรอะค่ะหรือเป็น total คอเลสเตอรอล
7: ถ้า LDL น่ะไขมันไม่ดีใช่ไหมคะ
6: ใช่ใช่เท่าไหร่ครับ
7: 142ค
6: ่
7: ะ
6: LDL 142
7: ค
6: ่ะเดี๋ยวถามทีละตัวถามทีละตัวอ่ะตกลงไอ้ตัว220เป็นคอเลสเตอรอลรวมนะ
7: ใช่ค่ะ
6: แล้วจะถามไหม
7: ถามค่ะว่ามันเป็นยังไง
6: เอาทีละตัวเอาเดี๋ยวแป๊บนึงไตรกลีเซอไรด์เคลียร์แล้วใช่ไหม
7: ไตรกลีเซอไรด์181เกินเยอะไหมคะ
8: 180เกินมานิดนึง
7: ค่ะ
8: เกินมาเกินจาก150อ่ะค่ะ
6: มาตรฐาน150เกินมา30ครับ
7: ค่ะแล้ว
8: มาตรฐานคือไม่ควรเกิน150แต่ว่าบางคนเขาก็ต่ำกว่านั้นนะอย่างแก่60กว่าอะไรอย่าง
6: ดีถือว่าดีถือว่ายิ่งต่ำยิ่งดีใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
6: โอเคอันนี้เคลียร์ยัง
7: เคลียร์แล้วค
6: ่
7: ะ
6: ต่อไปคอเลสเตอรอล
7: คอเลสเตอรอล220มันเยอะไหมคะ
6: นิดหน่อยเน
8: า
6: ะ
8: ก็คอเลสเตอรอลรวมไม่ควรเกิน200
6: ก็เกินมานิดหน่อยครับ
7: แล้ว
8: อันนี้นิดหน่อย
7: ค่ะแล้วที่ไขมันน่ะ LDL อ่ะ142ค่ะ
8: ก็เกินอยู่

0: มีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมคะ
1: ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะมี
0: แล้ว
1: คือเนี่ยที่อาจจะเป็นเกินเยอะเพราะว่าปกติเป็นคนออกกำลังกายพอไปผ่าเข่าไปตรวจสุขภาพทุกทีไม่เคยเกินไปตรวจสุขภาพเกินทุกเรื่องเลย
2: โอเค
0: ก็ลดลงมาเหลือให้อยู่ประมาณ130เนาะ LDL
1: อ๋อแล้วนี่ต้องทานยาไหมคะเนี่ยหมอให้ทานแต่ยังไม่ได้ทานเลยค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไหม
0: จริงๆบวกลบนะหมายก็ว่าถ้าหมอให้มาแล้วอะแล้วเราไม่กินนะครั้งหน้าเราก็ต้องไปบอกหมอนะว่าเราไม่กินคืออย่างนี้แล้วแต่ดุลพินิจหมอค่ะคือหมอบางท่านก็ถ้าอยากให้ลงอ่ะกินยามันก็ไวเนาะก็คือเริ่มยาได้เลยแต่ว่าถ้าเอาเกณฑ์จริงๆเนี่ยเขาอาจจะพิจารณาเริ่มยาได้เมื่อ LDL มากกว่า160ในคนที่ไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีแบบเบาหวานหัวใจเคยเป็นโรคอัมพาตมาก่อนแบบเนี้ยเขาจะต้องเริ่มยาเลยเพราะว่าเขาเป้าหมายเขามันจะเคร่งคัดกว่าคนปกติคือ LDL ของคนพวกเนี้ยจะต้องน้อยกว่า100แต่ว่าของคนปกติที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรอะค่ะให้ลงมาอย่างน้อย 30% ก็คืออยู่ประมาณสัก130อะซึ่งถามว่าถ้าเราคุมอาหารดีๆกำลังกายแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าเจ็บเข่าเนี่ยมันก็ลงมาได้นะก็คือลดการกินพวกของผัดของทอดขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ลงไวเหมือนกับกินยาไง
1: แต่อันนี้มันไม่อันตรายใช่ไหมคะ
0: คือไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันเป็นโรคที่แล้วแต่บุญแต่กรรมคนด้วยอ่ะพูดตามตรงคือมันไม่ใช่ว่าสูงวันนี้พรุ่งนี้มันตีบมันแตกเนาะก็คือหมายความว่ามันก็จะใช้เวลาหลัก10ปีกว่าที่มันจะพอกข้างในผนังหลอดเลือดแล้วเกิดการอักเสบของด้านในผนังหลอดเลือดแล้วคือมันจะมีเม็ดเลือดขาวมากินไงพวกไขมันที่มันเกาะตามหลอดเลือดอ่ะแล้วมันทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบทำให้เกิดการตีบการแตกการตันได้ของพวกนี้ใช้เวลาหลัก10ปี
1: นั้นเนี่ยต้องข่าวหายเพราะปกติจะเป็นคนไปว่ายน้ำประจำแหละค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ว่ายมันอาจจะสูงก็ได้ค่ะแล้ว HDL แปลว่าอะไรคะ
0: ไขมันดี
1: 42
0: ไขมัน
1: น้อย
0: น้อยคือต้องออกกำลังกายค่านี้ถึงเพิ่ม
2: ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียวครับ
0: กับกินไขมันชนิดดีค่านี้ก็จะเพิ่มได
1: ้ค่ะปกติตอนเช้าจะทานไข่ต้ม2ฟองแล้วก็ทานผักผลไม้แล้วมื้อกลางวันก็ทานข้าวก็ทัพพีเดียวทอดก็ไม่เคยนะเนี่ย
2: ดีครับ
1: อาจจะไม่ได้ออกกำลังกาย
0: คนชอบกังวลเรื่องไข่เนาะก็คือจริงๆอ่ะมันแล้วแต่คนนะคะต้องบอกแบบนี้แต่ถ้าวันละฟองคิดว่าเป็นอะไรที่กินได้นะคะสำหรับทุกคนนะวันละฟองแต่ว่าถ้าใครจะกินมากกว่านั้นแล้วกังวลว่าคอเลสเตอรอลจะขึ้นเนี่ยก็ฟองที่สองเป็นต้นไปอ่ะลองเอาไข่แดงออก
1: เดี๋ยวก็แล้วจะทานคือจะถามว่าจะทานยาอะไรดิยาแบบไม่ต้องทาน
2: อะไรนะ
0: ไม่ต้องกินสมุนไพรอ่ะหรอคะ
1: สมุนไพรนะคะ
0: ก็ถ้าเป็นก็เป็นพวกเครื่องเทศพวกคือมันมีหลายตัวที่ช่วยได้เช่นถ้าของอภัยภูเบศมันก็จะมีเพกาเพกาที่เป็นฝักเพกาแต่เราก็จะกินกับน้ำพริกก็ได้นะ
1: ในอะไรอ่ะยังให้ลูกซื้อที่
2: ซื้อในโซเชียลก็ได้ครับ
1: ซื้อในโซเชียลได้ใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: แต่ต้องดูร้านดีๆนะคะตอนเนี้ยมันมีเหมือนคนมิจฉาชีพอ่ะหลอกเป็นเพจอภัยภูเบศแล้วพอคนโอนเงินแล้วมันบล็อกหนีอ่ะ หนูว่าจะเตือนด้วยวันนี
1: ้
0: ซื้อกับร้านค้าทางการ
1: แล้วลูกก็ซื้อให้มากินดอกบัวแดงแล้วก็น้ำมันรังข้าว
2: อาจจะเคยซื้อแล้วก็ซื้อได้อีกครับ
1: ซื้อ
2: ที่เดิมก็ได้ครับครับ
1: แล้วก็เพชรสังฆาตเนี่ยซื้อมาให้ทานอยู่ค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องไขมันมันจะมีเพกากระเจี๊ยบคำฝอยตีผลาเนาะที่ว่าเป็นทางเลือกได้อะค่ะ
1: เพกาแล้วก็กระเจี๊ยบใช่ไหมคะ
2: กระเจี๊ยบแดง
0: มันมีหลายอย่างลองเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพกาเนี่ยมันจะร้อนหน่อยคือหมายก็ว่าในตำรับของอภัยภูเบศเนี่ยมันจะเป็นเพกาผสมขิงกระชายมันจะช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญอันนี้มีการทำวิจัยในคนไข้ที่ LDL เริ่มสูงนั่นแหละเป็นงานวิจัยของนิสิตเภสัชปริญญาโทที่จุฬาก็เพราะว่ามันสามารถลดลงมาได้นะลดลงมาสัก10หน่วยเกือบ10หน่วยอะค่ะก็ไม่ได้ลดเยอะมากนะ
1: แล้วนี่ตัวเอส่วนสูง160หนัก60อ้วนไปไหมคะ
2: นิดนิด
0: นิดนิด
2: นิดนิดครับนิดนิด
0: มีพุงไหมล่ะคะ
1: ไม่ค่อยมีค่ะ
2: ดีดีครับก็สมอายุเน
0: าะสูง
1: 160ค่ะ
0: แล้วก็หนัก
2: 60 160
1: ค่ะ
2: ก็ท้วมๆนิดๆ
1: ค่ะ
2: แล้วไง
0: หนูขอคำนวณแป๊บนึง
2: ครับ
1: จะอ้วนไปไหมหมอ
2: เรารู้สึกอ้วนไหมล่ะเราดู
1: ลดน้ำหนัก
0: ไม่อ้วนไม่อ้วนไอ้นี่เขาบอกว่าปกติ
2: คำนวณ BMI ท้วมๆเองครับผม
1: ขอบคุณมากนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ครับจะให้หุ่นดีก็ลดอีกสัก5โลครับ
1: โอ้ยคงไม่ไหวนี่เดี๋ยว
2: โอเค
0: ยากนะ
2: โอเคครับโชคดีครับฮะอย่างของอาจารย์นี่ถือว่าพอดีใช่ไหมส่วนสูงน้ำหนัก
0: ไ
2: ม
0: ่
2: อ
0: ้
2: วนไม่อ้วนเน
0: า
2: ะ
0: ไม่อ้วนลงพุงนิดหน่อย
2: สายนี้เชิญถามเลยครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับถามอาจารย์ได้เลยครับ
3: เรียนถามอาจารย์ว่าผักบุ้งแดงนะครับมีประโยชน์ไหมผักบุ้งแดง
2: ประโยชน์ของผักบุ้งแดงครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะผักบุ้งมันก็เป็นแหล่งของพวกวิตามินเอ
2: สายตา
0: คือผักใบเขียวอะเนาะผักใบเขียวมันจะมีวิตามินเอสูงมันก็จะช่วยเรื่องของบำรุงสายตาได้นะคะแล้วก็สรรพคุณอื่นๆเนี่ยมันเป็นยาคือพวกผักเขียวๆเนี่ยมันจะเป็นยาฤทธิ์เย็นนะมันก็อาจจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะแก้ร้อนในอะไรอย่างเงี้ยได้
3: แต่
0: บำรุงสายตาประมาณนี
2: ้เด่นคือบำรุงสายตามีวิตามินเออันนี้คือผักบุ้งแดงนะผักบุ้งแดงผักบุ้งเขียวก็คล้ายๆกันถามว่าอะไรอีกครับ
3: มันงามมากๆมันก็เขียวครับว่าแต่ใบ
2: เข้าใจเข้าใจครับโอเค
3: เขาบอกว่ายอดมันนะคะมันจะมียูริกเยอะมีไหมครับผักบุ้งแดงยูริกผักบุ้งเนี่ย
2: ผักบุ้งแดงยูริกสูงขนาดไหน
0: ไม่มีคนเคยตรวจด้วยสิ
2: อาจจะมี
0: คือแต่ว่าจริงๆแล้ว
2: ผักทอดยอดอาจจะมีบ้าง
0: ยูริกอ่ะนี่หนูเจอละผักบุ้งมีสารพิวรีนอยู่ในระดับ
2: กลางๆต่ำเลยนะ
0: ถึงปานกลาง
2: ต่ำถึงปานกลางครับ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพิวรีนมันเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกในร่างกายนะคะพิวรีนเนี่ยมันจะเจอในผลิตภัณฑ์จากสัตว์เน
2: ื
0: ้อสัตว์เครื่องในสัตว์เนี่ยเยอะกว่าผักค่ะ
2: กินผักไม่ค่อยกระทบครับ
3: แล้วสมมติว่าอกไก่นะครับมันมีพิวรีนไหม
0: เดี๋ยวหนูจะสอนวิธีเสิร์ชข้อมูลเนาะก็คือถ้าใครเล่นมือถืออยู่นะคะให้พิมพ์ใน Google ว่าพิวรีนแล้วก็ปริมาณพิวรีแล้วก็ปริมาณแล้วก็ให้กดดูตรงรูปภาพนะคะหรือจะอ่านเอาเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเรากดตรงรูปภาพเนี่ยมันจะมีตารางที่บางเว็บไซต์เขาแบ่งไว้ให้เราถ้าพิวรีนสูงก็คือคนที่ยูริกในเลือดสูงๆเนี่ยก็ต้องลดหรือจำกัดการกินซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกเครื่องในปลาต่างๆปลาดุก
2: ปลาไม่มีเกล็ด
0: แล้วก็พวกเป็ดพวกไก่พวกแล้วก็พวกกุ้งพวกหอยอย่างเงี้ยนะคะกะปิ เนี้ยจะมีพิวรินสูงแต่ถ้าพิวรินปานกลางก็คือลดการกินลงอย่ากินบ่อยก็จะเป็นพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเห็นป่ะว่ามันจะมีแต่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ถ้าพิวรินต่ำก็จะเป็นพวกไข่พวกผัก
3: ส่วนใหญ่แล้วฉันชอบกินกุ้งกับปลาอยู่ใกล้บ่อกุ้งค่ะกุ้งขาวอ่ะกินประจำเลยวันละ3ตัว4ตัว5ตัวมันเป็นทุกข
0: ์กุ้งเนี่ยพิวรินสูงนะก
2: ุ
0: ้งหอยปูปลาเนี่ย
2: ต้องระวังนิดนึงปลาต้องเลือ
0: กชนิดปลาเป็ดไก่
2: ชนิดปลาด้วยป่ะอาจารย์หรือว่าไม่เกี่ยวทุกปลาทุกชนิด
0: ถ้าปลาดุกมีเยอะกว่าคนอื่นปลาดุกปลาอินทรีย์จะมีพิวรินสูงเยอะค่ะ
2: อ๋อครับ
3: และอันนี้นะคะปลาเล็กปลาน้อยเช่นปลาซิวปลาแปดพวกเนี้ยปลาซิวปลาสร้อยพิวรินเยอะ
2: น้อยน่าจะกลุ่ม
0: ปานกลางปานกลาง
2: น้อยน่าจะกลุ่มปานกลางครับผม
3: เพราะฉันจะเป็นคนชอบทานปลาอย่างเงี้ยปลาทูปลาทับทิมปลาอะไรหมู
0: เอางี้ที่กินมาน่ะไปตรวจล่าสุดยูริกมันเยอะไหมคะ
3: เขาก่อนนะฉันจะยูริก 6.3 6.4 ฉันก็มากินส้มโอบ่อยกินทุกวันในลูกชายเขากินแล้วฉันก็กินมาสักลงมาเหลือ 5.5 ตอนนี้วันที่27สิงหาถึงจะตรวจใหม
2: ่ okay.
3: อยู่มันลงปุ๊บมาเลยเหลือ 5.5 ยูริกอ่ะ
0: แต่ว่าก็ผู้หญิงไม่เกิน6
3: แล้วก็อีกอย่างนึงเวลาฉี่เนี่ยมันจะเป็นฟองละเอียดนะครับอาจารย์มันจะเป็นฟองแบบพอฉี่ลงไปเนี่ยนะฟองบางทีฟองละเอียดเนี่ยพอมันอยู่นานเลยบางทีอยู่ถึงเช้าพอฉันฉี่พอเวลาตอนมืดแล้วฉันไม่ไปฉี่ห้องน้ำเนี่ยมันขี้เกียจเอาวางไว้ข้างเตียงนะเอากระโถนวางข้างเตียง
0: หมายก็ว่าฉี่ใหม่ๆมันเป็นฟองเลยหรือว่าวางทิ้งไว้ตอนเช้าแล้วมันเป็นฟองหรือทั้งสองอย่างคะ
3: ฟองค่ะเป็นฟองไม่
2: ฟองละเอียดอาจารย์ไม่ได้ฟองฟู
3: ่ฟองไม่ใหญ่ค่ะแล้วพอบางทีบางครั้งมันเป็นฟองละเอียดยิบเลยอ่ะ
0: ก็ลองให้หมอเขาตรวจโปรตีนในฉี่ดูเน
2: า
0: ะ
2: ไปตรวจ
3: โปรตีนรั่วเปล่าคะที่อยากรู
2: ้ไปตรวจต้องตรวจ
0: ใช่ไงต้องไปตรวจ
2: ตรวจครับต้อง
0: เดี๋ยววัน ที่
2: 27เราไปปรึกษาคุณหมอดูนะว่าฉี่เรามีปัญหาจะขอตรวจได้ไหมนะ
3: แล้วถั่วถามอย่างนะถั่วลิสงในพิวรินเยอะไหมถามอย่างนะถั่วลิสง
2: พิวรินสูงไหมอาจารย
0: ์ถั่วลิสงเดี๋ยวขอเสิร์ชก่อนนะเพราะว่าก็จำไม่ได้ทุกตัว
2: ใช่เยอะ
0: ถั่วถั่วลิสงปานกลางค่ะอย่าไปกินบ่อยแต่กินได้แต่อย่ากินบ่อย
2: อย่ากินบ่อยอย่ากินเยอะ
3: อ๋อแต่ฉันได้กินบ่อยถั่วแรกถั่วแรกชูก้าอะไรผิดเป็นปัด
0: เดี๋ยวต้องบอกก่อนเนาะว่าระบบการกำจัดเผาผลาญกรดยูริกในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนกินถั่วทุกวันยูริกไม่ขึ้นก็ถือว่ากินได้นะก็ไม่เป็นไรก็คือเอาเป็นว่าเราดูสิ่งที่เรากินกับผลตรวจเลือ ดนะคะถ้าเกิดว่าผลตรวจเลือดมันปกติก็แสดงว่าที่เรากินมาที่ผ่านมาลักษณะการกินของเราอ
2: ่
0: ะก็รับได้อยู
2: ่ครับโอเคไหม
3: ตัวฉันผักเผือกมีผักบุ้งหรือไม่ฉีดยากินบ่อย
2: จ้ะโอเคนะคะ
3: คุณค่ะขอบคุณค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะค่ะอ้าวอีกสายหนึ่งทันไหมเนี่ยด่วนเลยครับด่วนเลยใครที่มีคำถามอยู่ถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับ
4: สวัสดีครับโทรมาสวัสดีเฉยๆครับเวลาเหลือน้อยครับ
2: ถามได้ถามได
4: ้ให้ทั้งสองท่านมีความสุขนะครับ
2: โอ้น่ารักมาก
0: ขอบคุณค่ะ
4: แข็งแรงนะครับอาจารย์อาแล้วก็คุณบรรลง
2: ครับคุณเจ
0: ดขอบคุณมากนะคะ
4: โทรมาเฉยๆครับ
2: คุณเจดน่ารักมากคุณเจดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนประจำของเราเนาะก็ฟังกันเยอะนะขอบคุณเห็นว่าพรุ่งนี้ตีหนึ่งใช่ไหมเครื่องส่ง891เขาจะหยุดออกอากาศ2วันแต่พอดีเราจัด FM พอดีพรุ่งนี้ฮัลโหลถามด่วนเลยครับ
5: ครับกินกระเจี๊ยบต้มผักมะระต้มเนี่ยจะลดน้ำตาลได้ไหมครับ
2: กระเจี๊ยบอะไรกระเจี๊ยบเขียว
5: ใช่ค่ะ
2: กับมะระขี้นกต้ม
5: ค่ะ
2: จานครับ
0: ลดได้ค่ะลดได้แน่นอนค่ะ ก็ระวังว่ามันจะลดมากเกินไปด้วยก็ต้องสังเกตอาการตัวเองค่ะ
2: มีประโยชน์ทั้งคู่เลยนะกระเจี๊ยบเขียวก็ประโยชน์เยอะมะระคีโนก็ประโยชน์เยอะครับช่วยลดน้ำตาลส่วนหนึ่งครับโอเคครับโชคดีครับกระเจี๊ยบเขียวก็ตัวดีมากโอเคครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ากินแล้วใจสั่นจะเป็นลมเหงื่อแตกเวียนหัวหิวอย่างเงี้ยนะคะ
2: ต้องหยุด
0: ก็แสดงว่ากินมากไปละน้ำตาลมันตก
2: ต้องระวังด้วยตกเกินไปก็อาจจะบูบๆได้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: โอเคครับอ่ะส่งอาจารย์อาเข้านอนครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ๊ะพรุ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่า891ยังออกอากาศหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าตีหนึ่งของวันที่6เอ้ยเที่ยงคืน1นาทีของวันที่6พรุ่งนี้ก็แสดงว่ายังรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์ยังไงเนี่ยผมยังงงๆอยู่อ่ะทำฟังไม่ได้กับฟัง FM นะครับพรุ่งนี้ออก FM นะครับโอเคครับไปฟังข่าวครับสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
12: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
13: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
12: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
13: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
12: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
14: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
14: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
16: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
7: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
17: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบ
18: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกล่าวถึงกรณีการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bankหลังมีการเผยแพร่วิธีขอสินเชื่อและชักชวนให้ผิดชำระหนี้โดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสตาร์ทมารายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทราภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

0: ใจทุกคน
1: พูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วล่ะนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณีย์บัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณีย์บัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

ก่อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะฮะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ยเมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจอร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสับเนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมา เมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชายอรุณฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงเนี่ยมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโหเยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ไปดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงนึงเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความไม่สามัคคีกันทำไมคนถึงจะมาทะเลาะกันมีปัญหากันไม่ลงใจกันเป็นท็อกซิกในที่ทำงานนั่นก็เพราะว่าเขาไม่สามัคคีกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้จึงได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระอุบาลีจะได้สอบถามถึงความสามัคคีและความแตกกันว่ายังไงถึงจะเรียกว่าแตกกันยังไงถึงจะทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้โดยข้าพเจ้าก็ได้นำพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายทั้งในหมวดทัสสนิบาตและหมวดปัญจกนิบาตว่าด้วยการโจทย์คุณสมบัติของผู้โจทย์คุณสมบัติของผู้ถูกโจทย์ในตอนท้ายของรายการยังได้นำเรื่องราวที่อยู่ในสามคำสูตรเป็นอีกนัยยะหนึ่งของมูลเหตุแห่งการวิวาทและทำเป็นเรื่องให้สามัคคีให้ระลึกถึงกันขอเชิญรับฟังพระสูตรหมวดว่าด้วยพระอุบาลีอุปาลิวักสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการปฏิบัติสิกขาบทอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่31กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงพระปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการต่อไปนี้10ประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลก็ยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5.เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ10เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่2ข้อที่32ปาติโมกขทปาณสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์ท่านพระอุบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมกข์
มีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการสิบประการอย่างไรคือ 1. ภิกษุต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. คาถาว่าด้วยปาราชิกยังค้างอยู่ 3. อนุปสัมบันคือบุคคลผู้ไม่ใช่ภิกษุนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. คาถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. มีผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทคาถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7. บันดอกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. คาถาว่าด้วยบันดอกยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้นและ 10. คาถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทำค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สามว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์อุปาหิกาสูตรท่านพระวลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้สงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้สิบประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เปียพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่สองเป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิข้อที่สามจำปาติโมกทั้งสองคือทั้งฝั่งภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวิฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่สี่เป็นผู้ตั้งมั่นไม่ง่อนแง่นในพระวินัยข้อที่ห้าเป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใสข้อที่6เป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่7รู้อธิกรณ์ข้อที่8รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ข้อที่9รู้ความดับอธิกรณ์และข้อที่10รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์ตุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระสูตรที่สี่อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทข้อที่34เป็นพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลี
ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้10ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่สองเป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นปริสามจำปาติโมกข์ได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่สี่เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้ 5. เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดีเป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมข้อที่ 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลข้อที่ 9. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิตและข้อที่ 10.เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระสูตรที่5ข้อที่35ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยนิสยสูตรท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอถึงให้นิสัยได้และประสูตรที่6ข้อที่36ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปถากสามเณรสูตรท่านพระอุบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปถากได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโดยนัยยะเดียวกันกับคุณสมบัติของผู้ให้อุปสมบทพระสูตรที่7ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์แตกกันสังฆเพทสูตรข้อที่37ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเพศสังฆเพศคือสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมะสองแสดงธรรมะว่าเป็นอาธรรม 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัยข้อที่ 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้และแสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8.
แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้และ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่8ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกันสังฆสามัคคีสูตรข้อที่38ท่านปราบาลีได้ทูลถามว่าตั้งแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมสองแสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะ 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย 4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยปริยาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ข้อที่7แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาข้อที่9แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่9ข้อที่39และพระสูตรที่10ข้อที่40ท่านพระนนท์ก็ได้ทูลถามนัยยะเดียวกันกับท่านพระอุบาลีในเรื่องของสังฆเภทและสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลคืออะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาดจากนิพพานอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันในเรื่องของสังฆสามัคคีท่านพระอนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์
บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐก็บุญอันประเสริฐคืออะไรพระเจ้าค่าคือบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความพร้อมเปรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเปรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเปรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับพระสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันพระสูตรหมวดว่าด้วยการด่าอโกสะวัคพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทในสงฆ์วิวาทสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่25ข้อที่41ท่านพระบาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันแก่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในยะเดียวกันกับการทำให้สงแตกกันพระสูตรที่สามว่าด้วยมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทท่านพระบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรหนอพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการต่อไปนี้มีอยู่10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอนาบัติคือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติข้อที่3แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักข้อที่4แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาข้อที่5แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบข้อที่7แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือข้อที่9แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ข้อที่10แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาท10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่4ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารากุสินาราสูตรข้อที่44มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนเป็นที่ประกอบพลีกรรมเขตกรุงกุสินาราในที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการในตนพึงตั้งธรรมะ5ประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่น
ก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการคืออะไรบ้างคือ1ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์มิได้เป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางกายของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่สองภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าขอเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางวาจาของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่3ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนปรมาจารีทั้งหลายแล้วหรือหนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นยังไม่เข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในเพื่อนพรหมชนทั้งหลายเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ปริสีภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้หูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้สูตรดังที่กล่าวนั้นก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเล่าเรียนคัมภีร์เสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่5ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่สามารถทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองฝ่ายได้ดังนั้นภิกษุนั้นหากถูกถามว่าท่านผู้มีอายุสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่ไหนแก้ไม่ได้ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านไปศึกษาพระวินัยเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการนี้ก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตน
อีก5ประการหนึ่งเป็นอย่างไรคือ1เราจะกล่าวในเวลาอันควรจักไม่กล่าวในเวลาอันไม่ควรข้อที่2เราจะกล่าวถ้อยคำจริงจักไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงข้อที่3เราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวถ้อยคำหยาบข้อที่5เราจะมีจิตเมตตากล่าวเราจะไม่เพ่งโทษกล่าวก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตน5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการนี้ไว้ในตนพึงตั้งมั่นธรรม5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นพระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทย์โจทนาสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่167และที่นั้นเป็นพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือ1เราจะกล่าวในการอันควรจะไม่กล่าวในการอันไม่ควรเราจะกล่าวถ้อยคำจริงจะไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงเราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจะไม่กล่าวถ้อยคำหยาบเราจะกล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์จะไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์และก็ที่5เราจะมีจิตเมตตากล่าวจะไม่เพ่งโทษกล่าวผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผู้อื่นโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตก็โกรธก็ภิกษุผู้เป็นโจทย์อย่างนี้พึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมเพื่ออาการ5ประการคือ1ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่2ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่3ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่4ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่5ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้มีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดย5ประการนี้
ก็ภิกษุนั้นพึงให้เกิดความร้อนใจคือวิปฏิสารแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านโจทย์ในการอันไม่ควรไม่โจทย์ในการอันควรผู้โจทย์จึงควรมีความร้อนใจข้อที่2ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์และก็ที่5โจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่โจทย์ด้วยเมตตาจิตผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความร้อนใจคือมีวิปฏิสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้เกิดความร้อนใจขึ้นแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นไม่พึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงเพราะข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษก็โกรธก็ภิกษุนั้นพึงให้ความร้อนใจคือวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความร้อนใจ2ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบท่านจึงควรมีความร้อนใจ 4. ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีความร้อนใจและ5ท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีความร้อนใจผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้ความร้อนใจคือวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ขอภิกษุนั้นพึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ตนผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้คือ1ท่านโจทย์ในการอันควรไม่โจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความไม่ร้อนใจผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงผู้โจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่3ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบโจทย์ด้วยถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์และโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่โจทย์ด้วยการเพ่งโทษผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความไม่ร้อนใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายความไม่ร้อนใจพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นพึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็บุคคลผู้ถูกโจทย์พึงตั้งมั่นในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธว่าคือพิจารณาว่าเ
ถ้าผู้อื่นพึงโจทย์เราด้วยธรรมะประการคือโจทย์ในการอันควรหรือในการอันไม่ควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงหรือด้วยถ้อยคำไม่จริงโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานหรือคำหยาบโจทย์ด้วยคำอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์โจทย์ด้วยเมตตาจิตหรือด้วยการเพ่งโทษแม้เราก็ตั้งอยู่ในธรรมสองประการคือความจริงและความไม่โกรธถ้าเราพึงทราบว่าธรรมะนั้นมีในเราก็จะพึงกล่าวว่ามีอยู่และว่าปรากฏในเราถ้าพึงทราบว่าธรรมะนั้นไม่มีในเราก็จะพึงกล่าวว่าไม่มีและกล่าวว่าไม่ปรากฏในเราพระผู้มีพระภาคในที่นั้นจึงได้ตรัสขึ้นว่าสารีบุตรเรื่องพึงเป็นอย่างนั้นแต่โมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้เมื่อถูกกล่าวสอนย่อมไม่รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตมิใช่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ไม่มุ่งหวังความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางสามทอดทุระในการหลีกวิเวกเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งมีปัญญาทรามเป็นคนเซ้อคนเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมไม่รับฟังโอวาทโดยเคารพพระเจ้าข้าส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในเครื่องตื่นอยู่มุ่งหวังความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาไม่มักมากไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกัมมนธรรมคือนิวรณ์ทั้งห้าเป็นผู้นำในการหลีกเร้นปรารภความเพียรอุทิศกาย

ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรเป็นต้นเธอพึงว่ากล่าวกุลบุตรเหล่านั้นจงกล่าวสอนเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายจงพร่ำสอนเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายด้วยหวังว่าเราจะยกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายขึ้นจากอสัทธรรมให้ตั้งอยู่ในสัทธรรมสารีบุตรเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละโจทนาสูตรจบตอนมูลเหตุแห่งการวิวาทอนนท์มูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการมีอยู่6ประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธก็ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ก็ภิกษุใดไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาพระธรรมหรือพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์แล้วภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกแล้วเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้ข้อที่สองภิกษุเป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิและ 6. เป็นผู้ยึดมั่นด้วยทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอนนท์ภิกษุใดเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอเป็นผู้ริษยามีความตรณีเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อานนท์ภิกษุใดเป็นอย่างนั้นภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลทั้งภายในหรือภายนอกแต่ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้พึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปคือไม่เกิดขึ้นในอนาคตการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแล

ก็มีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทมี6ประการดังนี้แหละตอนธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอานนท์ก็สารานิยธรรมคือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันก็สารานิยธรรม6ประการเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่2ภิกษุในธรรมะในนี้ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังสารานิยธรรมแม่นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่3ภิกษุนั้นตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อที่4ภิกษุบริโภคโดยไม่แบ่งแยกคือลาภทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตก็บริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและลับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่5ภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังก็สารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่6ภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐอันเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังก็สารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันอานนท์สารานิยธรรม6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันถ้าเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้ประพฤติอยู่เธอทั้งหลายจะเห็นแนวทางว่ากล่าวกันได้น้อยบ้างมากบ้างที่เธอทั้งหลายพึงอดกลั้นไว้ไม่ได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เห็นเลยพระเจ้าข้าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้แล้วประพฤติอยู่เถิดการประพฤตินั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลสามัคคามสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่เกี่ยวกับความบาดหมางความทะเลาะและความสามัคคีกันเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายและมัชฌิมานิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพายุหายาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
8: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี
9: ้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรง ตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงสั่งการไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
10: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปรผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าช่วงเวลาข่าวของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้ชยนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระวันนี้ทักทายกันมาได
1: ้ค่ะ
0: เพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วนะคะที่ไหนฝนตกบ้างนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเช้านี้เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยฝนปล่อยตั้งแต่เช้ามืดเลยนะว
1: ัน
0: นี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องตามข่าวกันด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะไปดูกันหน่อยนะพี่น้อยบอกว่าฝนตกไปปรอยกันตั้งแต่เช้าเร
0: ีย
1: กว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นโอ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวสำหรับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะคะแต่ก็เดี๋ยวเช้านี้น่าจะ
0: ล่าสุดแล้วฉบับ
1: ล่าสุดนะคะฉบับที่5เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนั้นวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ล่าสุดทั่วไทยฝน 70% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะยกเว้นทางใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย 60% ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ก็ยังคงระบุนะคะว่าตอนนี้สทช.เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศไทยเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะซึ่งมีการเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่างๆทั้ง27จังหวัดเหล่านี้นะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยนั้นนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาระบุในการขับเคลื่อนงานในการแก้ปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกตามนโยบายของท่านนายกด้วยนะคะกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งเชิงรุกบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตอนนี้ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยเน้นย้ำเกือบทั้งภาคนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกทั้งชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกนะคะรัฐบาลก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะอ่ะก็มาที่ทางผู้ว่าที่สกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งเตรียมระดมเรือท้องแบนนะคะที่ช่วยประชาชนทั่ว18อำเภอหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางด้านของนางระ นิดาเหลืองทิติสกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์รวมถึงเรือท้องแบนเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมกำชับให้ทางด้านในอำเภอทั้ง18อำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดก็พร้อมที่จะประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานค่ะได้เร่งบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่พันนานิคมนะคะอากาศอำนวยวานอนิวาสและพังโคนค่ะโดยเข้าช่วยเหลือทางด้านของการอพยพของพี่น้องประชาชนและดูแลผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานอนิวาสเจ้าหน้าที่ก็คงยังต้องเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่ค่ะเริ่มลดลงแล้วจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงค่ะเพิ่มความปลอดภัยชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะในการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569สั่งปภ.ส่งเครื่องจักรกลช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะฝนตกหนักแบบนี้นะคะทางด้านแม่น้ำสายหลักภาคออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7ก็ออกมาระบุว่าจากการที่มีฝนตกมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคอีสานนะคะทำให้ตอนนี้น้ำในแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะสถานการณ์แบบนี้หลายท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยนะนะคะสทนชเองให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยทางด้านท่านรองเลขาธิการสทนชนายไพฑูรย์เก่งการช่างก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยไทยเราได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ปริมาณฝนทั้งประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้มีโอกาสเกิดภาวะซุปเปอร์เอลนีโญค่ะทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปที่จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นมากกว่าเข้าสู่ประเทศไทยถึงแม้ว่าภาพรวมฝนจะลดลงนะคะแต่ยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่จากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มรัฐบาลก็สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือแล้วด้วยนะคะรองเลขาธิการสทนช.ยืนยันว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ยยังพอนะคะพอใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็ขอพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะเพราะว่าคาดว่าจะยาวนานตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ถึงเมษายนปีหน้าค่ะ
1: ค่ะ6:16 นเราไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบข้อมูลของนักเรียนอาชีวศึกษารั่วไหลหลังมีข้อสังเกตในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีมาตรการการป้องกันเนี่ยหลายชั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญทางด้านของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะคะเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนกว่า 2,500,000 คนใช้ผ่านนะคะผ่านของระบบเนี่ยในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปทางด้านของคณะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วและได้รับการยืนยันค่ะว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ยืนยันนะคะว่าระบบได้จัดเก็บข้อมูลมีมาตรฐานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบการป้องกันหลายชั้นค่ะทำให้บุคคลภายนอกนั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันค่ะว่า ไม่ได้มีข้อมูลหลุดหรือว่ารั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลเป็นภารกิจสำคัญที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการควบคู่กับการยกระดับระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะยังคงต้องทบทวนและพัฒนามาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะคะหลายคนติดตามกันมากเลยเพราะว่าเอ๊ะมันหลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะทางกรมการปกครองออกมาชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะพร้อมร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินคดีผู้กระทำผิดค่ะซึ่งทางด้านสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้หลังจากมีข่าวปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รั่วไหลมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองค่ะสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นกรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสกมช.แล้วก็ทางสคส.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกนะคะแล้วก็ส่งผู้แทนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเพื่อจะได้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดท่านยืนยันนะคะว่านะคะในส่วนของผู้บริหารยืนยันนะคะว่ามีได้มีการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบแอปพลิเคชันไทยดีนี่แหละค่ะมาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนดิจิทัลซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อคุ้มครองข้อมูลของประชาชนนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองยังได้แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่ว่าส่งต่อข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550ด้วยแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ในการนำเข้าข้อมูลเท็จบิดเบือนหรือกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569 68นะคะขออภัยด้านของนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่ายึดหลักที่จะปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยเน้นย้ำนะคะว่าการดำเนินคดีนี้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะว่าจากการตรวจสอบกรณีของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและพร้อมยืนยันค่ะว่าและให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมค่ะซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็ต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ที่ถูกถอดถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเช่นโดยย้ำว่า การดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นสำหรับมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนโดยได้สั่งการรีเซ็ตค่ะระบบการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหลังตรวจพบปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568เบื้องต้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องพร้อมจัดอันดับคะแนนใหม่ค่ะและเตรียมที่จะโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จะเร่งคืนความศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนและก็คาดนะคะว่าจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาไม่เกินวันที่30กันยายนนี้ส่วนความคืบหน้ากรณีทุจริตของกรมศุลกากรท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันค่ะว่าแม้ตนเองเนี่ยไม่ใช่ศาลผู้พิจารณาโทษแต่หน่วยงานตรวจสอบพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเมืองก็มีกระแสถามถึงท่านนายกหลายส่วนนะว่าเอ๊ะมีเรื่องของการผสมสีใหม่หรือเปล่าโน่นนี่นั่นเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงบ้างท่านนายกก็นะคะระบุว่าไม่สนใจกระแสข่าวแย้งเสถียรภาพรัฐบาลครม.บอกว่าทำงานกันเต็มที่มีภาพชัดเจนนะคะท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านอื่นก็พูดแนวทางเดียวกันนะคะว่าทำงานกันยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีสื่อต่างๆให้ความสนใจประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็สลับขั้วกระแสข่าวต่างๆความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะโดยโฆษกรัฐบาลระบุว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะว่าไม่มีความกังวลต่อกระแสข่าวลือต่างๆที่ออกมาแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาซึ่งมีเป้าหมายแล้วก็ทิศทางการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะท่านนายกเชื่อมั่นต่อรัฐมนตรีทุกคนและก็ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อกระแสข่าวหรือคำถามที่มีเจตนาสร้างความแตกแยกให้รัฐมนตรีทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็เปิดเผยเตรียมจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรปลายเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของนางนัจจรีอนันต์สินค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่เรารู้จักกันในนามของครม.สัญจรนะคะที่จะเลื่อนจากกำหนดเดิมเนี่ยกำหนดเดิมก็คือในช่วงของวันที่8ถึง9มิถุนายนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะเลื่อนนะคะในช่วงขึ้นมาในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมที่จังหวัดสงขลาซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นในช่วงของ31สิงหาคมนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการหารือกับทางด้านของเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดวาระการประชุมที่จะเกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะพูดถึงการลงพื้นที่นะคะมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยมีภารกิจเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์ที่14สิงหาคมศุกร์หน้านะคะยืนยันว่าเป็นการติดตามการใช้วิธีและงบประมาณเพื่อความมั่นคงไม่ใช่แสดงแสนยานุภาพอะไรนะคะก็มีข่าวออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของภาพอดีตนายกทักษิณสวมชุดที่เกี่ยวกับการบินโน่นนี่นั่นก็มีกระแสข่าวออกมานะคะส่วนกรณีการขึ้นบินเครื่องบิน F-16 ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวรอติดตามแต่ยังไงท่านนายกก็ปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงแสนยานุภาพเนื่องจากเป็นการประชุมลับแต่การได้รับรู้ว่ากองทัพมีความเข้มแข็งก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเจรจาต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อรับเรียกว่ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็พูดถึงท่านนายกคือเมื่อวานมีการประชุมครม.ใช่ไหมคะหลังจากที่ท่านนายกไปต่างประเทศมาก็เลยมาประชุมเมื่อวานนี้มีข้อสั่งการจากท่านนายกออกมาหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของการทำงานนั้นท่านนายกก็ลุยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะข้อสั่งการหลักๆเลยจากที่ประชุมครม.นะคะเมื่อวานนี้ก็คือเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้กับชาวพีมูฟสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิและสถานะโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนกำหนดมาตรการชั่วคราวคุ้มครองประชาชนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ให้ถูกขับไล่หรือว่ารื้อถอนนะคะแล้วก็ยังมีการต่อยอดผลการเยือนจากอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วย นะคะบอกว่าให้เร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาท่านปลัดกระทรวงการคลังเน้นย้ำไม่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มแล้วนะนะคะหรือว่าบัตรคนจน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มั่นใจว่าระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศแล้วขณะที่ยอดผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิเนี่ยสูงถึง4ล้านกว่ารายนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแล้วในเรื่องของชายแดนก็มีข่าวมาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะมีรัฐมนตรีช่วยมท.3เนี่ยลงพื้นที่ไปที่แม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนชาวบ้านท่านก็ไปเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญแล้วยังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือนำทีมเปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนไปบุกคน25จุดที่แม่สอดเนี่ยขออภัยไม่ใช่แม่สายแม่สอดนะคะทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรเลข0ออกบัตรเลข0น่ะจับผู้ต้องหาได้17รายนะคะนะแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ด้วยมีบุกทลายปฏิบัติการนี้ร่วมกันที่จังหวัดตากนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,000 กว่าคำร้องนะคะมีการยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนสอบทานข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผู้ร้องด้วยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะคะว่ากันครู่เดียวค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งต่อยอด ผลเยือนอินโดนีเซียเปลี่ยนข้อตกลงเป็นโอกาสของประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่5สิงหาคม2569ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569โดยระบุว่าการเยือนในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการผลักดันบทบาทของไทยในอาเซียนทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งเป้าว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ5ปีและมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน4ฉบับด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริงและได้ใช้โอกาสในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมพบปะภาคธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้มองไกลถึงโอกาสแห่งอนาคตที่สดใสภายนอกภูมิภาคร่วมกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วมีศักยภาพในระดับโลกประชากรรวมกันก็350ล้านคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการเกษตรฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวและในเรื่องของดิจิทัลด้วยในด้านความมั่นคงนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียก็จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงและนอกจากนี้ได้หารือกับเลขาธิการอาเซียนและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนโดยเสนอ3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาเอกภาพของอาเซียนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของภูมิภาคและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพร้อมทั้งยืนยันในการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งติดตามและขับเคลื่อนผลการหารือและข้อตกลงต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนความร่วมมือที่ได้จากการเยือนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กสนับสนุนไทยบรรลุ FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปภายในปี2569และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งไทยและลักเซมเบิร์กต่างก็เชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและลักเซมเบิร์กเองก็พร้อมสนับสนุนการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD มองว่าการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักปฏิบัติเดียวกันช่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นลักเซมเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเห็นว่าตลาดทุนยังเป็นอีกช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสร่วมมือกันนั่นเองครับพี่น้อง และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมพิธีต้อนรับมินอองไลเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนหารือแบบเต็มคณะลงนาม MOU ด้านความช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามของรัฐบาลไทยจะมีการจัดพิธีต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569โดยในเวลา10นาฬิกา20นาทีจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและจากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีก่อบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงลดผลกระทบประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดด้านที่2คือตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์ระดับน้ำ24ชั่วโมงด้านที่3คือใช้โดรนบินสำรวจจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพด้านที่4คือเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจรวางแผนเก็บกักน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนครับเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีเพื่อคาดการและก็แจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับทีนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและไปที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารจากรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะ และจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีนั้นมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นด้วยกันตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปรัฐบาลได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้เดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตร

เลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130และ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129โดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหนังไทยเรื่องบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มหนังไทยบินล่าฝันเรื่องนี้แหละครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่4สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าA Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วครับที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้นับว่าเวทีนี้ได้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งในปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศโดยเนื้อหาก็ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันโดยจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เบย์จิงยูธพาเลซซินีมาพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนและภาพยนตร์บินล่าฝันเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยแล้วครับโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ว่ายังขายต่างประเทศได้ด้วยและก็สร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ของไทยประชาชนก็สามารถติดตามผลงานได้ที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาคนทั่วโลกและครับพี่น้องครับในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการก่อนการประชุมเพียง75วันเท่านั้นจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย
จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชน

0: และประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านส่งข่าวมาว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานทั้งคืนเลยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่ยังไงเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังกันพี่แอฟพัฒน์วันจากระยองค่ะบอกว่าน้องน้อยน้องแอลระยองฝนตกทั้งคืนค่ะ
1: ค่ะ
0: นะพี่สุพจน์ศรีสร้อยก็ติดตามเราอยู่นะคะพี่สุวิทย์ด้วยพี่สมจิตนะคะหลายท่านด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกช่องทางคุณพี่เป็นทิชาคุณพี่สุพิษบอกว่าโคกจันอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมือนี่ฟ้าครึ้ม24องศา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกหลายๆที่ด้วยพี่ปราโมทบอกว่าขอนแก่นก็คือกันเด้อฝนตกทั้งคืนอากาศเย็นสบายนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีกบินบุรีเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มพูดถึงแฟนๆรายการของเราหลายๆที่ติดตามอยู่นะคะกรุงเทพมหานครเองสวทกรุงเทพคลื่นหลักของเราก็คือ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์จะมี AM 891กิโลเฮิรตซ์ที่จะลิงก์สัญญาณกันตลอดเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้เป็นช่วงที่ทางทีมพี่ๆช่างเทคนิคนะคะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องนะคะโดยเฉพาะปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งจะได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยต้องขอแจ้งหยุดออกอากาศนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันเต็มค่ะตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามทางซัตเทอร์ไลท์ทางดาวเทียมทางออนไลน์นี่ยังฟังได้อยู่นะนะคะแล้วก็ฟังเราได้ทางอาจจะเปลี่ยนมาเป็นมาฟังทาง FM 92.5 MHz ไปก่อนนะคะเพราะว่ารายการหลักๆก็อยู่คลื่นนี้หรือว่าจะทำการรับฟังทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย YouTube TikTok นะคะหรือว่าโหลด NBT Plus ไปที่เมนูฟังวิทยุสดเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพวงเล็บ AM 891 kHz นะคะ AM 891 kHz ก็จะติดตามได้นะคะเดี๋ยวถ้าซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมารับฟังได้ตามปกตินั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะฝากกันหน่อยค่ะชมรมสรรสินสิริราชและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสรรสินสิริราชเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะคุณชัยนันท
1: ์ค่ะ
0: นะคะซึ่งจะมีการจัดแสดงภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียง แล้วก็ขออภัยค่ะสมาชิกชมรมและศิลปินจิตอาสานะคะเขาเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่2แล้วยาวไปจนถึง14สิงหาคมค่ะที่บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจากการจำหน่ายภาพวาดเสื้อยืดและหนังสือก็จะนำไปมอบให้กองทุนห้องผ่าตัดศิริราชเพื่อดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะคะแล้วก็สามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานเป็นลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านั่นเองนะคะสอบถามหรือว่าดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะแอดสายชมรมสรรสินสิริราชค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569กันซึ่งโดยในเรื่องนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงการคลังในลวรนแสงสนิทนะคะท่านเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569เพิ่มเติมท่านบอกว่าเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบแล้วกว่า5ล้านกว่าคนนะคะโดยยืนยันค่ะว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทำให้มั่นใจค่ะว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริงสำหรับข้อมูลล่าสุดณวันที่4สิงหาคม2569มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4ล้าน1แสนรายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะ9ล้าน3แสนรายด้วยกันค่ะ
0: คุณผู้ฟังชมเข้ามาตอน 5:00 นะคะเครื่องบินรับร่างหลุนโซโลถึงประเทศไทยแล้ว นะคะพี่ชายพี่สาวก็ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พอเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะร่างก็จะส่งกลับไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสรุปผลยกเลิกแล้วก็ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นใหม่พร้อมกับวางแนวทางดำเนินการกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตด้วยนะคะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาที่ฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดตามสถานการณ์การสู้รบชายแดนแล้วก็ท่านก็สั่งคุมเข้มค่ะชายแดนแม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านก็ยังไปมอบไปพบปะสิ่งของมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการปฏิบัติงานนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังนำอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยหลังสนธิกำลังกับกรมการปกครองนะคะ DSI ปปท.ปปง.แล้วก็ตำรวจเปิดปฏิบัติการค้นเป้าหมาย25จุดปราบปรามเครือข่ายทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรทะเบียนเลขศูนย์นี่แหละ นะคะซึ่งก็สามารถที่จะทลายเครือข่ายทุจริตได้กว่า17รายนะคะส่วนตำรวจไซเบอร์นะคะก็บุกทลายเหมือนกันเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยอยู่กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกุมแอดมินของกลางเป็นทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากนะคะบอกว่าจ้างเนี่ยได้เดือนละ15,000จ้างมา5เดือนแล้วโดนจับเรียบร้อยนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,350 คำร้องยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนข้อมูลชี้แจงผู้ร้องอยู่นะคะนี่เป็นหลากหลายประเด็นแล้วก็ครบถ้วนนะคะหลายๆส่วนเดี๋ยวตามต่อในข่าวภาค7นาฬิกาเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้
1: วันนี้ถนนดนตรีไรส์นะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมะหลี่หัวหน้าอย่าลืมนะคะใครที่ได้เข้าไปลงทะเบียนรับบัตรกันวันนี้แล้วนะคะที่จะมีกิจกรรมกันค่ะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งคุมเข้มนายธนาเกิดทองหรือป๋องพ้นโทษภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไม่ติดกำไร EM ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา